0: ลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: หน่วยงานด้านความมั่นคงผนึกกำลังกวาดล้างขบวนการทุจริตทางทะเบียนราษฎร์แถลงผลปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการที่ห้องประชุมชั้น2อาคารหอประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการปราบปรามขบวนการทุจริตนำคนต่างด้าวสวมบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5และนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่การเปิดปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากอำเภอชัยปราการร่วมกับชุดปฏิบัติการต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนโดป้า NICE ได้ดำเนินการตรวจสอบการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนทะเบียนศูนย์ในเขตพื้นที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่พบว่าในห้วงปีพุทธศักราช2561ถึง2565มีการออกบัตรทะเบียนศูนย์จำนวน 5,044คนซึ่งมีรายละเอียดที่ผิดปกติประกอบด้วยการใช้บ้านเลขที่ที่ไม่มีอยู่จริงบ้านผีบ้านเลขที่สมมุติสภาพบ้านพักอาศัยไม่ได้หรือไม่ได้พักอยู่จริงเป็นจุดรวมรายชื่อการจงใจเก็บลายนิ้วมือให้ไม่สมบูรณ์พิมพ์เอียงพิมพ์ครึ่งนิ้วเพื่อหลบเลี่ยงระบบตรวจสอบอัตลักษณ์การรับรองเอกสารเท็จและเอกสารต้นเรื่องสูญหายจำนวนมากจากการสืบสวนเชิงลึกพบคนต่างด้าวที่ทำบัตรทะเบียนศูนย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายชัดเจนจำนวน23คนพฤติการมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรชัยปราการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องรวม37คนได้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ3คนเสียชีวิตแล้ว2คนอดีตกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าบ้านผู้เป็นพยานรับรอง11คนและบุคคลต่างด้าวผู้สวมสิทธิ์จำนวน23คนโดยผลการปฏิบัติสามารถจับกุมผู้ต้องหามาดำเนินคดีได้20คนได้แก่นายพงศ์อดีตปลัดอำเภอชัยปราการกลุ่มอดีตกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าบ้านผู้รับรองจับกุมได้10คนและกลุ่มต่างด้าวผู้สวมสิทธิ์จับกุมได้9คนสัญชาติจีน1คนและเมียนมา8คนทั้งนี้หากประชาชนที่พบความผิดปกติหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการสวมสิทธิ์ทางทะเบียนเช่นมีการจัดหาคนต่างด้าวมาทำบัตรโดยผิดปกติมีเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดเรียกรับเงินเพื่อดำเนินการทางทะเบียนมีการใช้ชื่อบุคคลไทยถือครองธุรกิจแทนคนต่างด้าวมีการเปิดบัญชีจำนวนมากโดยผิดปกติหรือมีการใช้เอกสารประจำตัวที่สงสัยว่าได้มาโดยมิชอบสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเป็นการยกระดับความมั่นคงทางทะเบียนเพราะข้อมูลทะเบียนราษฎร์ที่ถูกต้องเป็นรากฐานสำคัญของการคุ้มครองสิทธิประชาชนและเป็นด่านแรกในการป้องกันอาชญากรรมหลายรูปแบบตั้งแต่การสวมสิทธิ์บัญชีม้านอมินีไปจนถึงอาชญากรรมข้ามชาติจึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการปิดช่องความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและรักษาความมั่นคงของประเทศพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้วันพระ

0: ตอนคลิปคลิป
1: อุ๊ยก้าวแต้มสนจังดูสิได้หล่นหมดแล้ว
2: พี่ก้อยทำอะไรนะ
3: พี่ก้อยกำลังคลิปชายกระโปรงออกจ้า
2: พี่ก้อยทำอะไรต่อนะ
3: อ๋อพี่ก้อยคลิปชายกระโปรงจ้า
4: เอ๊ฟังคล้ายๆกันนะคลิปคลิป
3: ฟังให้ดีนะจ๊ะพี่ก้อยเอากรรไกรมาคลิปชายกระโปรงออกแล้วก็เอาเศษผ้ามาคลิปหุ้มชายกระโปรงคลิปเขียนขอไข่รอเรือสระอิบอใบไม้หมายความว่าตัดเล่มด้วยกรรไกรส่วนคลิปเขียนขอไข่ลอลิงสระอิบอใบไม้หมายความว่าเย็บหุ้มริมผ้าเพื่อกันลุ่ยหรือเพื่อให้สวยงาม
5: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ประธานหอการค้าจังหวัดสตูลสะท้อนมุมมองศักยภาพเชิงพื้นที่สามารถต่อยอดสู่การเป็นเมืองท่าที่ยั่งยืนได้นายกฤษดาอึ้งสกุลประธานหอการค้าจังหวัดสตูลกล่าวว่าในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีจะเดินทางมาประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในส่วนของผู้ประกอบการของจังหวัดสตูลรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คณะรัฐมนตรีจะช่วยโฟกัสในการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ยกระดับมากยิ่งขึ้นในด้านภาคเอกชนของจังหวัดสตูลกำลังพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงสร้างโอกาสยกระดับวิชาชีพและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการส่งออกสินค้าฝั่งอันดามันโดยปัจจุบันยังคงพึ่งพาทางประเทศมาเลเซียและแหลมมาลายูโดยส่วนตัวมองว่าจังหวัดสตูลเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศในการส่งออกสินค้าพร้อมเป็นเมืองท่าที่ยั่งยืนในด้านการส่งออกเพื่อปลดล็อกอธิปไตยด้านการส่งออกของประเทศไทยและสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของประเทศเพราะศักยภาพเชิงพื้นที่ของจังหวัดสตูลใกล้เส้นทางการเดินเรือโลกมากที่สุดและมีเส้นทางน้ำลึกตามธรรมชาติจึงอยากจะขอโอกาสจากรัฐบาลที่จะมีส่วนร่วมปลดล็อกจังหวัดสตูลจากการเป็นแลนด์ล็อกสู่แลนด์ลิงก์ด้วยการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมเช่นสะพานสตูลเปอร์ลิสเชื่อมระบบรางฝั่งอันดามันจากจังหวัดตรังและท่าเรือตำมะลังซึ่งเชื่อว่าจังหวัดสตูลจะสามารถเป็นเมืองท่าที่ยั่งยืนต่อไปได้ทั้งการเพิ่มแนวโน้มการส่งออกสู่ปีนังอินโดนีเซียและฝั่งอินเดีย
3: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่าน คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
11: และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอตอน QR Code
1: ช้อปปิ้งออนไลน์อยู่บ้านก็เบื่อเหมือนกันนะลูกนานๆทีได้ออกมาซื้อของที่ห้างก็ดีเหมือนกัน
2: งั้นวันนี้คุณแม่อยากช้อปปิ้งแผนกไหนก่อนดีคะ
1: แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าดีกว่าแม่ว่าจะซื้อเตาปิ้งย่างไว้ทำหมูกระทะกันอันนี้มีเครื่องหมายมอกถูกต้องมั่นใจในคุณภาพแต่เอ๊ะมี QR Code ด้วยเอาไว้ทำอะไรเนี่ย
2: อ๋อตอนนี้สมอเขามี QR Code คู่กับเครื่องหมายมอกที่สินค้าทุกชิ้นซึ่งจะทำให้เราตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าได้ง่ายๆเพียงแค่สแกน QR Code ก่อนตัดสินใจซื้อค่ะ
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาห้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
1: รายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการตอนนี้ครับจะคุยกับคุณจรูญมหาเลิศชาญอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับพี่จรูญครับ
2: สวัสดีครับคุณบัญชาครับ
1: แล้วเราคุยกันเรื่องประสบการณ์พี่จรูญเนาะในการทำงานด้านอุตุนิยมวิทยานะครับคราวนี้เราจะมาเจาะเรื่องที่คนไทยสนใจมากๆคือเรื่องฟ้าฝน
2: ครับ
1: ซึ่งน่าจะมีหลายสาเหตุมากๆเลยนะคร
2: ับ
1: ในมุมมองพี่จรูญซึ่งทำงานด้านนี้มายาวนานมากนะครับ37ปีนะครับนะฝนในบ้านเรานี่นะครับมันเกิดขึ้นจากสาเหตุปัจจัยอะไรบ้างและตัวอะไรที่สำคัญที่ต้องจับตาดูนะครับในแง่ของนักอุตุครับ
2: ครับฝนนะครับเกิดจากลมประจำฤดูก่อน
1: ครับ
2: ก็คือมรสุม
1: ครับ
2: ไอ้คำว่ามรสุมก็คือลมนะผมใช้คำว่ามรสุมนะครับตัวพอมรสุมแล้วตัวต่อไปก็คือร่องมรสุม
1: ครับ
2: ร่องมรสุมนะครับตัวที่ทำให้เกิดน้ำท่วมมากมายบ้านเราก็คือพายุหมุนเขตร้อน
1: ตัวนี้ครับช่วงฤดูฝนนี่จะมาเยอะเลย
2: ครับมาเยอะถ้าปีไหนมาปั๊บท่วม
1: ครับ
2: ถ้าปีไหนไม่มาปั๊บแรง
1: แรงเลยครับ
2: ครับประเทศไทยฝาแฝดแรงกับท่วมเป็นฝาแฝด
1: ครับ
2: อีกตัวก็คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออก
1: ครับ
2: ตัวก็คือกระแสลมฝ่ายตะวันตก
1: ซึ่งเรื่องสองเรื่องนี้เราเคยคุยกันในตอนที่แล้วนี่แหละแต่เดี๋ยวอาจจะทบทวนนิดหนึ่ง
2: ครับซึ่งมรสุมร่องมรสุมพายุหมุนเขตร้อนนะครับมันก็จะมีระบบอากาศควบคุมระบบใหญ่อีกอันก็คือเอโนลานิญญา
1: ครับ
2: ตัวนี้นะครับ
1: ครับ
2: ผมเคยมีงานวิจัยมาบอกว่าในงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าถ้าปีไหนปีเอนิโยลมมรสุมตะวันตกอย่างใต้บ้านเราก็จะมีกำลังแรงกว่าปกติถ้าเป็นปีลานิญญามรสุมบ้านเราก็จะเบากว่าค่าปกติค่าปกติของเราจะใช้ค่าเฉลี่ย30ปีที่ผมใช้ก็คือ1981ไปถึงปี2000
1: ครับ
2: ใช้30ปีนะครับทางภูมิอากาศเราจะอ้างอิงสภาพอากาศ30ปี
1: นะครับต้องยาวนานพอ
2: ยาวนานพอ
1: จะบอกด้วยความมั่นใจ
2: นะครับแล้วก็มีงานวิจัยหลายงานวิจัยเลยครับเขาบอกว่าถ้าปีไหนเอลนิโญปั๊บนี่พายุจะเข้ามาใกล้ๆประเทศไทยนี่น้อยหน่อยตามค่าเฉลี่ยพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาใกล้ๆประเทศเข้ามาประเทศไทยนะครับหรือใกล้ๆประเทศไทยประมาณ 2-3 ลูกส่วนปีลานิญญาพายุเข้ามาใกล้ๆประเทศไทยหรือผ่านประเทศไทยมากหน่อย
1: ครับ
2: อย่างเช่นปี254ใช่ไหมครับซึ่งปีน้ำท่วม
1: น้ำท่วมใหญ่
2: น้ำท่วมใหญ่นะครับมีพายุเข้ามาหรือใกล้ๆประเทศไทยประมาณ5ลูกสภาพอากาศเบานะครับมันจะมีผลกระทบมาจากเอโนลานิญาด้วย
1: ครับหลายปัจจัยนะต้องคิดด้วย
2: ครับ
1: หลายป
2: ั
1: จจัยเลย
2: ปัจจัยครับ
1: เดี๋ยวมาเจาะเรื่องมรสุมก่อนนิดนึงนะครับคำนี้นี่เป็นคำที่คนไทยบางทีก็พูดด้วยความแม่นยำเนอะแต่บางทีสมมติว่าพูดถึงอะไรก็เป็นมรสุมไว้ก่อนบางทีก็ทั้งใช่และไม่ใช่ก็มีนะ
2: ครับ
1: ไอตัวพื้นฐานมันเนี่ยเวลาพี่จรูญสอนสมมติว่าสอนนักเรียนอุตุนะครับใครก็ตามเนี่ยเราพูดถึงมรสุมนี่แกพูดถึงปัจจัยอะไรก่อนเลยครับ
2: ปัจจัยลมนะครับก็ขึ้นอยู่กับความกดอากาศผมขอเริ่มมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก่อนแล้วกันเนาะ
1: ครับได้ครับ
2: ตะวันออกเฉียงเหนือคือ
1: ที่มันลงมาจากจีนเนาะ
2: ใช่มาจากจีน
1: ครับ
2: ทำไมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทำไมต้องเย็น
1: ครับ
2: ทำไมต้องแห้งมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็คือพัดมาจากจริงๆแล้วแหล่งกำเนิดของความกดอากาศสูงก็คือที่ไซบีเรีย
1: ไซบีเรียเลยครับทางนู้นเลยใช่
2: ไซบีเรียนะครับแล้วมันก็ลงมาทางบ้านเรานะลงมาบ้านเรานะครับเราก็ดูว่าความแรงเราจะรู้ความแรงมันมากน้อยเท่าไหร่เราก็ดูจากเส้นไอโซบาว่ามีขนาดความกดอากาศมากเท่าไหร่ถ้ายิ่งมากก็จะแรงมากนะครับไอ้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนี่มันจะง่ายหน่อยมันมาจากจีนแล้วก็บางครั้งก็ย้อยลงทะเลจีนใต้มาแล้วถึงประเทศไทยลักษณะเด่นของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือครับปกติแล้วมันต้องมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน
1: ครับ
2: แล้วจะไปภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพต่อไปหลังจากนั้นไปนะครับไอ้ตรงนี้ลักษณะแผนที่จะเห็นได้ง่ายประเด็นปัญหาคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มันค่อนข้างที่จะยากหน่อยเพราะว่าลักษณะแผนที่ไอโซบาที่เกิดจากเขตร้อนในทะเลจะมีข้อมูลน้อยแล้วพอดีผมมีงานวิจัยตัวนี้ก็คือมันจะเริ่มมาจากความกดอากาศสูงประเทศออสเตรเลีย
1: ครับ
2: กับความกดอากาศสูงที่มัคคารีนหมู่เกาะมัคคารีนเพราะนั้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แหล่งของมันก็คือมาจากความกดอากาศสูงออสเตรเลียกับความกดอากาศสูงหมู่เกาะมัคคารีนซึ่งข้อมูลจะมีน้อย
1: ที่เป็นเพราะว่าน้อยเพราะว่าสารที่ตรวจอากาศมีน้อยใช่ไหม
2: ในทะเลมีน้อยในทะเลมีน้อยนะครับแล้วกว่าจะถึงประเทศไทยมันต้องเขาว่าเป็นลมค้าตัวออกเฉียงใต้ใช่ไหมครับ แล้วก็ผ่านศูนย์สูตรมา ผ่านอินเดียเราถึงประเทศไทย
1: ครับ
2: ซึ่งจะดูค่อนข้างยากแต่ไม่เป็นไรเราก็จะมีแผนที่ลมชั้นบนสามารถที่จะวิเคราะห์เห็นได้ชัดเจนส่วนความแรงของตัวยุทธเราสามารถวิเคราะห์ได้จากแผนที่ลมชั้นบนเท่านั้นส่วนแผนที่ผิวพื้นหรือแผนที่เส้นไอโซบาร์นี่จะค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่าข้อมูลทางทะเลนี่เรามีน้อยหน่อยแล้วไม่ค่อยชัดนะครับตะกี้พูดถึงว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหนาวแห้งเพราะว่าที่หนาวเพราะว่าพัดมาจากจีนถ้าจาก
1: เขต
2: หนาว
1: หนาวครับ
2: แล้วแห้งเพราะว่าผ่านแผ่นดินแต่มาผ่านภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งสงขลานี่ก็คือเอาความชื้นจากอ่าวไทยขึ้นไปเรียง
1: ใช่ครับเพราะว่าอันนี้ชัดเลยคนที่แบบอยู่ทางภาคใต้หรือว่าคนที่อื่นเนี่ยจะรู้เลยว่าอย่างนี้ช่วงไหนที่ทางเหนือเนี่ยการหนาวมาก
2: หนาวมาก
1: แรงๆนะครับใต้ฝนจะตกหนัก
2: ตกหนัก
1: เพราะว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมันจะแรงแล้วมันผอบเอาความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาใช่ไหมครับ
2: เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับทำไมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือต้องเย็นหนาวแล้วก็แห้งตรงข้ามกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต
1: ้ครับ
2: ตะวันตกเฉียงใต้คือลมพัดจากศูนย์สูต
1: รครับ
2: ก็จะร้อน
1: ครับ
2: ชื้นเพราะไอ้ผ่านทะเล
1: ทะเลมา
2: ก็เป็นร้อนชื้น
1: อุ่นชื้นครับ
2: เพราะร้อนชื้นตัวนี้นะครับก็คือทำให้เกิดฝนเกิดเมฆเพราะว่าชื้นส่วนตะวันออกเฉียงเหนือแห้งอ่ะ
1: ครับ
2: แห้งแล้วก็ไม่มีไอ้น้ำแต่ว่าในภาคใต้ก็เอาไอ้น้ำจากทะเลอ่าวไทยไปเป็นฝนในภาคใต้ฝั่งสงขลาครับ
1: นี่ถามแบบคนทั่วไปนึงนะครับเวลาคนทั่วไปเห็นเนี่ยจะเห็นไอ้แผนที่อากาศผิวพื้นเป็นส่วนใหญ่เนาะชั้นไอ้ลมชั้นบนเราจะไม่ได้เห็นนักอุตุดูเนาะแต่นี้ไอ้ตัวเส้นไอโซบาร์เนี่ยนะครับ ไอ้มันบางทีมันก็จะดูกว้างๆนะแต่แบบพวกคุณบางทีก็ถี่พวกนี้มันบอกอะไรเราไหมครับว่าลมจะเบาจะแรงอะไรหรืออะไรก็ตาม
2: ครับไอ้ความถี่ความห่างเราจะทางอุตุเราเรียกว่า pressure gradient
1: ครับ
2: คือความช
1: ันความชัน
2: ความชันของความดัน
1: ครับ
2: ถ้าเส้นถี่มากๆชันมากๆก็จะลมแรง
1: ครับ
2: ถ้าเส้นถี่น้อยหรือกว้างๆลมอ่อน
1: ครับ
2: ตัวนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมดูนะครับดูเดี๋ยวนี้แผนที่ที่ออกตามรายการทีวีใช่ไหมครับจะมีเส้นไอโซบาร์นี้บอกไปด้วยนะครับคอยสังเกตตัวนี้นะครับอย่างเช่นช่วงที่เรือสุโขทัยล่มนะครับ เส้นไอโซบาร์ที่ถี่มาก
1: ถี่ยิบเลยก็แสดงว่าลมแรงมาก
2: ลมแรงมากลมแรงมากนะครับที่ส่งผลให้เรือสุโขทัยเราจมก
1: ็
2: เกิดจาก
1: คลื่น
2: ลมแรงสาเหตุหนึ่งนะครับซึ่งเราสังเกตได้จากแผนที่แล้วก็ขอประชาพันธ์นะครับหาดูไม่ยากนะครับเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตกรมอุตุนะครับไม่ต้องจำเว็บไซต์กรมอุตุนะครับพิมพ์เงินใน Google บอกว่าหากรมอุตุวิทยาก็จะขึ้นมานะคร
1: ับ
2: นะครับก็อยากให้คนไทยเรานะดูแผนที่แล้วก็ความเข้าใจนะครับก็คิดว่ารายการนี้ก็คงจะช่วยเสริมสร้างให้เกิดทักษะ
1: ความรู้พื้นฐาน
2: ครับ
1: ทักษะเพิ่มขึ้นครับ
2: ในเรื่องฤดูกาลในบ้านเราครับ
1: ครับทีนี้ไอ้คำว่าบางทีได้ยินบ่อยๆมากนะความกดอากาศสูงกำลังแรงกำลังปานกลางคำว่าแรงปานกลางหรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันมีหรือว่าตัวเลขชัดๆมั้ยครับหรือว่ามันเป็นการว่าประมาณคร่าวๆกันเองของนักอุตุในการบอกว่ากำลังแรงนะปานกลางนะอะไรอย่างงี้นะคร
2: ับก็ส่วนใหญ่ก็จากการสังเกตเนาะถ้าความกดอากาศสูงนี่ถ้าศูนย์กลางมัน 1,044 เฮกโทปาสคาลนะ
1: ครับ
2: ก็คือแรงนะครับแต่แรงจะค่อยเราดูที่ความถี่ของมันด้วย
1: ครับ
2: ถ้าความถี
1: ่ดูศูนย์กลางมันแล้วดูความถี่เส้นด้วยใช่ไหม
2: แล้วก็ดูทิศที่มันลงมาบ้านเราด้วย
1: ครับ
2: บางครั้งนึงมันจะย้อยลงทะเลมันจะไปทางญี่ปุ่นมากกว่า
1: ครับ
2: ถ้าไปทางญี่ปุ่นบ้านเราก็จะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร
1: ่ครับ
2: ถ้ามันลงมาตรงๆบ้านเราก็จะหนาวเพราะฉะนั้นตัวนึงที่ทำให้หนาวมากหนาวน้อยเราจะดูจากแผนที่นะครับ
1: ครับนี่มาเรื่องอีกเรื่องนึงที่สำคัญสำหรับเรามากๆเลยโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนเนาะพายุหมุนเขตร้อนนะครับทรอปิคอลไซโคลนเนาะซึ่งก็จะมีเรียกว่างี้ตั้งแต่เริ่มก่อตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำขึ้นมาก่อนใช่ไหมแล้วค่อยก่อตัวเป็นดีเพรสชันพายุโซนร้อนนะครับแล้วก็ไต้ฝุ่นในบ้านเราหรือว่าเฮอริเคนในต่างประเทศในอย่างอเมริกาเป็นต้นเนี่ยพี่จรูญช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับเพราะน่ามีประสบการณ์ตรงกับเรื่องนี้มายาวนานว่ามันก็มาเรียกว่าเกือบทุกปีเนาะจะมีแค่บางปีน้อยมากเลยที่มันจะไม่มีส่วนใหญ่จะมาลูก2ลูกบางทีบางปีก็อย่างที่บอกบางปีนี่มากหน่อยนะฮะหลายลูก
2: ก็ขอสร้างความมั่นใจแล้วก็ขอให้เชื่อข้อมูลกรมอุตุ
1: ครับ
2: เพราะว่าข้อมูลเกี่ยวกับพายุนะครับเราก็จะสามารถที่จะมาวิเคราะห์เห็นจากแผนที่อากาศซึ่งแผนที่อากาศของเรากรมอุตุจะวิเคราะห์แผนที่นะครับเวลาหลักก็คือวันหนึ่ง6ชั่วโมงต่อ1ครั้ง
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นการเคลื่อนตัวของพายุการพัฒนาตัวของพายุเราสามารถติดตามได้จากแผนที่ไอโซบาร์หรือแผนที่ผิวพื้นนี่นะครับแล้วเราก็จะมีแผนที่ลม นะว่าลมแรงขนาดไหนนะครับเราก็จะมีข้อมูลดาวเทียมสนับสนุนนะครับแล้วถ้ามันอยู่ในรัศมีทำการของเรดาร์คือประมาณสัก450กิโลเมตรนะครับเราสามารถที่จะเรดาร์เราถ้าเราตรวจวัดได้หรือตรวจจับพายุได้สบายเลยครับเราสามารถที่จะรู้ว่าเราสามารถที่จะทำนายว่าพายุจะเคลื่อนตัวไปไหนมีกำลังแรงขนาดไหนอะไรพวกนี้จะอยู่กับเรานานไหมประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นขอสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนนะครับเชื่อข้อมูลกรมอุตุเลยครับ
1: ในทางปฏิบัตินี่ขั้นตอนของการตรวจจับพายุหมุนเขตร้อนนี่ทางกรมอุตุเรียกว่านักวิชาการกรมอุตุนี่ทำยังไงนะครับเป็นขั้นเป็นตอนเลยว่าโอเคมันเริ่มจะก่อตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำดิสเทอร์เบนขึ้นมาเรื่องอะไรเงี้ยนะฮะแล้วคอยจับตามันแล้วเมื่อไหร่ที่จะเริ่มเตือนผู้คนนะครับและทำนองนี้นะครับเป็นขั้นเป็นตอนนะครับ
2: อันดับแรกเนี่ยมันเกิดตัวในก่อตัวในทะเลซึ่งข้อมูลในทะเลค่อนข้างน้อยแต่เรามีดาวเทียมซึ่งเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นทุก10นาที
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราสามารถติดตามได้ตลอดเวลานะครับจากภาพดาวเทียมนะครับแล้วก็จากภาพดาวเทียมแล้วก็ข้อมูลที่วิเคราะห์ในแผนที่เราก็เอาข้อมูลดาวเทียมมาประกอบด้วยนะครับแล้วก็พอเคลื่อนตัวทางไหนเราก็ดูการเคลื่อนตัวจากภาพดาวเทียมนะครับแล้วก็เราจะทุกอย่างจะอยู่บนแผนที่ตัวอากาศแผนที่ของกรมอุตุนะครับพอเข้ามาใกล้ๆในพื้นที่รับผิดชอบของประเทศไทยนะครับคือตั้งแต่ประเทศเวียดนามเราก็เริ่มที่จะเฝ้าติดตามใกล้ชิดเดิมนะครับตอนที่ผมปฏิบัติงานอยู่นะครับพยายามบอกให้ล่วงหน้าได้ 2-3 วัน
1: ครับ
2: ซึ่งขณะนี้ปัจจุบันนี้ก็ทำได้ดีเพราะว่าเราจะมีแบบจำลองต่างๆแบบจำลองที่พยากรณ์พายุก็มีนะครับปัจจุบันนะครับซึ่งมีความแม่นยำผมว่าค่อนข้างสูงทีเดียว
1: ครับสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับ
2: สูงขึ้นเรื่อยๆ
1: มาก่อนนี้ค่อนข้างแม่นยำใช่ไหม
2: สูงขึ้นเรื่อยๆ
1: เส้นทางได้โดยเพราะความน่าจะเป็นใช่ไหม
2: ถูกต้องนะครับแล้วก็อย่างผมก็จะดูของภาพดาวเทียมเป็นหลักแล้วก็จะเอาจากพยากรณ์จากแบบจำลองศูนย์ต่างๆก็ขอสร้างความมั่นใจได้ว่าไม่พลาด
1: ครับอยากให้พี่จรูญช่วยยกตัวอย่างอาจารย์พายุหมุนเขตร้อนสักลูก2ลูกที่มีความประทับใจมากพิเศษกับสำหรับผมเนี่ยผมเล่าให้ฟังนิดนึงฮะมันจะมีบางลูกที่จำชื่อได้แม่นมากเลยอย่างปลาบึกเพราะดันมาตอนเดือนมกราคมซึ่งเป็นลูกที่เรียกว่าแหวกสถิติทั้งหมดเพราะว่าจากการเก็บข้อมูลของกรมอุตุมาเนาะประมาณ70กว่าปีถ้าจำไม่ผิดนะครับนะเอาสนใจมันก็จะเริ่มประมาณสักเมษาขึ้นมาใช่มั้ยเริ่มทางฝั่งไอ้อันดามันก่อนใช่มั้ยแล้วก็มาทางนี้แต่ตัวนี้มันแหวกกฎเลยทํานองนี้นะครับหรือว่าตัวอื่นที่พี่ชลุนอาจารย์เรียกว่าใช้เวลากับมันเยอะมากเลยเพราะว่าโอ้โหตัวนี้มีความสําคัญมากอะไรเห็น
2: ตัวพายุที่
1: ประทับใจ
2: ที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือพายุโซร้อนคิม
1: คิมทำไมครับตัวนี้เป็นไงช่วยเล่าฟังหน่อย
2: ปี2526
1: คิม
2: 2526ผมลาบวชผมมาบวชที่กรุงเทพจากเชียงใหม่มากรุงเทพพายุคิมนี่นะครับรู้สึกจะผ่านภาคกลางเรา
1: ครับ
2: จำได้ไหมว่าน้ำท่วมกรุงเทพเป็นเดือนเลย
1: ครับ
2: ไอ้พายุตัวนี้นะครับส่งผลทำให้น้ำท่วมเป็น
1: บริ
2: เวณกว้างยาวนานมากผมบวชเป็นพระอยู่ที่วัดพระไกรสีน้อยเลยครับออกบิณฑบาตไม่ได้เลย
1: ครับ
2: เพราะน้ำรอบวัดเลยเพราะนั้นไอ้พายุตัวนี้พายุโซนร้อนนานๆจะเข้าประเทศไทยทีนึง
1: อ๋อตัวนี้เป็นโซนร้อนเนาะ
2: โซนร้อนพายุโซนร้อน
1: โอ้ก็ยังแรงมาก
2: ชื่อจำชื่อแม่เลยคิม
1: คิมเลยนะครับ
2: คิมเลยโอ้โหน้ำท่วมกรุงเทพท่วมใหญ่เลยนะครับแล้วปี54จะมีพายุหลายลูกนะครับซึ่งตามปกติแล้วกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม
1: ครับ
2: ช่วงฝนทิ้งช่วงไม่มีพายุแต่เมื่อปี254พายุมันมาช่วงที่ฝนทิ้งช่วง
1: อ๋อครับอันนี้มา8
2: มาติดกัน
1: ครับ
2: น้ำระบายไม่ทันเมื่อกระส่งผลท่วมภาคเหนือเพราะภาคเหนือเสร็จปั๊บภาคเหนือที่สูงต้องไหลมาภาคกลาง
1: ลงมากลางลงมากลาง
2: เห็นไหมฮะน้ำท่วมใหญ่ปีนั้นมีปรากฏการณ์ลาเนญ่าด้วยไงแล้วซึ่งตัวหนึ่งอาจจะสับสนหน่อยคือเมเดนจูเลียนออสเตรเลชัน MJO
1: ช่วยขยายความนิดหนึ่งครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยนะครับจะเรียกว่าอย่างนี้คุ้นเคยระดับหนึ่งนะครับกับเอนิโยลันยาก
2: ับ
1: ซึ่งในทางวิชาการเรียกรวมกันว่าเอนโซนะครับแล้วผมเข้าใจว่ามันจะมีตัวอื่นนะครับตัวไอโอดีแต่ว่าพี่จรูญพูดถึง MJO ตัวนี้ Madden Julian Oscillation
2: Madden Julian Oscillation คือเป็นลักษณะการหนึ่งนะครับซึ่งมันค่อนข้างยากตามปกตินะครับลมค้าจะตะวันออกไปตะวันตกแต่ MJO นี่จะเคลื่อนตะวันตกไปตะวันออก
1: ครับ
2: ซึ่งมันจะมีเฟสต่างๆตั้งแต่นู่นอ่ะมหาสมุทรอินเดียไปเรื่อยๆไปถึงฟิลิปปินส์นะครับผ่านประเทศไทย ภาคใต้เราก็ผลกระทบด้วยนะครับปีนั้นฮะปี MJO ก็คือลักษณะเด่นมันก็คือมันจะมีค่าเวลาของมัน40-60วัน
1: ครับ
2: 40-60วันนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะผมเคยทำงานวิจัยตัวนี้ค่อนข้างที่จะยากหน่อย
1: ครับ
2: จับยากเพราะว่าธรรมชาติของเราถ้าคนติดตามข้อมูลเรดาร์ดาวเทียมนะกลุ่มฝนมักจะเคลื่อนจากตะวันออกไปตะวันตกแต่ MJO ตัวนี้จากตกไปออก
1: ครับมีตัวนึงด้วยนะครับที่เรียกว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเคยได้ยินทางนักอุตุนิยมวิทยามืออาชีพเนาะจะพูดถึงมันคือเรียกว่าไอ้ Indian Ocean Dipole นะครับ IOD เนาะ
2: ครับ IOD
1: ซึ่งตัวนี้ฟังแล้วคล้ายๆกับเป็นคล้ายๆกับมีลักษณะคล้ายเอลนีโญเหมือนกันนะที่หนึ่งแรงที่หนึ่งจะฝนเยอะแล้วก็กลับกันแบบนี
2: ้
1: พี่จรุนช่วยสร้างภาพให้เห็นนิดนึงนะครับว่าตัวนี้มันอยู่บริเวณไหนนะครับผลกระทบของมัน
2: Indian Ocean Dipole
1: ครับ IOD ครับ
2: คือ ENSO หรือเอโนลาญามันเกิดมหาสมุทรแปซิฟิกแต่ไออินเดียโอเชียนไดโชเดี๋ยวนี้มันเกิดในมหาสมุทรอินเดีย
1: ชื่อมันเลยนะครับ
2: เกิดอินเดียมันก็จะมี2เฟสก็คือโพซิทีฟคือบวก
1: ครับ
2: โพซิทีฟก็คือในฝั่งแอฟริกานี่อากาศร้อนน้ำร้อนอยู่ฝั่งแอฟริกาส่วนบ้านเราน้ำเย็นจมตัว
1: อากาศจมลงครับ
2: อากาศเย็นจมตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นฝนก็จะไปตกอยู่ฝั่งแอฟริกาเยอะ
1: ครับ
2: ปีนี้แหละครับเราเป็นโพซิทีฟ IOD ปีนี้เปิดพร้อมกับเอลนีโญเลย
1: อ๋อครับเราเป็นโพซิทีฟ IOD นะครับ
2: ดังนั้นประเทศไทยน่าจะเป็น2บวกเนาะ
1: ครับนี้แสดงว่าอย่างนี้ถ้ามีเฟสบวกก็ต้องมีเฟสลบด้วยครับจะกลับกัน
2: โอเคเฟสลบก็คือในฝั่งแอฟริกาเป็นลบอุณหภูมิน้ำทะเลเย็นส่วนน้ำทะเลอุ่นก็ทางแถบบ้านเรา
1: ครับ
2: แถบส่วนใหญ่IOD เราจะดูตรงใกล้ๆกับหัวเกาะสุมาตรา
1: คือ
2: หัวเกาะสุมาตราดูน้อยเล็กน้อยมาก
1: ครับ
2: เมื่อเทียบกับปรากฏการณ์เอโนลาญาแล้วIOD ดูมันจะสังเกตยาก
1: สเกลเล็กกว่ามากแต่คร่าวๆคืออย่างนี้ถ้าเป็นเฟสลบ IOD เนี่ยทางบ้านเราเนี่ยก็แนวโน้มอาจจะมีโอกาสฝนมากขึ้นทางแถบทางภาคใต้ลงมานิดนึงนะครับแต่ว่าเมื่อกี้พี่จรูนบอกว่าทางปัจจุบันณวันนี้เนี่ยที่คุยกันเนี่ยนะครับเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะเป็นเฟสบวกอยู
2: ่
1: ซึ่งแถบบ้านเราเนี่ยถ้า IOD จะส่งผลให้ด้วยว่าค่าเฉลี่ยของฝนเนี่ยมันลดลงใช่มั้ยลดลงใช่มั้ยซึ่
2: ง
1: อาจจะซ้ำกับเรื่องเอลนีโญอาจจะซ้ำกันอย่าง
2: น
1: ี้นะครับ
2: เพราะนั้น
1: บวกกันอยู่
2: ผมใช้คำว่า2เด้งเลยสองเด้ง
1: อันนี้ต้องจับตาซึ่งตรงนี้เขาเข้าใจว่าอย่างนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งคงจะมีเรียกว่าไม่ว่าจะทางกรมอุตุหรือว่าทางนักวิชาการต่างอาจจะพูดเรื่องไอโอดีที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าแม้ว่าจะไม่ส่งผลแบบอย่างกว้างไกลเหมือนกับไอเอนิโยลานินญาเนี่ยแต่มันส่งผลอยู
2: ่ครับส่งผล
1: ตาเช่นกัน
2: เพราะว่ามันระบบแล้วมันจะเล็กกว่าเอโนลานินญาไง
1: ครับ
2: เพราะนั้นคนก็เลยยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร
1: ่ครับ
2: ครับ
1: เข้าใจว่าอย่างนี้ทางบ้านเราเนี่ยจะบางทีเรามีปรากฏการณ์หลายอย่างเนาะที่ถ้าเกิดบ่อยๆเนี่ยเราก็จะพูดถึงมันเยอะมากทีหนึ่งแต่พอไม่เกิดไม่บ่อยเนี่ยมันที่ถูกละเลยไปแต่ว่าพอมีคนพูดปั๊บเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องใหม่แต่จริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่คือในทางวิชาการรู้มานานแล้วนะครับ MJO IOD ต่างๆรู้มานานแล้วนะครับอีกเราไม่พูดถึงมันกันเองนะครับมีบางเรื่องที่พี่ชลุนเคยทำด้วยนะฮะอย่างเช่นในการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับเรียกว่างานนักวิจัยคือชันระดับโลกเลยนะเรื่องไคลเมทไดนามิกส์ในวารสารต่างๆช่วยเล่าให้ฟังอีกหนึ่งครับว่าเราทำงานวิจัยนี่งานวิจัยเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงนะพี่จรูนที่พี่จรูนเข้าไปจับความสนใจตัวเองหรือว่าเป็นเฉพาะเป็นความสนใจของกรมอุตุแล้วก็ส่งพี่จรูนไปร่วมหรือยังไงนะครับ
2: ครับคือเดิมมันเป็นสกวเนาะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวนี้เป็นสกสวนะครับซึ่งทางสกวมีโครงการร่วมกับประเทศจีนเขาก็เลยบอกให้ประเทศไทยเสนอเรื่องไปแล้วประเทศจีนเสนอเรื่องมาถ้ามาแมทช์กันปั๊บเราก็มาทำวิจัยร่วมกัน
1: วิจัยร่วมกันผลกระทบมันเกิดร่วมกัน
2: ซึ่งเป็นการร่วมมือที่ผมคิดว่าเกิดประโยชน์มากประเทศไทยเนาะสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะการวิจัยจีนนี่เขาพัฒนามีรายการวิจัยเยอะมากนั่นแหละเป็นสาเหตุที่เริ่มประเทศไทยเริ่มจะมีเขาเรียกว่าจะมีบทความทางงานวิจัยมากขึ้น
1: บทความวิจัยครับ
2: บทความงานครับซึ่งตัวนี้ผมว่าเกิดประโยชน์มากแต่ว่าปัจจุบันนี้รู้สึกจะเงียบหายไปแล้วเงียบหายไปแล้วแต่ว่าผมก็ได้เรียนรู้จากนักวิจัยของจีนนะครับเยอะมากพอสมควร
1: ครับอย่างหัวข้อที่ทำกับจีนนี่เช่นอะไรบ้างครับพี่จะช่วยยกตัวอย่าง
2: อย่างเช่น
1: เจาะลึกเรื่องอะไรเป็นพ
2: ิเศษเอโนลาญาผมก็ทำ
1: เรื่องนี้นะคร
2: ับ เอโนทำกับจีนเยอะเลยนะครับแล้วอีกตัวซึ่งบ้านเราไม่ค่อยสนใจเลยคือลักษณะอากาศของแบบมารินไทม์ก็แถวไอ
1: ้ทะเล
2: กับไอ้แผ่นดินที่ของประเทศอินโดนีเซียตรงนั้นอ่ะตรงนั้นแหละครับซึ่งตรงนั้นน่ะ มันมีอะไรคำถามเยอะแยะไงในงานวิจัยบอกว่าถ้าเอาภูเขาออกจากแผ่นดินตรงนั้นนะฝนก็จะหายไปเลย
1: อ๋อครับ
2: นี่แหละเป็นตัวกระตุ้นให้ผมคิดว่าเอ้ยไอ้ภูเขาสูงนะอย่างบ้านเราใช่ไหมภูเขาสูงเยอะมันจะมีผลกระทบทำให้เกิดฝนตกบริเวณไหนบ้าง
1: ครับ
2: โอกาสฝนตกเป็นไงครับ
1: เพราะฉะนั้น
2: เรียกว่า
1: โอโรกราฟิกเรนเนี่ยมีผลเยอะมากเลยซึ่งเรื่องนี้ไม่ค่อยพูดกันมากเท่าไหร่เนาะ
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าในบางพื้นที่นี่มันชัดเจนมากเลยเพราะว่ามันแบ่งพื้นที่เลยระหว่างฝั่งที่ปะทะลมมาใช่ไหมเกิดฝนเยอะกับฝั่งข้ามมานะฮะซึ่งจะแรงกว่าเยอะมากเพราะฉะนั้นในพม่านี่ก็มีนะในบ้านเรานี่อาจจะมีบางพื้นที่แต่ว่ามันไม่เด่นมากๆชัดจนกระทั่งเอามาพูดกันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมา
2: ใช่ใช่ใช่แต่ว่าที่เด่นๆก็อย่างเช่นปรากฏการณ์ที่หาดใหญ่เหมือนกันเนาะ
1: ครับ
2: มันก็มันความคิดผมนะมันน่ามาจากฝนที่ตกจากภูเขา
1: อีกสาเหตุหนึ่งใช่ไหม
2: ครับสาเหตุหนึ่ง
1: ผมเข้าใจว่ากรณีหาดใหญ่นี่ถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยคือตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยมันแช่อยู่นานกว่าปกติด้วยไหมครับพี่จรูญอันนี้ช่วยแก้ด้วยครับเข้าใจผิด
2: ครับเดี๋ยวผมขอพอดีผมติดตามมานะครับ
1: ครับ
2: คือสาเหตุที่ทำให้ฝนตกหนักที่หาดใหญ่ครับเกิดจากว่าช่วงนั้นปัจจัยหนึ่งก็คือความกดอากาศสูงจากประเทศจีนมันช่วงแรงพอมันแรงปั๊บส่งผลให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแรงช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแรงมันมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ใกล้ๆสงขลา
1: บริเวณนั้นเลยนะครับ
2: ตรงนั้นเลยนะแล้วก็ในขณะนั้นน่ะมันสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าเป็นร่องมรสุมได
1: ้ครับ
2: เพราะฉะนั้น1ความกดอากาศสูง2มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงมรสุมกำลังแรงหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่อง4ตัวนี้ส่งผลทำให้ฝนตกแช่
1: ครับ
2: ฝนตกหนักมากอีกอันที่ผมคิดนะถ้าฝนตกจากที่สูงนะมันจะไหลเร็วไง
1: ครับ
2: ช่วงไหลเร็วอาจจะมีเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราไม่ทันเหตุการณ
1: ์ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อาจจะต้องไป
2: พิจารณาต่อไปเนี่ยผมกำลังศึกษาอยู่แต่ก็ปัญหาหนึ่งก็คือเห็นว่าการเกิดฝนนี่มันจะแปรเปลี่ยนไปด้วย
1: ครับมีเรื่องนึงที่ผมจะเรียกว่าติดใจมาพักหนึ่งนะครับเมื่อก่อนนี้ตอนที่ก่อนกรมอุตุจะเรียกว่าประกาศการปิดฤดูเนาะนะครับปิดฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนต่างครับจะเรียกว่างี้จะมีเงื่อนไขประมาณ3หรือ4ข้อนะครับโอเคดูลมระดับบนระดับกลางอะไรต่างๆว่าไปนะครับแล้วก็ดูอุณหภูมิด้วยเฉลี่ยดูปริมาณฝนด้วยเฉลี่ยแล้วปิดฤดูแล้วค่อยประกาศว่าวันนี้เข้าสู่ฤดูจุดๆอย่างเป็นทางการแล้วแต่ปัจจุบันนี้เหมือนกับว่าบอกล่วงหน้าเลย
2: บ
1: อกล่วงหน้าประมาณสัก1สัปดาห
2: ์
1: ตรงนี้มีคำอธิบายในเชิงวิชาการนะครับว่าเอ้ยเมื่อก่อนนี้ทำไมต้องรอให้มันเข้าเงื่อนไขก่อนแล้วค่อยประกาศแต่ปัจจุบันนี้เหมือนกับว่าบอกล่วงหน้าได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยแล้วค่อยประกาศ
2: ช่
1: วยเล่าให้ฟังนิด
2: ครับสิ่งนี้ซึ่งกรมประกาศฤดูฝนเพราะว่า1เกษตรกรจะได้เตรียมตัว
1: เตรียมตัวถูกต้อง
2: เตรียมแปลงทำการเพาะปลูกใช่ไหมครับ
1: ถ้าดูฝนนะครับ
2: เดิมนี่มันต้องเข้าข่ายว่าลมข้างล่างเป็นตะวันตกเฉียงใต
1: ้ครับ
2: ลมข้างบนต้องเป็นตะวันออกเฉียงเหนือ
1: ครับ
2: ฝนต้องตกกี่มิลกี่วันใช่ไหมสามวันห้าวันใช่ไหม
1: เข้าตัวต่อเนื่องเนี่ยนะครับจะมีคำ
2: เอ๊ะแล้วทำไมอ่ะถึงบอกล่วงหน้าได้
1: ปัจจุบัน
2: นี้กรมอุตุก็จะมีการเขาเรียกว่าการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข
1: ครับ
2: ซึ่งสามารถคาดการณ์ได้3วัน5วันนะครับแล้วก็มีแบบจำลองต่างๆทั่วโลกมีใช้กันเยอะแยะแล้วสามารถบอกล่วงหน้า3วัน5วันเป็นไงดังนั้นเมื่อกรมอุตุเห็นว่าโอกาสที่จะเกิดตรงนี้มันน่าจะเกิดล่วงหน้าได้เพราะฉะนั้นกรมอุตุก็เลยพยากรณ์ล่วงหน้าไปก่อนพยากรณ์ล่วงหน้าไปก่อนแต่ว่าในพื้นฐานที่สุดก็คือในข้อมูลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับเราใช้เป็นแบบจำลองต่างๆใน
1: เพราะฉะนั้นผมสุ่มนี้ได้ไหมครับว่ามันจะเกิดจริงนะครับเกิดจริงต้องเข้าเงื่อนไข
2: ถูกต้อง
1: ข้อและนะครับ1และ2และ3และ4ต้องมีนะครับนะและก่อนนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้การพยากรณ์อะไรพวกนี้ด้วยตัวเลขแล้วก็อื่นด้วยภาพถ่ายดาวเทียมต่างเนี่ยนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยยังเรียกว่าไม่พร้อมเหมือนปัจจุ
2: บ
1: ันก็เลยต้องรอให้เข้าเงื่อนไขก่อนแล้วค่อยประกาศ
2: ถูกต้อง
1: แต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าสามารถที่คำนวณได้ด้วยความมั่นใจสูงมากพอสมควรเลยก็เลยประกาศได้ล่วงหน้าพอสมควรเลยถูกไหมครับ
2: ครับสิ่งหนึ่งที่เราทำนี้เพราะว่าเรามีความมั่นใจว่าแบบจำลองเนี่ยเดือนปัจจุบันนี้นะครับแบบจำลองนี่ผมขอประชาพันธ์นิดนะครับมีความแม่นยำพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามในเมืองในประเทศเมืองร้อนเนาะ
1: ครับ
2: ความถูกต้องมันไม่เหมือนกับเขตอบอุ่นอ่ะ
1: ครับอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงผมเลยนะครับคือ จำได้ว่าตอนหลายสิบปีก่อนตอนไปเรียนที่ต่างประเทศนะที่อเมริกานี่นะครับจำได้ว่าเป็นเช้าวันจันทร์นะครับแล้วก็เกิดอะไรขึ้นเช้าวันจันทร์เนี่ยก่อนออกไปที่มหาวิทยาลัยเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคือเขาพยากรณ์อากาศล่วงหน้าวัน5วันนะครับก็เป็นช่องเลย5วันเขาก็บอกว่าเนี่ยอีก3วัน4วันแรกเนี่ยไม่มีฝนมีอะไรแดดจะอุณหภูมิเท่าไหร่ก็ว่าไปแต่เขาบอกงี้บอกว่าบ่ายวันพฤหัสจะไม่ผิดนะบ่ายพฤหัสจะมีฝนผมก็นึกดูเป็นไปได้เหรอเพราะว่าเราอยู่ที่ประเทศไทยเนาะเราไม่เคยบอกล่วงหน้าได้ประมาณ4วันนี่หว่านะตกก็เริ่มตกจริงๆซึ่งก็งงอยู่พักใหญ่จนกระทั่งมาทราบว่าโอ้ที่แท้ไอ้แถบเขตอบอุ่นเนี่ยนะครับหรือเขตอื่นเนี่ยมันบอกล่วงหน้าได้แม่นกว่าเราเนี่ยตรงนี้ช่วยอธิบายนิดนึงครับพี่จรูญว่าในทางวิชาการเนี่ยทำไมทางแถบเรียกว่าทางยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นต่างๆเนี่ยครับซึ่งอยู่แถบเขตอบอุ่นเนาะถึงได้เรียกว่ามีความแม่นยำสูงกว่าเราโอเคถ้าไม่นับเรื่องว่าคือไม่เครื่องมือดีกว่า
2: ครับ
1: แต่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือเท่ากันเนี่ยนะครับ ระบบอากาศมันต่างยังไงนะครับ
2: ครับอย่างหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าแบบจำลองดีขึ้น
1: จำลองดีขึ้น
2: ครับคือทางประเทศอบอุ่นนะเขาเกิดจากแนวปะทะอากาศ
1: ครับฟรอนต์นะคร
2: ับฟรอนต์อากาศเย็นอากาศอุ่น
1: ขนาดใหญ่เลย
2: ซึ่งการเคลื่อนตัวของแนวปะทะตัวนี้มันเคลื่อนตัวในแนวราบแกนเอแกนวายเท่านั้นแต่เมืองร้อนเรามันเกิดจากคอนเวกชันคือการพาความร้อน
1: ยกตัวขึ้นจากล่างขึ้นบน
2: เรามีพยากรณ์2แนวก็คือแนวราบกับแนวดิ่งไอ้ตรงนี้แหละครับซึ่งเป็นความยาก
1: ซ้อนกว่า
2: ซับซ้อนกว่
1: า
2: ทางเขตอบอุ่นสบายมากแนวปะทะอากาศเคลื่อนตัวยังไงก็ถูก
1: มันเหมือนกองทัพใหญ่ๆ
2: ใช่กองทัพใหญ่
1: กองทัพใหญ่มาชัดเลยมาช
2: ัดแล้วก็ระบบอากาศเขาใหญ่คร
1: ับ
2: ส่วนมากเราเห็นไหมหย่อมก็หย่อมเล็กๆนิดเดียวนะครับแล้วแต่ละที่มันก็เกี่ยวกับอะไรลักษณะภูมิประเทศเกี่ยวกับมรสุมนะครับเห็นจะสังเกตว่ามรสุมบางวันก็แรงบางวันก็ไม่แรงนะครับเห็นไหมครับตัวนี้แหละครับเป็นความยากคือสรุปว่าทางเขตร้อนเรามีการตัวแปรที่ในแกน x y แล้วก็ในแกน z ตัวนี้แหละครับประเด็นปัญหาอยู่ที่ว่าฝนที่เกิดจากการความร้อนหรือ convective คลาวด์ convective rain เดียวนี้ครับ
1: ครับมีบางพื้นที่นะครับพี่จรูญคืออย่างที่แถบไอ้ตรงโคราชเนาะ
2: ครับครับ
1: ครับลำตะคองอะไรแบบนี้นะฮะโอเคส่วนใหญ่ก็จะมีน้ำดีเนาะแต่โอ้โหบางปีนี่แรงเลยแบบคือแบบน้ำแห้งขอดลงไปเลยแบบเป็นข่าวเลยนะครับนะแล้วก็ดูเหมือนกับฝนทำไมไม่เข้าไปตกนั้นแต่ดันมาตกแถวแบบเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพหรือว่าอื่นอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ยช่วยอธิบายตรงนี้หนึ่งครับอย่างกรณีโคราชหรือว่าโดยเฉพาะแถวลำตะคองแถบนั้นเนี่ยในเชิงอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยอะไรที่ทำ
2: จากสถิติของเรานะครับถ้าลมตะวันตกเฉียงใต้ใช่ไหมครับก็จะมีแนวเขาไทยขอมากั้นอยู่ด้านหลังของแนวเขาก็คือด้านอับฝน
1: ครับ
2: ตรงนี้ถ้าตะวันตกเฉียงใต้มาอับฝนส่วนอีสานจะได้ผลกระทบจากลมตะวันออกมา
1: ครับ
2: ลมจากไอ้ทะเลจีนใต้มาใช่ไหมครับเมื่อมันตรงนั้นมันก็มีภูเขาเหมือนกันมันก็จะกั้นไอ้น้ำไม่เข้ามา
1: ครับ
2: เพราะนั้นสังเกตดูนะครับแถวโคราชแถวนี้มันอยู่ตรงใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเพราะฉะนั้นฝนจะไม่

0: มาเนื้อที่ทำงานด้านลมฟ้าอากาศนะครับมายาวนานมากเลยนะครับความภูมิใจสูงสุดแล้วก็ความเรียกว่ามีความสุขในการทำงานด้านนี้คืออะไรนะครับพี่จรูญ
1: โอเคความสุขของผมคือได้ช่วยคนได้ทำบุญ
0: ให้ข่าวที่ถูกต้องให้ข่าว
1: ที่ถูกต้องนะครับอย่างน้อยก็อย่างที่ทุกวันนี้ผมยังดูแผนที่ดูสภาพอากาศนะครับแล้วก็จะมีเพื่อนถามว่าที่คำพยากรณ์นี้แปลว่าอะไรจริงไหมแล้วสิ่งที่น่าภูมิใจคือผมสามารถจะช่วยกัปตันเรือที่เซฟชีวิตของคนไทยทำให้อะไรอ่ะกองเรือของเราอ่ะ
0: เดินทางด้วยความปลอดภัย
1: ก็ปลอดภัยถ้าเทียมนานาชาติเขาได้
0: ครับ
1: นี่คือความภูมิใจผมภูมิใจอย่างยิ่งก็คือได้ช่วยคน
0: มีความฝันว่าจะเกิดโรงเรียนอุตุอย่างเป็นทางการอะไรอย่างนี้ไหมครับหมายถึงว่านอกจากจะอยู่ในกรมอุตุแล้วเพราะว่าปัจจุบันนี้เท่าที่ดูนี่เหมือนกับว่าในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ยังไม่
1: ม
0: ีภาคแบบตรงๆนะไปแฝงอยู่ในฟิสิกส์หรืออื่นๆอะไรเงี้ยอุตุนิยมวิทยาการเกษตรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะ
1: ความคิดอย่างนึงผมนะอาชีพอุตุมันไม่โดนใจไง
0: ในปัจจุบันคนไทยใช่ไหมครับ
1: คนไทยไม่เคย
0: แล้วในต่างประเทศนี่ผู้ประกาศข่าวนี่จบอุตุนะครับ
1: ใช่
0: จบเอิร์ธไซน์และจบอุตุ
1: ใช่จบอุตุนะครับซึ่งผมเคยไปทำงานวิจัยที่เกาหลีนะ
0: ครับ
1: อู้ดูหมายอะไรอุตุเขาเนี่ยโอ้ดูน่าเรียนมากอ่ะแต่ไม่เป็นไรก็โอกาสไปข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่ผมเชื่อนะหนึ่งนะครับโลกร้อนขึ้นผลพวงของโลกร้อนคือภัยธรรมชาติเกิดรุนแรงขึ้นบ่อยขึ้นเมื่อถึงเวลาปั๊บผมคาดว่าจะต้องมีโรงเรียนอุตุแน
0: ่อ๋อครับเรื่องนี้สำคัญแล้วตัวนี้
1: เพราะว่าย
0: ิ่งสำคัญมานานแล้ว
1: สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปเงี้ยแล้วอย่างก็เดี๋ยวนี้แต่ต้องชมอะไรต่างๆเขาก็มีความMOU กับกรมอุตุเรานะคร
0: ับ
1: แล้วก็พยายามที่จะเอาอาจารย์ของเราไปช่วยสอนแล้วก็ส่งเด็กเข้ามาฝึกงานนะก็ฝากไว้ขอเชื่อมั่นในงานกรมอุตุนะครับปัจจุบันนี้กรมอุตุมีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัย
0: ครับ
1: กรมอุตุมีแบบจำลองที่ทัดเทียมต่างชาติกรมอุตุมีภาพดาวเทียมทุก10นาทีแล้วสินค้าขายดีกรมอุตุคือเรดาร์ตรวจอากาศ
0: ครับ
1: เราจะมีตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เข้าใจว่าขณะที่ท่านมีงานต่างๆท่านเปิดเว็บไซต์กรมอุตุนะครับดูภาพเรดาร์ง่ายดี
0: ครับ
1: เราไม่ต้องไปเสียเวลาศึกษาว่าไฮคืออะไรโลคืออะไ
0: ร
1: นะครับครับฝากไว้ครับ
0: ขอบคุณมากเลยพี่จรูญช่วยสุขแทนผมแล้วนะสมบูรณ์แบบมากนั่นคือไม่เป็นไรครับนั่นคือเรียกว่าประสบการณ์ตรงนะครับจากนักอุตุนิยมวิทยามืออาชีพนะครับที่ทำงานด้านนี้มา 3.7 ปีนะครับคุณจรูญลาฤทธิ์ชัยขอบคุณมากครับโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสจะเป็นประเด็นที่เป็นเหตุการณ์สำคัญก็จะขอเชิญมาเป็นครั้งๆนะครับขอบคุณมากพี่จร
1: ูญครับได้ครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับ
0: พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
2: Thai PBS Podcast View the World via the Voice

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: กรมโยธาธิการและผังเมืองเดินหน้าออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมลุ่มน้ำภาคเหนือระยะที่7มุ่งแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่อย่างเป็นระบบที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการงานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลากเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคเหนือระยะที่7พื้นที่ชุมชนเมืองเชียงใหม่และชุมชนต่อเนื่องระยะที่3โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นโครงการดังกล่าวดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อศึกษาความเหมาะสมและสำรวจการออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลากสำหรับพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคเหนือโดยมุ่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นประจำและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงใหม่และชุมชนต่อเนื่องสำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดของโครงการรับฟังข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาวิเคราะห์และศึกษาโครงการให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสามารถนำไปสู่การพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพในอนาคตทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ว่าจ้างบริษัทโปรเกรสเทคโนโลยีคอนซัลแทนต์จำกัดดำเนินการศึกษาและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลากอาทิคันป้องกันน้ำท่วมถนนท่อระบายน้ำคลองระบายน้ำและอาคารโชลศาสตร์ให้สอดคล้องกับการใช้ที่ดินการขยายตัวของชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในภาพรวมของพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

เมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: วัตรอ้าวดีใจอยู่นี่เอง
1: เป็นอะไรหรือดีใจเมื่อวานนี้ยังสาดน้ำสงกรานต์เล่นสนุกกันอยู่เลย
2: ก็ที่ไปขนทรายกันไงล่ะดีใจขนอยู่ตั้งหลายรอบใจดีน่ะไม่ยอมช่วยเลย
1: ว่าแต่ใจดียังไม่เข้าใจเลยค่ะทำไมต้องขนทรายด้วยคะพี่พศ
0: ขนทรายเข้าวัดเป็นการทำกุศลโดยการนำทรายไปก่อพระเจดีย์ที่วัดจ้ะคนสมัยก่อนเชื่อว่าเมื่อเราเดินย่ำในวัดไปมาจนทรายติดเท้าออกไปนอกวัดหากมีโอกาสก็จะขนทรายมาคืนให้วัดจ้านอกจากนี้ถ้าใช้เป็นสำนวนหมายถึงการหาประโยชน์ให้ส่วนรวมด้วยนะจ๊ะ
1: เข้าใจแล้วค่ะประเพณีสงกรานต์นี่ดีจังเลยนะคะนอกจากจะสนุกแล้วยังได้ทำบุญและทำประโยชน์ด้วย
0: ใช่จ้า
1: อย่าลืมนะคะเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูก
3: สู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อคู่ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพอ1186 LINE Official @OIC Connect คอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: คุณพ่อขับช้าๆหน่อยสิครับ
5: นั่นแหละลูกจะจอดซื้ออะไรเหรอลูก
4: เอาล่ะครับผมเห็นไม้เท้าขาวมิดคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
5: อะไรนะลูก
4: ก็ไม้เท้าขาวของคนตาบอดนะสิครับถ้าเห็นที่ไหนขอให้พวกเราช่วยหยุดรถให้พี่ๆเขาข้ามถนนด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับ
5: อ๋อไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจและเอื้อเฟื้อต่อกันระหว่างคนตาบอดกับคนตาดีใช่ไหมลูก
4: ครับใช้รถใช้ถนนทุกครั้งอย่าลืมสังเกตไม้เท้าขาวมิดคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
6: เอื้อเฟื้อต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทยปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่

มาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากคนพิการท่านจะได้พบกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดนราธิวาสติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากอิทธิพลหมอกควันข้ามแดนแม้ภาพรวมคุณภาพอากาศล่าสุดจะอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากนางวริยาสัจจิระวัฒนากุลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์หมอกควันจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียประกอบกับสภาพอากาศแห้งแล้งส่งผลให้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพิ่มสูงขึ้นราว 1-2 วันจากนั้นสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่องโดยวันที่27สิงหาคมพบค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงอยู่ที่ 13.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและค่า AQI อยู่ที่22อยู่ในเกณฑ์ดีมากส่งผลให้ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและสามารถออกกำลังกายได้ตามปกติโดยแนวโน้มค่าฝุ่นลดลงอย่างต่อเนื่องจากช่วงที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนทั้งนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสขอความร่วมมือประชาชนงดเผาในที่โล่งปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและหมั่นตรวจสภาพรถยนต์เพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชัน Air4 ไทยหรือเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษเพื่อวางแผนการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
11: Tab to Read
10: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
11: Play Store
10: และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนดื่มเหล้าที่ไหนดี
2: เจ๊กเฮง
3: ใช่ย่า
2: ขออย่างเดิม2กลมน้ำแข็ง2ถุงถั่ว5ถุง
3: วังนี้จะไปเมาที่ไหนเลยอาเหลิม
2: เพื่อนฉันชวนไปกินที่สวนสาธารณะริมน้ำบรรยากาศดีสดสดไปเลย
4: ช้าก่อนค่ะการดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้ดื่มได้ทุกที่นะคะซึ่งสถานที่ที่ห้ามดื่มแอลกอฮอล์มีดังนี้ค่ะ 1. วัดหรือสถานที่ทำพิธีกรรมทางศาสนาเว้นแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม 2. สถานพยาบาลโรงพยาบาลรพสต.ร้านขายยา 3. สถานที่ราชการยกเว้นเป็นที่พักส่วนตัวหรือสโมสร 4. สถานที่ศึกษายกเว้นที่พักส่วนบุคคลเช่นบ้านพักหรือสโมสรหรือสถานศึกษาที่สอนผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับอนุญาต 5. ปั๊มน้ำมันหรือร้านค้าในปั๊มน้ำมัน 6. สวนสาธารณะ 7. สถานที่รัฐมนตรีประกาศห้ามดื่มทั้งหมดนี้นะคะเป็นสถานที่ที่ห้ามดื่มแอลกอฮอล์หากใครฝ่าฝืนไปดื่มแอลกอฮอล์ในที่ที่กล่าวมามีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทจ้าฉะนั้นก่อนดื่มให้ดูสถานที่ก่อนนะคะ
2: โหยอย่างนี้โทรบอกเพื่อนเปลี่ยนที่ด่วนเลย
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให
5: ้060
6: วันนั้นพ่อขับรถพาหนูกับแม่ไปเยี่ยมเพื่อนพ่อพ่อดื่มเหล้ากับเพื่อนจนเมาแล้วขับรถกลับบ้านเร็วมากแม่บอกให้พ่อขับช้าๆแต่พ่อไม่ฟังเราสามคนเกิดอุบัติเหตุแม่ตายพ่อเป็นอัมพาตถ้าวันนั้นพ่อไม่เมาหนูก็คงไม่เป็นแบบนี้หนูเดินไม่ได้
7: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการรวมใจไทยอุบลโดยกลุ่มคนพิการค่ะ
9: ช่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญพอกับสาระบันเทิงภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวนัวหัวมวลบ่มีผิดบ่มีไพ่ในรายการร่วมใจไทยอุบล
10: เดี๋ยวหนูจะแชร
11: ์กราบนมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้รายการร่วมใจไทยอุบลมาพบมาพอพ่อแม่พี่น้องคือเก่าคือเดิมตอนใกล้จะเที่ยงครับเวลา 11:00 นโดยประมาณนะครับถึง 12:00 นซึ่งเป็นรายการรวมใจไทยบุญเป็นรายการของคนพิการที่จัดรายการอยู่ทุกเสาร์ครับโดยเฉพาะของพวกของคนพิการก็สามารถเปิดฟังได้ครับมีหลายช่องทางนํากันครับเนาะบ่ว่าจะเป็นคลื่น FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับระบบ AM 1340กิโลเฮิรตซ์ทั้ง2ระบบนํากันเนาะครับเนาะนอกจากนั้นก็เบิ่งเข้าได้อยู่ที่ Facebook ของสวทนะครับ Facebook ไฮไลท์ของสวทของเฮานะครับพิมพ์กันว่าสวทแล้วก็จุดตามด้วยไฮไลท์นะครับอุบลราชธานีของเฮาเนาะช่องทางของเฮาติดต่อหลายๆช่องทางเป็น Facebook ของสวทแล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ตามที่ผมได้นําเรียนไปแล้วนะครับ0452811158ครับ0452811158อีกเบอร์นึง0452811164 0452811164ทั้ง2เบอร์นํากันอีกช่องทางครับสามารถเบิ่งเฮาได้อยู่ที่ YouTube ของสวทของเฮาณตอนนี้ครับรายการสดๆของเฮาสอบถามเนื้อหาสาระต่างๆบ่สะดวกขอโทษรวมรายการก็สามารถฝากขอความใดตรงกองของความเมสเซนเจอร์ของสวทของเฮานะครับหรือผู้ใดติดต่อถ้าเป็นแฟนรายการที่ดูเป็นตลอดนะครับก็จะเห็น ผมฟอดเพจบุ๊กเฟซบุ๊กของเฮาอยู่เนาะครับเนาะที่เป็นหมู่นี่ของผมนะครับก็สามารถเบิ่งไลฟ์สดในตอนนี้ได้เนาะครับเนาะหมู่นี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณวิสุทธิ์มาไล่เนาะผู้ควบคุมรายการสุดหล่อของเฮานะครับก็เพิ่นเดี๋ยวเพิ่นเอารูปภาพขึ้นให้เนาะครับว่ามีรูปภาพยังแน่หมู่นี้ครับก็มาควบคู่กับคุณอาชยุทธสัมภวงศ์ประธานชมรมคนพิการไทยแก่สาแล้วก็เป็นประธานศูนย์บริการคนพิการไทยแก่สาสวัสดีครับคุณชยุทธครับ
5: ครับประเด็จคุณพิชัยสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รับฟังช่วงตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.นะครับวันนี้เรามาก็มีข่าวเช่นเดิมนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับโดยทั่วไปนะครับคือข่าวแรกก็คือค่า PM 2.5 บ้านเรานั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่มีสิ่งที่ว่าเจือปนในอากาศมากประชาชนก็สามารถออกไปใช้จับจ่ายใช้สอยอาจจะเฉพาะคนที่เปราะบางนะครับอาจจะใส่หน้ากากอนามัยแต่ว่าคนอื่นก็สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้นะครับข่าวที่สองเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวันเขาใหญ่ตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมปลายนะครับก็ถ้าใครมีบุตรลูกหลานที่อยากจะเรียนสำหรับคนตาโรงเรียนตาบอดนะให้ไปติดต่อที่เบอร์อาจารย์แจ้งเนี่ยไปในโครงการนะครับก็โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประจำนะครับกินฟรีนอนฟรีแล้วก็มีการแยกชายหญิงในห้องพักเสร็จแล้วก็จะมีครูพี่เลี้ยงเนี่ยประมาณ2คนต่อ1คนสำหรับเด็กอนุบาลนะครับก็สามารถติดต่อไปเรียนได้ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวันเขาใหญ่ที่โคราชนะครับโดยติดต่อที่เบอร์อาจารย์เดี๋ยวนะครับ
11: สามารถไปสามารถไปเรียนได้เน
5: า
11: ะ
5: ได้ได
11: ้เขารับอายุตั้งแต่กี่ปีถึงกี่ปีครับ
5: ก็ตั้งแต่ชั้นอนุบาลแต่6ปีขึ้นไป
11: ครับก็ยังเปิดรับสมัครอยู่ใช่ไหม
5: ครับรับสมัครอยู่093
11: ครับ
5: 565671นะครับ093 565671คือเป็นอาจารย์ที่ดูแลรับผิดชอบนะครับถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองอยากเอาลูกไปเรียนที่นู่นเป็นโรงเรียนประจำนะคุณพิชัย
11: เป็นโรงเรียนของคนตาบอด
5: ครับตาบอด
11: คนตาบอดก็คือเด็กสอน
5: อาหารกินฟรีตลอดนะครับอ
11: ัน
5: นี้ก็คือข่าวเกี่ยวกับการเข้าเรียนนะครับข่าวที่สองก็เป็นข่าวเกี่ยวกับของสปสช.ที่แจกผ้าอ้อมผู้ใหญ
11: ่ครับ
5: นะครับอันนี้ก็เป็นยังใช้อยู่บางพื้นที่ก็ยังไม่มีแต่ว่าไม่มีก็หมายความว่าอบต.เขามีงบประมาณอยู่แล้วเพราะว่าสปสช.ที่เขาโอนงบประมาณไปให้ตามที่เขาทำแผนโครงการเข้าไปแจ้งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันยังขาดอยู่ช่วงหนึ่งก็คือประชาชนหรือญาติยังไม่ไปต่อขอรับที่รอปตหรือรอพอสตขึ้นทะเบียนม
11: ัน
5: ก็เลยเป็นช่องโหว่นิดนึงดังนั้นใครที่นอนติดเตียงคนพิการผู้สูงอายุอันนี้ทุกสิทธิ์เลยนะสิทธิ์ประกันสังคมก็ได้สิทธิ์ข้าราชการก็ได้สิทธิ์พ.74นี่ก็ได้ของคนพิการนะครับก็แจก3ชิ้นต่อคนต่อวันนะครับ
11: ครับ
5: มีให้เลือกอยู่2อย่างเป็นแผ่นรองซับหรือเป็นแพมเพิร์สนะครับอันนี้ก็เขาไม่ได้ให้ค่าคันนะเขาให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็แจกอย่างเช่นผมนึกไปเอามาที่จากตำบลขามใหญ่เทศบาลขามใหญ่เอามาแล้วนะครับเขาก็ให้เป็นเดือนละสองห่อใหญ่นะคุณวิจัย
11: ห่อหนึ่งอยู่กี่ชิ้นครับ
5: ห่อหนึ่งสิบชิ้นครับ
11: ห่อหนึ่งสิบชิ้นห่อหนึ่งสิบชิ้นเดือนหนึ่งให้กี่ห่อ
5: ประมาณสองห่อ
11: ประมาณสองห่อก็แสดงว่า20ชิ้น
5: ครับ
11: ก็ไม่ถูก3ชิ้นต่อคนต่อวันนี่ทางนั้น
5: ก็เห็นรปตทแจกคราวนี้ผมก็เลยนำมาคิดส
11: ูงถ้าว่า3ชิ้นต่อคนต่อวันเนาะไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันถ้าสมมติว่าวันหนึ่งใช้แพมเพิร์สอยู่3ชิ้นและทีนี้ก็ต้องคูณเข้าไปอีกว่า30วันใช้เท่าไหร่อย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ให้มาอาจจะให้มาเบื้องต้นก่อนเนาะอาจจะยังไม่ให้มาเต็มนะครับเพราะว่าบางทีคนอื่นจำเป็นจะต้องใช้ก็ต้องมีนะครับอย่างหนึ่งก็คือในเมืองนี้ก็มีเหมือนกันที่เขาไปติดต่อเขาบอกว่ายังไม่มีงบประมาณยังไงก็ฝากด้วยเนาะคนที่รับผิดชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ให้ยื่นงบประมาณแต่ท่านต้องไปยื่นเรื่องขอไว้ก่อนนะครับจะได้รู้จักว่าใครจำเป็นจะต้องใช้เขาจะได้จัดงบประมาณมาให้ครับผมตัวนี้ก็เป็นข่าวอีกตัวหนึ่งเนาะมีสายเข้าทักทายน้องที่อยู่ทางบ้านหน่อย
5: ดีครับน้องวาย
11: ครับสวัสดีครับ
10: ค่ะเป็นกำลังใจให้นักจัดรายการทั้งสองนะคะฟังประจำเลยค่ะ
11: ครับผมขอบคุณน้องวายมากครับ
10: ค่ะค่ะมากินก๋วยจั๊บได้นะคะคุณแม่บอกนะคะ
11: ครับผมขอบคุณฝากขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับ
10: ได้ค่ะ
11: ครับเดี๋ยวจะไปกินฟรีบอกคุณแม่ด้วยครับ
10: ได้ค่ะอ๋อจะไปกินฟรีเหรอคะอ๋อพอดีแม่หนูบอยจะเลี้ยงเต็มที่เลยค
11: ่
10: ะ
11: โอเคขอบคุณมาก
10: ค่ะ
11: ครับน้องวายเองก็เป็นคนพิการทางสายตาเนาะก็เป็นคนพิการที่ตอนนี้เปิดร้านนวดอยู่ข้างโรงเรียนรัฐประชานุเคราะห์32ฝั่งตรงข้ามเนาะถ้าใครไปที่นั่นก็สามารถไปอุดหนุนน้องได้นะครับเพราะว่าเปิดร้านนวดตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่เช้าก็สามารถไปได้นะครับประมาณ9โมงนี่แหละครับสามารถไปติดต่อน้องเขาได้ให้เองเพราะว่าเขาเองก็เป็นคนไม่ท้อในชีวิตเนาะก็เรียนนวดมาแล้วก็เปิดนวดแผนไทยนะครับก็เป็นกำลังใจให้สำหรับกันและกันนะครับมาถึงข่าวฝากอีกตัวหนึ่งนะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดเนาะก็คืออาทิตย์ที่แล้วเราก็เรียนเชิญท่านมาอยู่เนาะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการขอไก่อุปกรณ์สำหรับคนพิการนะครับก็เปิดยื่นเรื่องให้คนพิการขอไก่อุปกรณ์นะครับที่เกิดอุบัติเหตุจากท้องถนนสามารถขอไก่อุปกรณ์ได้นะครับอยู่ที่สำนักงานขนส่งแต่ละจังหวัดนะครับถ้าเป็นของอุบลของเราก็สำนักงานขนส่งแห่งที่2นะครับแห่งที่2แห่งที่1จะอยู่หน้าสนามบินเนาะตัวนั้นก็ทำใบขับคงไปทำการโอนอะไรกรรมสิทธิ์รถยนต์อะไรต่างๆนะครับแต่ที่มาขอได้ก็คือสำนักงานขนส่งที่2เขาเปิดยื่นเรื่องตั้งแต
5: ่
11: 15กรกฎาคมใช่ไหมครับประมาณนี้เนาะจนถึง30กันยาของปี69เนี่ยครับเปิดยื่นเรื่องหลายเดือนพอสมควรเนาะถ้าใครที่กำลังฟังอยู่อยากจะมีอุปกรณ์ในการใช้นะครับไม่ว่าเป็นอุปกรณ์วีลแชร์ธรรมดาวีลแชร์ไฟฟ้าเตียงนอนที่นอนลมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับแขนเทียมขาเทียมหรือเครื่องทำออกซิเจนก็สามารถไปขอได้ที่สำนักงานขนส่งยื่นเรื่องนะครับยื่นเรื่องก่อนนี่ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดของเราเขาเปิดยื่นเรื่องจนถึง30กันยานะครับคุณสมบัติของผู้ที่จะขอยื่นเรื่องรับอุปกรณ์ความพิการไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ผมได้นำเรียนไปแล้วก็จะเป็นคนที่อุบัติเหตุจากท้องถนนนะครับที่อุบัติเหตุจากท้องถนนแล้วมีประวัติการรักษาว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเดินข้างทางมีรถมาเฉี่ยวชนปั่นจักรยานมีรถมาเฉี่ยวชนหรือขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ล้มเองแล้วก็มากลายเป็นคนพิการหรือแขนขาดขาขาดก็สามารถไปขอไก่อุปกรณ์ได้คุณสมบัติก็คือมีบัตรประจำตัวคนพิการนะครับไปทำก่อนเนาะแล้วก็สามารถขอได้คนที่เป็นรายเดิมถ้าเป็นอุปกรณ์พวกขาเทียมสามารถ2ปีขอได้1ครั้งแต่ถ้าเป็นพวกวีลแชร์พวกเตียงนอน3ปีขอได้1ครั้งนะครับแต่ถ้าเป็นรายใหม่สามารถไปขอได้เลยนะครับแต่ต้องยื่นเรื่องที่สำนักงานขนส่งจังหวัดก่อนแล้วเขาก็จะเอาเข้าไปส่วนกลางพิจารณาอีกครั้งหนึ่งยังไงก็ให้ติดต่อที่สำนักงานขนส่งหรือทางเว็บไซต์ของสำนักงานขนส่งบางทีไปมาลำบากก็มี QR code ให้สแกนนะครับติดต่อที่สำนักงานขนส่งนะครับสามารถติดต่อได้ในวันเวลาราชการหรือโทรสอบถามได้นะครับที่สำคัญก็คือประวัติการรักษาเขาอยากทราบว่าคุณเกิดอุบัติเหตุจากท้องถนนจริงไหมนะครับถ้าไม่ใช่จริงก็อาจจะไม่ขอได้นะครับอีกอย่างหนึ่งใบรับรองแพทย์นะครับให้ระบุว่าเป็นอุบัติเหตุจากท้องถนนถ้าบอกว่ากระดูกหักที่ต้นคอที่เฉยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับต้องอุบัติเหตุจากรถเท่านั้นนะครับที่ระบุลงไปเน
5: า
11: ะ
5: ตัวนี้สำคัญเนาะใบรับรองแพทย์นี
11: ้ครับ
5: เป็นตัวชี้วัดว่าเราเกิดอุบัติเหตุจริงไหมเก
11: ิ
5: ดจากอะไรล้มลงว่ารถเฉี่ยวชนหรืออะไรนี่มันจะเป็นตัวชี้บ่งชี้ว่า เป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับ
11: ครับมาถึงวันนี้ผู้ร่วมรายการของเรานะครับเราก็อารัมภบทมาพอสมควรเนาะวันนี้ผู้ร่วมรายการของเราเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับคุณชยุทธ
5: ก็บทบาทของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
11: ครับ
5: ผมทั้งจังหวัดเลยนะทั้งน้ำท่วมไฟแล้งอะไรต่างอยู่ตรงนี้หมดเลย
11: ครับ
5: ประชาชนสงสัยโทรสอบถามได้ในขณะที่มีการนำเสนองานนะครับ
11: ครับวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะครับท่านเสียสละเวลามาร่วมรายการกับเราเนาะท่านคณิษฐานะครับแห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุบลราชธานีสวัสดีอีกครั้งครับผม
12: สวัสดีค่ะ
11: ครับให้ท่านแนะนำตัวเองและกันเนาะว่าเป็นใครมาจากไหนครับ
12: ค่ะคณิษฐาแห่งธรรมนะคะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้เข้ารับฟังนะคะแล้วก็รับชมนะคะก็ขอสวัสดีค่ะ
11: ครับผมท่านเองย้ายมานานหรือยังครับ
12: ย้ายมาช่วง12ธันวาค่ะปี2568ที่ผ่านมานะคะก็เป็นคนอุบลค่ะรักอุบลค่ะ
11: ครับก็แสดงว่าเป็นคนอุบลโดยตรง
12: ค่ะ
11: โทษทีนะครับย้ายมาจากส่วนไหนเน
12: าะอ๋อย้ายมาจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญค่ะ
11: อ๋อย้ายมาจากอำนาจ
12: ใช่ค่ะ
11: ซึ่งแต่ก่อนอีกเป็นอีกท่านหนึ่งเนาะที่เคยมาร่วมรายการกับเราท่านอะไรเน
12: า
11: ะ
12: ท่านมนสง่าม
11: นสง่า
12: ลีลา
5: สลับกันใช่ไหม
12: ใช่ครับ
11: ผมเองก็คิดว่าหัวหน้าทางปภจะเป็นผู้ชายก็ยินดีต้อนรับเนาะจะได้ทำงานเกี่ยวกับการดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุทกภัยเรื่องอะไรต่างๆก็แล้วแต่ในอุบลของเรานะครับวันนี้เราท่านเสียสละเวลามาร่วมรายการกับเราสำนักงานปภของเรานี่ก็คือเรียกย่อแล้วกันเนาะถ้าเรียกชื่อเต็มมันจะยาวน
12: ะคร ับ
11: คือเรียกให้ติดปากพูดง่ายว่าสำนักงานปภของเรานี่ตั้งอยู่ส่วนไหนของจังหวัดครับท่าน
12: อ๋อสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเราตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดนะคะชั้น2นะคะซึ่งเราโครงสร้างเราเป็นภูมิภาคนะ
11: ครับ
12: ซึ่งมีทั้งหมดทุกจังหวัดนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นก็จะมีทางศูนย์ปภเขตนะคะซึ่งมีทั้งหมดอยู่18ศูนย์เขตนะคะซึ่งเราจะอยู่ในศูนย์ปภเขต13นะคะซึ่งดูแลอยู่4จังหวัดมีอุบลศรีสะเกษยโสอำนาจเจริญค่ะ
11: อ
12: ๋
11: อ
12: ค
11: ่
12: ะ
11: ผมนึกว่าเหมือนกับการศึกษาพิเศษเขต10อย่างนี้นะครับผมนึกว่าจะอยู่ในเขต10อย่างเงี้ยของเราเขต
12: 13ค่ะ
11: เขต13
12: ค
11: ่ะพอดีผมเองก็ไม่ทราบข้อมูลเนาะว่าเวลายื่นหนังสือต้องหนังสือนี้ไปเข้าที่ไหนนะครับพอดีทางสำนักงานปภ.โทรมาบอกว่าจะประสานทางจังหวัดให้ว่าอย่าง
5: น
11: ี้นะครับ
5: ปภ.นี่คืออยู่จังหวัด
12: ค่ะ
5: คือถ้าเป็นศูนย์ป้องกันอยู่เป็นเขตอีกต่างหาก
12: ใช่ค่ะศูนย์ปภ.เขตนี้จะรับผิดชอบอยู่4จังหวัดนะคะซึ่งศูนย์ปภ.เขตเราจะมีทั้งหมด18ศูนย์เขตทั่วประเทศนะคะก็จะแบ่งพื้นที่รับผิดชอบนะคะศูนย์ปภ.เขตก็จะเป็นหน่วยสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องกลเป็นหน่วยวิชาการ
5: ปภ.นี่เป็นเลขาของผู้ว่าเลย
12: ถูกค่ะเป็นเลขานุการกองอำนวยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
5: งานทุกอย่างต้องปภ.ต้องรู้หมด
12: ค่ะในเรื่องของสาธารณภัยนะคะซึ่งมีทั้งธรรมชาติและภัยจากน้ำมือมนุษย์นะคะ
11: ครับ
12: ค่ะ
11: มาถึงบทบาทหน้าที่ของเราแล้วกันนะครับว่าบางทีท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่อาจจะไม่ทราบว่าสำนักงานปภ.มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างหรือทำงานเกี่ยวกับแบบไหนไม่ว่าเกี่ยวกับคนพิการหรือผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งคนปกติทั่วไปสำนักงานของเรามีการบทบาทหน้าที่มีอะไรบ้างครับท่าน
12: ค่ะบทบาทหน้าที่เรานะคะก็หนึ่งเนาะภายใต้กฎหมายนะคะเราจะดำเนินการในเรื่องของการป้องกันชื่อก็บอกอยู่ป้องกันนะคะบรรเทานะคะเมื่อเกิดสาธารณภัยเนาะค่ะแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะตามกฎหมายนะซึ่งจะมีกฎหมายเรื่องของพ.ร.บ.ปภ.ปีพ.ศ.2550นะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติปีพ.ศ.2564ถึง2570นะคะซึ่งอำนาจหน้าที่เราอีกส่วนนึงก็คือเป็นเลขานุการอย่างที่ท่านพูดว่าเป็นเลขานุการของท่านผู้ว่าในเรื่องของการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเราค
11: ่
12: ะ
11: ครับก็แสดงว่าดูแลทั้งจังหวัดเลยพูดง่ายๆเนา
12: ะ
11: และไม่แยกออกไปไหมครับว่าแต่ละอำเภออย่างนี้มีไหมหรือว่าเราประจำอยู่ที่จังหวัดอย่างเดียวครับสำนักงานปภของเรา
12: สำนักงานปภมีที่จังหวัดแห่งเดียวนะคะเราก็ดูแลทั้งหมด25อำเภ
11: อ
12: ทั้งอปทนะคะในเรื่องของการเกิดสาธารณภัยนะคะ
11: ครับ
12: ตลอดจนในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการสาธารณภัยด้วยค่ะในกรณีที่เกิดสาธารณภัยในพื้นที่ค่ะ
11: ครับถ้าสมมติว่ายกตัวอย่างเนาะสมมติเฉยๆหรอถ้ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต่างอำเภออย่างเช่นอำเภอน้ำยืนอำเภอนาจลวยอย่างนี้นะครับสมมติเฉยๆเนาะว่าเกิดภัยน้ำท่วมสมมติเฉยๆเนาะว่าเราจะมีการดูแลบุคคลเหล่านั้นอย่างไรเพราะว่าสำนักงานปภ.ตั้งอยู่ที่นี่เนาะในเขตตัวเมืองและที่นี่เรามีการประสานงานยังไงครับในการช่วยเหลือในต่างๆอำเภอเหล่านั้นครับ
12: ค่ะการให้ความช่วยเหลือเนาะในเรื่องของการบทบาทหน้าที่เนาะเราจะเริ่มจากท้องถิ่นก่อนนะคะคือท้องถิ่นนะคะก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็มีอำนาจหน้าที่นะคะซึ่งตามพ.ร.บ.ปภ.ปีพ.ศ.2550นะคะมาตราที่20นะครับก็เป็นหน้าที่ของอปท.ก่อนนะคะถ้าหากอปท.ไม่สามารถดำเนินการได้หรืองบประมาณไม่เพียงพอนะคะ อปท.ก็จะร้องมาที่อำเภอนะคะอำเภอนะคะก็จะหากไม่สามารถรับได้ก็ร้องมาที่จังหวัดอันนี้เป็นเรื่องของโครงสร้างในการบริหารจัดการสาธารณภัยนะคะจังหวัดเราก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการในเรื่องของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะคะเมื่อเกิดภัยเราจะตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ขึ้นนะคะ
11: ครับทีนี้ภัยที่เกิดขึ้นนี่มันมีกี่อย่างครับภัยที่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในในอุบลของเราแล้วกันมีกี่อย่าง
12: ค่ะถ้ามองใหญ่ๆนะคะอุบลเราเป็นเมืองปลายน้ำนะคะหนักๆจริงๆก็คือเราเกือบประสบปัญหาทุกปีก็คืออุทกภัยนะคะค่ะรองลงมาก็คือเรื่องของวาตภัยนะคะรองลงมาอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของอัคคีภัยนะคะใหญ่ๆนะคะแล้วต่อเมื่อปีที่แล้วก็ยังมีในเรื่องของภัยที่เกิดจากมนุษย์ก็คือเรื่องของภัยจากกองกำลังนอกประเทศซึ่งเราจะมีอำเภอที่ติดชายแดนนะคะว่าจะเป็นทางอำเภอน้ำยืนนะคะนาจลวยนะคะบุญทลิกนะคะที่ติดกับชายแดนก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของภัยจากกองกำลังนอกประเทศค่ะ
11: ครับก็คือพูดง่ายๆว่าจะมีเกี่ยวกับที่เจอบ่อยๆก็คือพวกน้ำท่วมเนาะพวกน้ำท่วมของอุบลของเราอะไรนี้ผมเรียนถามนิดหนึ่งว่าสาเหตุที่พูดง่ายๆว่าที่ทำให้อุบลของเราท่วมเกือบทุกปีพูดง่ายๆเกือบทุกปีเนาะและทีนี้ก็มีบางปีที่ท่วมเยอะพอสมควรนะครับเมื่อปี52หรือเปล่า
12: 62
11: ใช่ไหมครับก็ท่วมเยอะพอสมควรนี่คือน้ำพวกนี้มาจากไหนครับท่าน
12: ค่ะพูดถึงบริบทจังหวัดอุบลก่อนเนาะจังหวัดอุบลเนี่ยเราอยู่เป็นเมืองปลายน้ำ
11: ปลายน้ำ
12: เป็นเมืองรับน้ำจากน้ำเหนือนะคะไม่ว่าจะน้ำเหนือนี่ก็คือน้ำที่มาสายสำคัญจริงๆในอุบลเราจะมีอยู่3สายนะคะโขงนะคะมูลชีเอามูลก่อนนะคะมูลต้นน้ำก็อยู่นครราชสีมา
11: ครับ
12: สุดท้ายลงนะคะลงมาสุดท้ายก็คือลงมาที่ M7 นะคะที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีเราอันนี้คือแม่น้ำมูลเนาะชีนะคะมาจากชัยภูมิ
11: ครับ
12: สุดท้ายมันก็มาลงที่อำเภอเมืองของเรานะคะทีนี้โขงนะคะถ้าในกรณีน้ำโขงหนุนมูลเราไหลลงไม่ได
11: ้
12: ก็จะรับผลกระทบนะคะในเรื่องของน้ำที่มันจะเทอะขึ้นมาในเขตเศรษฐกิจของเรา
11: ครับ
12: อันนี้เป็นเรื่องของระบบโทรมาตรนะคะในจังหวัดอุบลราชธานีเราค่ะ
11: ก็อย่างว่าเนาะเหมือนกับอันที่จริงน้ำไม่ได้มาจากการฝนตกส
12: ่
11: วนมากไม่ได้มาจากฝนตกแต่เป็นการปล่อยน้ำมาอย่างนี้เหรอครับ
12: ค่ะถ้ามามองเรื่องของปริมาณน้ำฝนเนาะถ้าเทียบ30ปีนะคะของอุบลเราเนี่ยม
11: ี
12: ปริมาณน้ำฝนอยู่ที่ 1,624 มิลนะครับถ้าถึงเดือนสิงหาเนี่ยอยู่ตอนนี้แค่900กว่ามิลยังต่ำอยู่นะคะถ้าพูดถึงปริมาณน้ำฝนเราน้อยมากนะคะแต่เราก็คือเรื่องของน้ำเหนือที่ปล่อยมานะคะอย่างที่นำเรียนท่านไปเมื่อกี้ว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำโขงน้ำชีน้ำมูลอย่างน้ำโขงนะคะมันเป็นแม่น้ำอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะมาจากจีนนะคะมาจากทางต้นน้ำที่จะปล่อยมาสุดท้ายมันก็มาลงที่เรานะคะก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำส่วนน้ำมูลก็มาจากโคราชนะคะก็ผ่านไม่ว่าจะเป็นทางเหนือนะคะไม่ใช่ถึงภาคเหนือนะที่โคราชนั่นแหละค่ะกว่าจากการบริหารจัดการน้ำจะปล่อยลงมานะคะจนถึง M7 นะคะสุดท้ายก็คือที่อำเภอเมืองของเราที่เป็นจุดรวมน้ำค่ะ
11: อันที่จริงเนาะพูดถึงน้ำก็ค่อยๆมานะไม่ได้มาไม่ได้มาทีเดียว
12: ค่
11: อยๆมาไม่ได้มาทีเดียวแต่พูดถึงเราก็ยังรับมือลำบากพอสมควรเนาะและทีนี้เกี่ยวข้องไหมครับกับการเปิดเขื่อนเปิดอะไรประมาณนี้เกี่ยวกันไหมครับ
12: ถามว่ามีผลไหม มีผลนะคะในเรื่องของการเปิดเขื่อนเนาะจังหวัดอุบลเราก็มีคณะกรรมการในการบริหารจัดการเขื่อนนะคะซึ่งได้มีการตกลงกันว่าเราจะเปิดเขื่อนเมื่อระดับน้ำอย่างที่ M7 นะคะอยู่ที่อัตราการไหลไม่เกิน500ลูกบาศก์เมตรนะคะส่วนที่โค้งก็คืออัตราสูงไม่เกิน95นะอันนี้คือเราคุยกันถ้าถึงระดับนี้อันไหนถึงก่อนเราก็จะมีการมาวิเคราะห์ว่าโดยอุตุกับชลประทานมาวิเคราะห์ว่าเราจะเปิดเขื่อนไหมซึ่งจังหวัด อุบลราชธานีเราก็มีการเปิดเขื่อนเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็เปิดทั้งหมด10บานนะคะเปิดเพื่อที่จะระบายน้ำนะคะเพื่อที่จะรองรับน้ำที่มาจากโคราชแล้วก็มาจากชัยภูมิค่ะ
11: ครับผมและทีนี้พูดถึงเนาะว่าเรารับน้ำพอสมควรคาดว่าปีนี้จะมีน้ำท่วมของที่อุบลไหม คาดว่านะครับ
12: ค่ะจากการประเมินนะคะถ้ามองในเรื่องของระดับน้ำเนาะวันนี้นะคะ M7 เราที่สะพานเสรีประชาธิปไตยนะคะระดับตลิ่งเราอยู่ที่7เมตรนะคะวันนี้นะคะน้ำลดลง2เซนนะคะตอนนี้ยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่ 3.67 เมตร
5: แล้วพวกที่มันท่วมอยู
12: ่โค้ง
5: เจียม
12: โค้ง
5: สีเมืองใหม่อะไรดีลดลงหรือยัง
12: ค่ะลดลงค่ะวันนี้นะคะน้ำโขงเราระดับตลิ่งจะอยู่ที่ 14.50 เมตรวันนี้มันลดลงอยู่49เซนนะคะตอนนี้น้ำโขงเราต่ำกว่าตลิ่งอยู่ 2.82 เมตรนะคะซึ่งน้ำโขงเนี่ยมาเร็วไปเร็วนะคะเพราะอย่างที่นำเรียนแล้วว่าทางจีนเขาปล่อยน้ำมาเนาะเขื่อนชัยบุรีซึ่งมีปริมาณน้ำมหาศาลนะคะปล่อยลงมาประกอบกับช่วงวันที่ที่เกิดร่องมรสุมช่วงที่17ที่ผ่านมาที่นครพนมเราประสบเรนบอมปริมาณน้ำฝนที่นครพนมวันนั้นอยู่ที่225มิลนะคะอุบลเราเป็นพื้นที่ปลายน้ำมันก็ไหลๆลงมากว่าจะมาถึงอุบลวันนั้นนะคะถ้าจำไม่ผิดวันที่20สิงหาน้ำที่ติอำเภอที่ติดแม่น้ำโขงก็ส่งผลให้เกิดน้ำล้นนะคะอยู่ที่ประมาณแค่4เซน
11: ก็แสดงว่าช่วงที่ว่าท่วมนครพนมนี่แสดงว่าน้ำโขงนี่ขึ้นใช่ไหมครับ
12: ถูกต้องค่ะ
11: ขึ้นเสมอไอ้นี่เลยนะครับฟุตบาทเลย
12: ล้นเลยค่ะ
11: ล้นเลยใช่ไหมครับโอ้ล้นเข้ามา
12: ในเขตเศรษฐกิจของนครพนมค่ะ
11: ผมก็นึกว่าปกติก็ใหญ่พอสมควรนะผมเองก็ไปเที่ยวอยู่นครพนมเนาะแต่พูดถึงกว่าน้ำจะขึ้นแต่ขึ้นมานี่ใกล้จริงๆนะเพราะว่าถ้าขึ้นมานี่เพราะว่าแถวๆนั้นที่เขา
5: ฟุตบาทเลยใช่ไหม
11: ใช่แถวร้านอาหารแถวอะไรอย่างนี้ก็ขึ้นมาท่วมเขตแถวนั้นหมดเลยเพราะว่าจะมีที่ออกกำลังกายหรือที่เดินเล่นแถวนั้นท่วมขึ้นหมดใช่ไหมครับ
12: ถูกต้องค่ะก็มีการกั้นแล้วก็สูบลงแม่น้ำโขงน
11: ้
12: ำโขงก็ต้องไหลลงมาเป็นธรรมชาติเนาะน้ำก็ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำค่ะ
11: คร
12: ซึ่งระดับของบ้านเราก็จะอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งต่ำสุดนะคะก็ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งในอำเภอที่ติดแม่น้ำโขงก็จะมีอยู่ห้าอำเภอมีโขงเจียมเขมราชนาตาลศรีเมืองใหม่โพไซ
11: ครับ
12: แต่เราได้รับผลกระทบในเรื่องของด้านดำรงชีพอยู่แค่3อำเภอก็คือเขมราชนะคะแล้วก็โขงเจียมแล้วก็โพไซนะคะโพไซนี่เป็นเรื่องของน้ำท่วมถนนหนทางนะคะแต่ในส่วนของเขมราชก็เป็นเรื่องของบ้านเรือนเล็กน้อยนะคะแล
11: ้
12: วก็ที่อำเภอโขงเจียมก็ทั้งหมดประมาณอยู่50กว่าครัวเรือนนะคะ123คนส่วนใหญ่ไปพักที่บ้านญาตินะคะไม่ได้มีการตั้งศูนย์พักพิงนะคะซึ่งสถานการณ์ตอนนี้น้ำเริ่มคลี่คลาย
11: ก็แสดงว่า
12: จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะ
11: แสดงว่าอุบลปีนี้ของเราไม่คาดว่าเนาะคาดว่าจะน้ำไม่ท่วม
12: คาดว่าก็ภาวนาไม่ให้เกิดในเรื่องของ worst case เนาะจากที่เราประเมินนะคะในเรื่องของระดับน้ำเหนือระดับในอ่างขนาดกลางที่อยู่ข้างบนนะคะปริมาณน้ำยังอยู่แค่ 50%
11: ครับ
12: ส่วนน้ำของ M7 เราก็อยู่ยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่ 3.67 เมตรนะคะก็ค่อนข้างยังต่ำอยู่นะคะก็ยังคาดการเนาะไม่คาดว่า
11: จะรับน้ำได้อีก
12: เกิดเล็กน้อยอาจจะเป็นพื้นที่เสี่ยงอย่างเช่นในเรื่องของพื้นที่เกษตรนะคะอันนี้พื้นที่เกษตรอันนี้ในเรื่องของที่นาแล้วก็พื้นที่ลุ่มที่ติดกับแม่น้ำมูลจริงๆเนี่ยค่ะ
11: ก็แสดงว่าตอนนี้เรายังพอรับน้ำได้อยู่เน
12: า
11: ะแต่คาดว่าพูดถึงเนาะสมมติว่าจะมีการเหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นเราจะทราบข้อมูลล่วงหน้าได้ประมาณเท่าไหร่เป็นกี่อาทิตย์กี่เดือนกี่วันอย่างนี้นะครับพอจะทราบข้อมูลไหมครับว่าเขาปล่อยน้ำมาคาดว่าจะมาถึงอุบลแล้วก็คาดว่าจะท่วม เรามีการเตือนภัยหรืออะไรยังไงที่อยากจะทราบนะครับกี่วันประมาณนี้ครับ
12: เราก็จะมีเรื่องของระบบโทรมาตรนะว่าจากตัวเนี้ยมาถึงเนี้ยใช้เวลากี่วันจากโคราชมาถึงอุบลจะใช้เวลากี่วันมันก็จะมีคำนวณเรื่องของปริมาณน้ำอัตราการไหลนะคะอันนี้เราสามารถประเมินได้อย่างชัดเจนนะคะส่วนในเรื่องของปริมาณฝนฟ้าอันนี้ก็มีผลในเรื่องของทางเหนือนี่คือเหนืออุบลเรานะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างช่วงนี้แหละช่วงวันที่29สิงหาคมเนี่ยถึงวันที่2กันยาเนี่ยนะคะทางภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะได้รับอิทธิพลในเรื่องของร่องมรสุมนะคะตอนนี้เราก็มีการแจ้งเตือนเป็นโทรสารนะคะแจ้งเตือนไปยังอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะให้มีการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์นะคะแล้วก็ในเรื่องของการระมัดระวังเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะในเรื่องของการเขาเรียกว่าใช้ชีวิตประจำวันนะ
11: ครับ
12: แล้วก็ในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในช่วงนี้นะคะแล้วก็ให้ติดตามนะคะในเรื่องของสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานราชการนะคะอันนี้คือเรื่องของการเตรียมพร้อมนะคะส่วนในเรื่องของการเตือนภัยนะคะการเตือนภัยก็จะมีอยู่นะคะหนึ่งอันดับแรกนะคะเราก็จะมีในเรื่องของการแจ้งผ่านโทรสารโดยผ่านอำเภอนะคะอำเภอก็จะไปแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ใช้หอกระจายข่าวในหมู่บ้านไปบอกพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำพื้นที่เสี่ยงนะคะก็มีการเฝ้าระวังนะคะอันนี้คือระบบในเรื่องของโทรสารอีกระบบหนึ่งค่ะในเรื่องของเทคโนโลยีเนาะกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเรามีเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะเซลล์บอร์ดแคสต์นี่เป็นการแจ้งเตือนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือนะคะ

0: แอปแจ้งผ่านโทรศัพท์เพราะทุกวันนี้ทุกท่านมีโทรศัพท์โดยผ่านแอเรียด้วยผ่านพื้นที
1: ่ครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเอาง่ายๆเนาะที่จังหวัดอุบลราชธานีเราพื้นที่ต่ำก็คืออำเภอวารินในชุมชนท่าบงมั่งเกียรติแก้วอย่างเงี้ยเขาจะแจ้งเป็นชุมชนเลยนะคะและในอำเภอเลยนะคะเราสามารถแจ้งไปยังว่าตอนเนี้ยช่วงระหว่างเนี้ยจะมีฝนประกอบกับน้ำเริ่มจะเต็มตลิ่งแล้วนะเราก็จะมีการแจ้งเตือนไปโดยผ่านเหมือนระบบของโทรศัพท์เป็นแอเรียเป็นพื้นที
1: ่อ๋อก็แสดงว่าเราไม่ได้แจ้งทั้งหมดทั้งจังหวัด
0: ไม่
1: เราจะแจ้งเฉพาะในเขตนั้นอย่างเช่นสมมติว่าเขตอำเภอเมืองเราก็จะแจ้งใครที่อยู่อำเภอเมืองเราก็จะส่งสัญญาณนี้เข้าไปหาในเขตนั้นใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะยกตัวอย่างเมื่อ20สิงหาเนาะที่น้ำโขงนะคะจะมีการล้นตลิ่งนะคะประกอบกับจะมีฝนนะคะเราก็มีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสในพื้นที่5อำเภอที่ติดโขงแต่ใน5อำเภอนี้ก็จะมีบางตำบลเท่านั้นเราไม่ได้แจ้งทุกตำบลเราแจ้งเฉพาะตำบลที่ติดแม่น้ำโขงนะคะอันนี้คืออันแรกนะอันที่2เป็นเรื่องของการแจ้งเตือนอีกแบบนึงก็คือเรื่องของ Extreme Alert ก็คือเป็นการแจ้งเตือนอพยพอันนี้คือจะต้องอพยพเลยถ้าหากได้รับข้อมูลตัวนี้นะคะซึ่งการแจ้งเตือนนี้จะต่างกันตรงเสียงนะคะถ้าเป็นการเรื่องของแจ้งเตือนแบบข้อมูลข่าวสารก็จะดังติ๊กเหมือน SMS ติ๊งขึ้นมาแล้วก็จะขึ้นป๊อปอัพเราก็จะไปกดโอเคอันนี้คือเหมือนเรารับทราบละแต่อีกอันนึงก็เรื่องของ Extreme Alert ก็คือเรื่องของการแจ้งเตือนอพยพในโทรศัพท์เราจะดังเป็นว่อว่อว่อเหมือนสัญญาณฟ้านะคะ
1: แต่ตัวนี้ยังไม่มีเนาะตัวนี
0: ้อันนี้อุบลเรายังไม่มีนะคะตอนนี้เรายังไม่มีแต่พูดถึงระบบการที่เรานำเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้เกือบ 100%
1: ครับนำมาใช้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช้แล้วค่ะเราเริ่มใช้เรามีการทดสอบตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วค่ะทั่วประเทศนะคะ
1: อ๋อทั่วประเทศ
0: ค่ะในเรื่องของการแจ้งเตือน
1: และทีนี้พูดถึงนะว่าที่ว่าท่านบอกว่าการแจ้งเตือนทั่วประเทศมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบณตอนนี้อยู่เหมือนกันเนาะที่จังหวัดน่าน
0: ครับ
1: ณตอนนี้ก็มีการแจ้งเตือนเหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: อ๋อก็แสดงว่าบุคคลเหล่านั้นณตอนนี้มีไหมครับว่าคนที่ได้รับผลกระทบอยู่ในเขตในบ้างที่น่านนี่ครับประมาณเขต
0: ที่น่านนี้จากที่ติดตามข่าวเนาะมีในเรื่องของอำเภอปัวเน
1: า
0: ะแล้วก็
1: เขาอยู่ใกล้น้ำเหรอครับน่าน
0: ใช่ค่ะเป็นพื้นที่ที่ติดเขาติดมีร่องเขานะคะน้ำในร่องน้ำมีมวลมหาศาลแล้วก็ลงมาพัดเอาเรื่องของดินโคลนถล่มเหมือนเป็นแลนสไลด์ค่ะลงมาแล้วก็มายังพี่น้องประชาชนที่อยู่ตีนเขานะคะก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของบ้านเรือนนะคะอันนี้ก็คือจากที่เราติดตามข่าวเนาะตอนนี้หน้าเราก็แต่ตอนนี้ก็เข้าสู่ภาวะปกติอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูนะคะในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือค่ะ
1: ครับเมื่อปี62หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะอีกตัวหนึ่งนะครับที่ว่ามีทั้งโคลนทั้งดินมาที่ท่วมตอนน้ำรถ
0: เมืองใหม่ไหมคะ
1: รถก็อะไรโดนทับไปหมดอย่างนี้เพราะว่าบางต่างจังหวัดผมไม่แน่ใจว่าจำข้อมูลไม่ได้เนา
0: ะ
1: ประมาณจังหวัดแถวภาคกลางหรือเปล่าครับที่ว่ามีน้ำท่วมแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ที่ฝังอยู่ใต้โคลนใต้อะไรนี้เนาะหน้าตอนนั้นนะครับเพราะว่าก็ผ่านมาอันที่จริงถ้ามาแต่น้ำนะไม่ได้ว่าเนาะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: มาแต่น้ำไม่ได้ว่าเท่าที่ดูข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นนะพวกน้ำมาจากท่อนไม้ท่อนอะไรมาด้วยอย่างนี้นะครับเนื่องจากการอาจจะตัดทำลายป่าอะไรประมาณผมก็ไม่แน่ใจเนาะอันนี้ก็
0: ถูกค่ะเป็นเรื่องของ climate change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกนะคะอย่างที่เราติดตามข่าวเนาะตอนนี้ต่างประเทศก็มีเนปาลใช่ไหมคะที
2: ่เนปาลกับทิเบต
0: ค่ะกำลังในเรื่องของคล้ายๆหน้าเราแต่รุนแรงมากนะคะอันนี้ก็คือ
2: ถ้าลงมาประเทศไทยไม่เรียนต้องซีดเอ็ดแบบนั้น
0: ค่ะอันนั้นถือว่ารุนแรงนะคะในเรื่องของภัยพิบัติ
1: ที่
0: น
1: ักเรีย
0: นน
1: ี่
0: แหละค่ะว่าภัยมันถี่ขึ้นแล้วรุนแรงขึ้น
2: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับจะไปต่อว่าเขาก็ไม่ได้ว่าไปตัดไม้ทำลายป่าถ้าคนที่นั่นเขาก็บอกว่าฉันอยู่ที่นี่คุณไม่รู้หรอกว่ามีอะไรยังไงบ้างบางทีก็ให้ไปทำการเกษตรอะไรประมาณนี้เนาะพื้นที่ที่ไม่ได้ทำการเกษตรก็เก็บภาษีอะไรประมาณนี้บางทีคนก็ไปทำแล้วก็อาจจะมีพวกนายทุนอะไรด้วยแล้วตัวนี้ก็เป็นเรื่องของทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนาะแต่เราพูดในภาพรวมๆว่าถ้ามีการป้องกันแต่มีการแจ้งเตือนอะไรต่างๆก็แล้วแต่ให้ฟังข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับอย่าเชื่อข่าวปลอมนะอย่าเชื่อข่าวปลอมปัจจุบันก็มีข่าวปลอมด้วยไม่ว่าจะเป็นข่าวปลอมหลายๆเรื่องด้วยกันบางคนก็อาจจะตื่นตัวบางคนก็อาจจะแบบไม่มีอะไรหรอก

0: บ้านฉันไม่เคยท่วมสักทีอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็อยากจะฝากเตือนไว้นอกให้ทราบข้อมูลข่าวสาร
1: จากทางราชการ
0: โดยตรง
1: จากเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นบางครั้งอย่างที่เฟกนิวอย่างที่ท่านพูดนั่นแหละ
0: ครับถ้าไม่แชร์ก็อย่าไปถ้าไม่ชัวร์ก็อย่าไปแชร์แล้วกันเนาะว่าบางทีที่แชร์ออกไปบางคนก็อาจจะแชร์ต่อโดยที่ไม่ทราบข้อมูลก็อาจจะตื่นตระหนกไปได้นะครับแล้วก็อุบลของเรานี่ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าในเขตสีวังใหม่ก็สูงพอสมควรแต่น้ำมาจากไหนครับท่านนี่
1: เคยมีนะอันนี้พูดถึงเรื่องเก่าเนาะเคยมีในเรื่องของแลนด์สไลด์ในสีเมืองใหม่เป็นพื้นที่มีภูเขา
0: ครับ
1: นะคะทางกรมป้องกันบรรเทาสาภัยเราก็เลยมีหอเตือนภัยที่นั่นเพื่อป้องกันในเรื่องของการเกิดเขาเรียกว่าน้ำป่าไหลหลากนะคะที่อำเภอสีเมืองใหม่นะคะแต่สภาวะตอนนี้เราไม่ได้เกิดละนะคะแต่ก็อาจจะมีน้ำเมื่อช่วงที่ผ่านมาที่อำเภอสีเมืองใหม่ช่วงวันที่20ที่ผ่านมาฝนในอำเภอสีเมืองใหม่ตกอยู่ที่135มิลนะคะก็จะมีน้ำมาเล็กน้อยแต่ว่าน้ำมาแล้วก็ไปเร็วนะคะลงไหลลงสู่แม่น้ำอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งตอนนี้เราก็มีเรื่องของการป้องกันคือทางเราก็มีการเอานำเรือเอาอะไรลงไปยังพื้นที่นะคะเป็นนโยบายของท่านอธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาภัยบอกว่าการช่วยเหลือจะต้องรวดเร็วนะคะโดยเราเอาเครื่องจักรเครื่องกลไปยังไว้ในพื้นที่เสี่ยงถ้าหากเกิดเราสามารถช่วยเหลือพี่น้องได้อย่างรวดเร็วนะคะอันนี้ทันทีค่ะ
0: ครับหลังจากเกิดเหตุแล้วเรามีวิธีการป้องกันอย่างไรและการเยียวยาหรือการดูแลบุคคลเหล่านั้นอย่างไรบ้างครับท่าน
1: ค่ะอย่างที่เราบอกเนาะเรามาจากกรมป้องกันบรรเทาสาภัยมาตรการที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันไม่อยากให้เกิดนะคะแต่เมื่อเราป้องกันสุดละนะคะมันยังเกิดนะคะเราก็ต้องมีการในช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะแรกเริ่มนะคะก็เป็นอำนาจหน้าที่ของอปทก่อนนะคะอปทก็จะมีในเรื่องของงบในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะเมื่อพี่น้องประชาชนอปทงบประมาณไม่เพียงพอร้องมายังที่อำเภอนะคะอย่างที่นำเรียนแล้วว่าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการพออำเภอนะคะได้รับเรื่องอำเภอแจ้งมาอำเภอสือว่างบประมาณไม่เพียงพอก็ร้องมาขอจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีเงินทดลองราชการในอำนาจของท่านผู้ว่าอยู่ที่50ล้านนะคะอันนี้ถ้าหากในกรณีภัยใหญ่ๆก็สามารถขอขยายระยะเวลาผิดจุดค่ะขอขยายวงเงินถ้าหากไม่เพียงพอนะคะยกตัวอย่างที่น่านนะคะเงินประมาณไม่เพียงพอเขาก็ขอขยายวงเงินได้นะคะอันนี้เป็นความห่วงใยของทางรัฐบาลนะคะทางผู้บริหารนะคะว่าประชาชนจะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทั่วถึงและก็ครอบคลุมค่ะ
0: ครับก็แสดงว่าเราดูแลอยู่ไม่ใช่พ่อว่าไปมอบน้ำปลาพริกอะไรไม่ให้ไม่ใช่อย่างนั้นเนาะ เราเองก็มีการดูแลอยู่หลายๆช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเสียหายเนาะแล้วก็ดูแลอาจจะดูว่าสภาพบ้านให้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้เราก็มีการดูแลอยู่นะครับ ว่าทั้งหมดเลยขึ้นอยู่กับทางสำนักงานและก็ทางที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ท่านได้นำเรียนไปแล้วเน
1: าะ ว่าก็จะมีระเบียบ
0: ครับ
1: และเกณฑ์นะครับ
0: ครับ
1: คือไม่คือการจ่ายเงินก็จ่ายตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นระเบียบหลักเกณฑ์ที่ออกมานี่แหละค่ะอย่างเช่นบ้านเรือนเนาะช่วยเหลือได้อย่างเช่นทั้งหลังเนี่ยช่วยเหลือได้หลังละไม่เกิน 88,600 ในกรณีบ้านเรือนนะ
0: อ๋อหมายถึงว่าจะสร้างเป็นร้านก็แล้วแต่ไม่ว่าไม่เกินนั้น
1: ใช่ค่ะเราก็ช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์นะคะว่าด้วยเงินทดลองราชการปีพ.ศ. 2569นะคะแต่อันนี้เรื่องของเงินทดลองราชการถ้ายังไม่เพียงพอมันก็ยังมีกองทุนสำนักนายกนะคะในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือในกรณีอย่างเช่นบ้านเรือนได้รับความเสียหายก็สามารถขอไปยังกองทุนสำนักนายกรัฐมนตรีได้นะคะ
0: ครับ
1: อันนี้อีกก้อนหนึ่งนะคะ
2: แปลว่าปีนี้เราอุบลเราไม่ได้ขอเพิ่มใช่ไหม
1: หมายถึงยังค่ะตอนนี้เงินเรายังเพียงพออยู่ค่ะยังไม่ได้ขอขยายยกเว้นภัยจากกองกำลังนะคะช่วงเดือนธันวาที่ผ่านมาเนาะนะคะก็เกิดภัยจากกองกำลังนอกประเทศนะคะก็อันนั้นอ่ะเรามีการขอขยายวงเงินนะคะเพื่อที่จะเอามาดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะ
0: ในเขตเหล่านั้นเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะในเขตพื้นที่อำเภอน้ำยืนน้ำขุ่นน่าจะรวยที่ประสบภัยค่ะ
0: ครับก็แสดงว่าที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าเฉพาะภัยที่เกิดจากธรรมชาติเท่านั้นภัยที่เกิดจากมนุษย์ขึ้นเราก็มีเพราะว่าตัวนี้เราไม่สามารถควบคุมได้เนาะเพราะว่าภัยที่เกิดจากมนุษย์แต่หมายถึงว่าถ้าเป็นพวกเกี่ยวกับอุทกภัยอะไรประมาณต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะมีการคาดการณ์ล่วงหน้าได้นะครับว่าเหตุที่จะเกิดขึ้นในล่วงหน้านี้มีอะไรยังไงบ้างแล้วก็มีสัญญาณแจ้งเตือนและที่สำคัญที่ผ่านมา ผ่นดินไหวเนาะแผ่นดินไหวอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมครับซึ่งแผ่นดินไหวอยู่ที่ต่างประเทศแต่หมายถึงว่ามันส่งผลกระทบถึ
1: งบ้านเรา
0: ถึงบ้านเราพูดง่ายๆว่าทีนี้เรามีการแจ้งเตือนแบบไหนครับเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวนี่ครับที่จะให้บุคคลที่อยู่ในพื้นที่ทราบครับ
1: ค่ะแผ่นดินไหวเนาะถ้าพูดถึงจังหวัดบ้านเรานะพูดถึงอุบลเราเป็นพื้นที่ที่เอาตรงๆแผ่นดินไหวไม่เกิดแน่นอนเพราะเราไม่อยู่ในรอยฟ้อนรอยเลื่อนเก่าเน
0: า
1: ะแต่ก็จะมีอย่างเช่นที่อาจจะได้รับผลกระทบ
0: ในภาพรวมของประเทศของเรา
1: ของประเทศนะ
0: ค
1: ะก็มีการแจ้งเตือนอย่างเช่นหนึ่งละมันจะมีในเรื่องของเขาเรียกว่ามีเขาเรียกคลื่นนะคะในเรื่องของเครื่องมือนะคะที่อยู่ชายฝั่งถ้าแผ่นดินไหวบนบกเนี่ยเขาก็จะเรียกแผ่นดินไหวแต่ถ้าแผ่นดินไหวในทะเลเขาจะเรียกสึนามิอย่างเช่นที่เกิดที่ภาคใต้ช่วงปีพ.ศ. 2547นะคะใช่ค่ะที่เกิดแผ่นดินไหวทางสึนามิที่ทางภาคใต้นะคะอย่างเช่นที่กรุงเทพที่ท่านพูดเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากต่างพื้นที่ก็เลยส่งผลให้ทางประเทศไทยเราได้รับผลกระทบส่วนในเรื่องของการแจ้งเตือนนะคะเราก็จะมีในเรื่องของที่นำเทคโนโลยีเข้ามานี่แหละ
0: เหมือนกันใช่ไหมครับ
1: เหมือนกันในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคส
0: ติดๆอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ
1: เป็นในเรื่องของว่าใช่ค่ะ
0: ก็แสดงว่าเหมือนกันหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวไม่ว่าจะเป็นการน้ำท่วมอะไรต่างๆนี้ที่เกิดขึ้นนะครับคาดการว่าที่จะเกิดขึ้นเนาะแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนให้อพยพใช่ไหมครับ
1: ค่ะใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสในเรื่องของการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเน้นในพื้นที่นะคะ
0: คร
1: เราพื้นที่ไหนที่เสี่ยงลุ่มต่ำเสี่ยงเราจะมีการแจ้งเตือนจุดนั้นเท่านั้นนะคะเป็นตำบล นะคะถ้าเราสามารถแจ้งได้แม้กระทั่งเป็นหมู่บ้านเราสามารถ
0: ร
1: แจ้งในพื้นที่ได้เลยนะคะ
0: ค
1: ในเรื่องของการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ด
2: ขอสอบถามนิดนึงแจ้งเตือนนี้แจ้งเตือนเป็นระยะต่อเนื่องกันหรือว่าติดเดียวก็หายไปเลย
1: ค่ะติดเดียวแล้วถ้าสมมติเราไม่เอามือไปกดป๊อปอัพมันก็จะดังติดติดอยู่นั่นแหละค่ะ
0: อยู่ตลอด
1: แต่เมื่อใดเราเอามือไปกดป๊อปอัพแสดงว่าเรารับทราบแล้วนะคะข้อความนั้นก็จะไม่ดังอีกต่อไปค่ะ
0: ผมเห็นโทรศัพท์มันก็ดังอยู่แต่แม้ว่าผมก็หยิบขึ้นมาผมก็กดดูแล้วไปอ่านข้อความจะมีช่วงหนึ่งเนาะที่ทดสอบระบบนะครับใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ทดสอบระบบ
1: ที่ผ่านมาปีต้นปีค่ะ
0: ครับก็ได้รับข้อความเหมือนกันว่ามีพูดง่ายว่าอย่าตื่นตระหนกไปแต่หมายถึงว่าเราเป็นการทดสอบระบบ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ทางสำนักงานของเราก็ทดสอบระบบว่าอาจจะไม่ขึ้นโทรศัพท์จริงไหมบางทีผมเข้าใจว่าเป็นไวรัสนะครับที่เข้ามา มันจะมีข้อความเข้ามาแล้วก็อะไรมีเครื่องหมายสีแดงๆด้วย
1: ใช่ค่ะใช่
0: ไหมครับเป็นเครื่องหมายสีแดงๆด้วย
1: ป๊อปอัพขึ้นมา
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่กดมันก็จะดังอยู่นั่นแหละค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือพูดง่ายว่าแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าน้ำท่วมนี่เรายังพอรู้ได้เนาะแต่ถ้าเป็นแผ่นดินไหวนี่ถ้าพูดถึงเหมือนกับตึกถล่มนะครับตึกถล่มนี่เราทราบก็จริงแต่หมายถึงว่าเราก็ไม่รู้ว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นนอกหน้าตอนนั้นอย่างเช่นอยู่ในตึกอย่างเงี้ยจะหนีออกทันได้ไงอย่างประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าตึกไม่ถล่มก็ยังพอว่านะครับแต่ถ้าตึกถล่มนี่ก็ยังว่าเข้าออกลำบากพอสมควรเนาะแต่ก็ฟังจากข้อมูลข่าวสารในการแจ้งเตือนของหน่วยงานราชการแล้วกันนะครับเพราะว่าไทยที่อยู่กลุ่มเสี่ยงผมเองก็เข้าใจเหมือนกันว่าที่บนของเราอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่ที่ในเมืองกรุงเนาะอาจจะมีพื้นที่ที่เป็นด้านล่างอาจจะเป็นพวกน้ำพวกอะไรใช่ไหมครับพวกน้ำที่ว่าเหมือนกับแถวปทุมธานีที่ผมดินอ่อนอาจจะซุดตัวได้ง่ายเนา
1: ะ
0: เพราะว่าการสร้างหลายๆอย่างด้วยการที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงของเราด้วยกันอันนี้เราพูดถึงในภาพรวมของประเทศของเรานะครับแต่พูดถึงของอุบลของเรานี่ก็คือพูดง่ายนะตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นผมคิดว่าในเขตอุบลของเรานี่โชคดีพอสมควรนะ
1: คร
0: ับที่ไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นแต่อาจจะโชคร้ายจนที่ว่าภัยสงครามเนา
1: ะ
0: ภัยสงครามที่อยู่ติดกับชายแดนอย่างนี้นะครับครับตัวนี้ที่เกิดขึ้นเราเองก็ไม่สามารถไปห้ามได้นอกภัยสงคราม
1: คร
0: ับ
2: เดี๋ยวขออนุญาตสอบถามนิดนึงไอ้สะพานเสรีประชาธิปไตยจังหวัดอุบลเรานี่ตอนนี้น้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ล้นตลิ่งหรือว่าเกือบล้นหรือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้
1: อ๋อที่สะพานเสรีนี้เป็นจุดเรฟเฟอเรนซ์เลยค่ะเป็นจุดอ้างอิงนะคะในเรื่องของสถานการณ์ในจังหวัดอุบลราชธานีเนาะตอนนี้สะพานตรง M7 เขาเรียกว่าสถานี M7 ที่สะพานเสรีประชาธิปไตยน้ำเรายังต่ำกว่าตลิ่งนะคะอยู่ที่ 3.67 เมตร
0: ครับ
1: นะคะ ยังสามารถรับปริมาณน้ำได้นะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของสถานะนะคะในเรื่องของระดับแม่น้ำมูลนะคะอันนี้คือเรายังสามารถรับได้น้ำยังไม่ได้เต็มตลิ่งนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกนะคะเรายังมีการรับได้แล้วเรายังเพื่อป้องกันปัญหาเนาะในเรื่องของอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีเนาะนำโดยท่านณรงค์เทพเสนาท่านผู้ว่าราชการนะคะอุบลจังหวัดอุบลธานีในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ท่านก็ห่วงใยพี่น้องนะคะท่านสั่งการให้ทางปภ.เหมือนเมื่อคืนนี้ค่ะเมื่อคืนที่มีปริมาณน้ำฝนที่อำเภอวารินตกอยู่ที่54 มิล
0: ครับ
1: มีอย่างเช่นที่หน้าโลตัส
0: ครับ
1: น้ำก็เหมือนน้ำท่วมขังนะคะอันนี้ก็เราได้มีการไปติดตั้งนะคะเริ่มแรกเดิมทีเรามีการขุดลอกนะคะในเรื่องของการกำจัดวัชพืชในคลองนะคะเพื่อให้
0: ในร่องต่างๆเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกเนาะ
1: ถูกต้องค่ะแล้วเราก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งการระบายน้ำลงไปยังห้วยไผ่ให้รวดเร็วเพราะจุดนั้นเวลาน้ำแค่ตกแค่30-40น้ำก
0: ็ขึ้นเร็ว
1: น้ำท่วมค่ะ
0: ค
1: เหมือนท่วมขังนะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะคะที่อยากนำเรียนตอนนี้เราก็มีการแก้ไขปัญหาในเรื่องของน้ำนะคะท่วมขังรอการระบายอีกพื้นที่หนึ่งในเขตเศรษฐกิจก็คือในเขตอำเภอเมืองกับวารินเนาะที่มีในเรื่องของน้ำเราก็มีการไปวางเรื่องเครื่องสูบน้ำนะคะที่วัดเสนาวงศ
0: ์
1: เพราะฝั่งวารินนี่จะต่ำกว่าตลิ่งอยู่1 เมตรนะคะเราก็มีการไปวางเครื่องสูบน้ำโดยศูนย์ปภ.เขต13นะคะโดยของโครงการชลประทานโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่11นะไปวางไว้เลยถ้าหากน้ำเกิดน้ำท่วมหรือน้ำล้นตลิ่งเราก็สามารถสูบออกลงแม่น้ำมูลนะเพื่อป้องกันบ้านเรือนพี่น้องประชาชน
2: เราเตรียมพร้อมแล้ว
1: ค่ะเราเตรียมพร้อมไว้แล้วนะคะเพราะเรามีการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะคะและที่สำคัญกรมป้องกันบรรเทาสาภัยเรามีการประชุมสถานการณ์ประเมินสถานการณ์ทุกวันเวลา10 โมงนะคะเพื่อที่จะประเมินในเรื่องของระดับน้ำท่าน้ำฝนนะคะแล้วก็มีการคาดการพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบหรือความเสี่ยงเราก็จะมีการระดมทรัพยากรแต่อุบลเราดีนะคะอุบลเรามีศูนย์ปภ.เขต13ตั้งอยู่ในพื้นที
0: ่
1: เราสามารถบริหารเครื่องจักรกลได้เร็วถ้าหากเราเกิดสถานการณ์ใหญ่เนาะเราสามารถขอกำลังหรือเครื่องจักรในทั้งหมด18ศูนย์เขตเนี่ยโดยท่านอธิบดีเน้นย้ำในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะเป็นสำคัญแล้วก็นโยบายรัฐบาลนะ
0: อ
1: ันนี้อยากให้พี่น้องประชาชนเรามั่นใจได้นะคะในเรื่องของการบริหารจัดการสาธารณภัย
0: ครับตอนนี้ก็คือพูดง่ายทำไมเราต้องพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมเพราะว่าอุบลของเราเป็นแหล่งรับน้ำเนาะทำไมไม่พูดถึงภัยแล้งเพราะว่าอุบลของเราไม่เจอภัยแล้งมานี่นานแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับเราก็เลยไม่ได้พูดถึงเพราะว่ามันจะมีหน้าฝนหน้าแล้งอะไรประมาณนี้ไปพูดถึงเราไม่พูดถึงหน้าแล้งเพราะว่าหน้าแล้งไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่เราก็เลยไม่ได้พูดถึงแต่เราจะพูดถึงเกี่ยวกับน้ำท่วมนะครับเพราะว่าถ้าน้ำท่วมขึ้นมาเพราะว่าอุบลของเราเป็นแหล่งรับน้ำอย่างที่ท่านได้นำเรียนไปแล้วเนาะเวลาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับเหลือนิดหนึ่งอยากจะให้ท่านฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยครับ
1: ค่ะก็อยากจะฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะช่วงนี้เป็นในเรื่องของหน้าฝนนะคะหน้าฝนแล้วก็ช่วงวันที่29สิงหานะคะถึงวันที่2เนี่ยเราก็จะมีร่องมรสุมเข้ามาในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอันนี้ก็ฝากในเรื่องของพื้นที่ลุ่มน้ำนะคะพื้นที่เสี่ยงนะคะท่านต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะในเรื่องของเขาเรียกว่าสถานการณ์ในเรื่องของปริมาณน้ำฝนน้ำท่านะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดหลักก็คือเรื่องของการรู้มีอยู่4คำค่ะรู้เตรียมเตือนแล้วก็อพยพนะในพื้นที่เสี่ยงรู้อะไรหนึ่งล่ะเราต้องรู้หลักในการป้องกัน
0: ร
1: ู้หลักในการช่วยเหลือตัวเองรู้ว่าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยอะไรนะคะอันนี้คือหลักความรู้เราต้องมีความรู้อันที่สองเราต้องมีการเตรียมเรื่องอะไรบ้างนะคะหนึ่งเริ่มจากร่างกาย
0: ครับ
3: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: จัง ังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ระดับจังหวัดสู่การคัดเลือกระดับประเทศที่ห้องประชุมล้านนาชั้น4สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ปีพ.ศ.2570ครั้งที่2ทับ2569โดยมีนายคงกระพันเวรุสาโรจน์ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาและผู้แทนสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมินเชิงประจักษ์และคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่นโดยคณะกรรมการได้รับฟังรายงานผลการประเมินสภาพจริงเชิงประจักษ์จากคณะอนุกรรมการซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและติดตามผลการปฏิบัติงานจริงของครูผู้ได้รับการเสนอชื่อในช่วงที่ผ่านมาก่อนร่วมกันพิจารณากรรกรองและจัดลำดับผู้ที่มีคุณสมบัติและผลงานที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกให้เหลือจำนวน5รายตามสัดส่วนโควต้าของจังหวัดเชียงใหม่โดยมุ่งเน้นกระบวนการพิจารณาที่รอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมสำหรับการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ประจำปี2570จัดขึ้นโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมกับครุสภากระทรวงศึกษาธิการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ตลอดจนมีคุณูปการต่อการศึกษาซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเปิดรับการเสนอชื่อครูจากสถานศึกษาสมาคมองค์กรและลูกศิษย์โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติได้เข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองและประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้ภายหลังจากคณะกรรมการระดับจังหวัดดำเนินการพิจารณาคัดเลือกแล้วจะประกาศผลและรายชื่อของครูผู้ผ่านการคัดเลือกให้สาธารณชนทราบพร้อมเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงผลการคัดเลือกภายใน7วันทำการ
6: สน
5: ับ
6: สนุนไพบูลย์ค่ะ
7: ค่ะวันนี้นะคะพลอยเรียกว่ามีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักเป็นหนุ่มวิศวะชอบจังเลยคณะนี้คณะวิศวะเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหนุ่มหล่อนะ แล้ววิศวะจุฬาด้วยนะคะแล้วบางคนอาจจะเอ๊ะเกี่ยวอะไรกับคนพิการนะคะพี่นัทเพื่อนพลอยคนนี้เนี่ยมองไม่เห็นค่ะเป็นคนตาบอดแล้วก็ไม่ใช่ว่าเรียนจบวิศวะแล้วเพิ่งมาตาบอดนะคะแต่ว่าเขาผ่านเส้นทางของการเรียนวิทยาศาสตร์ผ่านการเรียนวิศวะผ่านเส้นทางต่างๆจนมาเป็นนักโปรแกรมเมอร์ในทุกวันนี้เนี่ยเรียกว่าด้วยการที่มองไม่เห็น
6: ค่ะ
7: เขาผ่านมาได้ยังไงวันนี้เราจะชวนมาพูดคุยกันนะคะ
6: ค่ะวันนี้ก็แค่ฟังเกริ่นนี่ก็ต้องคุยแล้วค่ะขอพบกับนะคะน้องวินค่ะปุณพจน์เอื้อภลิษานะคะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
6: โอ้โหเสียงนี่ก็หล่อแล้วนะใช่ไหม
7: ความหล่อนี้มันห้ามไม่อยู่จริงๆขอบคุณวินมากๆเลยที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการเล็กๆของเรานะคะแล้วก็จริงๆพลอยกับวินก็เรียกว่าอะไรเป็นจะเป็นเพื่อนไหมเป็นเพื่อน
6: เพื่อนต่างคณะคณะใกล้กัน
8: ใกล้กัน
7: จะเรียกเพื่อนหรือรุ่นน้อง
6: กับวิศวะ
7: อักษร
8: เราจริงๆเรารู้จักกันตั้งแต่สมัยตอนเรียนมัธยมเนอะแต่ว่ารุ่นเราห่างกันไปนิดนึงก็เลยแบบมันจะคาบเกี่ยวหน่อยแบบประมาณผมเรียนมัธยมอยู่พลอยเรียนปีหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ย
7: เพราะว่าวินเรียนช้ากว่ากำหนดนิดหน่อยนะคะเนื่องจากว่ามองไม่เห็นเดี๋ยวขอให้วินช่วยเริ่มต้นเล่านิดนึงค่ะว่าเรามองไม่เห็นตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็กลับมาสู่เส้นทางการเรียนเนี่ยยังไงเพราะว่าของวินเนี่ยน่าจะต่างจากเพื่อนคนมองไม่เห็นคนอื่นๆเยอะเหมือนกันเพราะว่าบางคนก็อาจจะเรียนตามเกณฑ์อย่างพอเนี่ยเรียนตามเกณฑ์เพราะว่ามองไม่เห็นแต่กำเนิดแต่ของวินเนี่ยมองไม่เห็นทีหลัง
6: ค่ะ
7: เป็นยังไง
8: ได้ครับผมก็อาจจะเกริ่นก่อนโน้ว่าปัจจุบันเนี่ยผมมองไม่เห็นแบบเขาเรียกว่าอะไร blindness without light perception เนาะก็คือตอนนี้แบบไม่เห็นเลยสนิทเลยแต่ว่าตอนตั้งแต่แรกเกิดอะครับผมยังมองเห็นอยู่นิดหน่อยอาจจะเรียกว่าเป็น low vision ก็ได้พอเหมือนได้ข่าวที่บ้านเล่าให้ฟังว่าตอนที่เกิดมาเนี่ยก็ยังเห็นสองข้างอยู่ครับข้างซ้ายชัดกว่าข้างขวาด้วยไม่รู้เขาเทสกันยังไงตอนนั้นผมจำความไม่ได
6: ้
8: แต่ว่าเหมือนพอเรา พอเราอยู่ไปสักพักเนี่ยเอ้ยเกิดมา14วันเนี่ยที่บ้านก็เหมือนหมอก็ตรวจเจอว่าเออผมน่าจะมีแบบภาวะแบบความดันตาสูงน่าจะเป็นต้อหินอะไรแบบนี้ครับผมตอนนั้นก็คือเหมือนอันนี้คือจากที่บ้านเล่าให้ฟังเนาะก็เหมือนอาจารย์แพทย์ตอนนั้นอ่ะก็น่าจะเป็นของทางจุฬามั้งหรือผมไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนั้นน่ะเหมือนมีเสนอว่าแบบให้ผมแบบทำการใส่ท่อในตาเพื่อที่จะลดความดันเนาะเป็นเหมือนกับเคสแรกๆที่มีการใส่เพราะว่าเหมือนเทคโนโลยีนี้มันอาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้ขนาดนั้นเหมือนมันเพิ่งจะวิจัยผ่านการวิจัยมาอะไรเงี้ยครับผมก็เหมือนน่าจะเป็นแบบเคสสตัดดี้เพชั่นแรกๆที่แบบลองรักษาวิธีนี้เนาะมันก็แบบโอเคลดความดันตามันก็ลดลงมาได้แหละแต่ว่าเหมือนสภาพที่เราเป็นต้อหินนะมันก็ยังอยู่เนาะพอเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆครับผมตัวตาที่เรามีเนี่ยมันจะเสื่อมสภาพลงเรื่อยๆแบบเหมือนตามันจะขุ่นลงอ่ะแล้วเราต้องแบบไป
7: มัว
8: มันผมมาจำความรู้สึกที่มันมัวไม่ได้แต่ว่าเหมือนคุณหมอบอกว่าเออเนี่ยพอตามันเสื่อมสภาพจนระดับหนึ่งอ่ะเราจะต้องเปลี่ยนกระจกตาใหม
6: ่ค่ะ
8: ซึ่งเมื่อก่อนนะครับการเปลี่ยนกระจกตาเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากแล้วก็กินเวลาเนาะมันเหมือนต้องแบบไปเข้าเวทิ้งลิสต์ของ
6: ใช่
8: สภากาชาดไทยอะไรแบบนี้แล้วก็เหมือนสมัยก่อนที่ผมเป็นอ่ะคือผมเป็นเด็กด้วยดังนั้นแปลว่าเรื่องแบบความเข้ากันได้อ่ะมันก็จะยากกว่าของผู้ใหญ่อ่ะจะต้องใช้ตาที่แบบอยู่ในช่วงอายุเดียวกันอะไรแบบนี้ทำให้ไอ้ตาข้างซ้ายผมใช่ครับทำให้ตาข้างซ้ายผมเนี่ยเปลี่ยนไม่ทันเนาะมันก็เลยแบบมองไม่เห็นไปน่าจะช่วงประมาณ5ขวบทีนี้ตาข้างขวาผมเนี่ยก็ยังมองเห็นอยู่นิดหน่อยพอใช้ชีวิตได้แต่อาจจะแบบยังอ่านหนังสือไม่ได้หรืออะไรแบบนี้นะครับช่วงนั้นน่ะเหมือนที่บ้านผมมาโฮมสกูลก็คือเหมือนสอนที่บ้านเองเพราะว่าพอเราอยู่ต่างจังหวัดเนาะแล้วก็เหมือนที่บ้านน่ะไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกระบบสนับสนุนคนพิการเท่าไหร่เมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วมันก็อาจจะยังไม่ค่อยแพร่หลายด้วยครับก็ปรากฏว่าพอเราไปสมัครเข้าโรงเรียนที่ไหนเนี่ยเขาก็ไม่รับครับเพราะว่าเรามีเหมือนมีความต้องการพิเศษว่าเอ้ยต้องหยอดตาทุก2ชั่วโมงนะต้องมีการแบบหยอดตาตัวนี้ตามลำดับอันนี้แล้วต่อด้วยอันนี้อีก15นาทีให้หลังอะไรแบบเนี้ยครับ
7: ค่ะ
8: ทำให้ที่บ้านผมเหมือนจะเลือกโฮมสกูลผมไปในช่วงแรกแล้วก็ผมเพิ่งจะมาได้เข้าโรงเรียนน่าจะช่วงประมาณ9ขวบ
6: ค่ะ
7: ที
8: ่ครับที่เป็นโรงเรียนวัดแถวบ้านครับโรงเรียนวัดท่าเสาเนาะเหมือนตอนนั้นน่ะทางโรงเรียนน่ะมีการเปิดโปรแกรมพัฒนาเด็กผู้มีความต้องการพิเศษพอดีก็คือเหมือนรุ่นที่เข้ากับผมตอนนั้นน่ะก็จะมีผมที่เป็นเด็กตาบอดเนาะจะมีน้องอีกคนนึงที่แบบเป็นหูด้วยแล้วก็จะมีน้องอีกคนนึงที่เป็นเหมือนที่เป็นสายตาเหมือนกันแต่ว่าเป็นขาด้วยแล้วก็มีน้องที่เป็นเหมือน
7: เยอะ
8: ที่แบบใช้มือไม่ได้ด้วย
7: ก็หลายอาการ
6: คือเป็นผู้พิการหลากหลายว่างั้นใช่ไหมคะ
8: ค
7: ่
8: ะ
7: แล้วทีนี้พอเราเริ่มต้นเรียนอย่างนั้นแล้วมันมาสู่การที่เข้าสู่ระบบการเรียนแบบมาที่โรงเรียนสอนคนตาบอดหรือแบบเข้าสู่วงการคนตาบอดเนี่ยยังไง
8: ถ้าเล่าแบบรวบรัดก็คือผมก็เรียนที่โรงเรียนเนี้ยครับไปจนประมาณป.4เนาะสมัยก่อนก็ยังมองเห็นก็จะใช้แบบพวกกล้องส่องทางไกลกล้องอ่านหนังสือแว่นขยายอะไรอย่างนี้ไปใช่ไหมครับแต่พอป.4เนี่ยเหมือนหมอบอกว่าผมมีพังผืดในตาอยากตัดออกไหมถ้าตัดเนี่ยมีโอกาสเฟลนะแต่ว่าถ้าไม่ตัดอ่ะอนาคตเฟล 100% นะ
7: ตัดตอนนี้ยังมีโอกาสจะเห็นอยู่เก็บไว้ได้หน
8: ่อยถ้าตัดตอนนี้อาจจะเฟลหรือถ้ามันออกมาบวกก็อาจจะเห็นไปยาวๆแต่ถ้าไม่ตัดอนาคตก็ 100% นะอะไรเงี้ย
6: ก็เลยเสี่ยงตัดดีกว่า
8: ที่บ้านผมก็เสี่ยงตัดครับทีนี้ตัดแล้วปรากฏจึ๊บโอ้ยโยนเหรียญมาออกก้อยสรุปก็คือมันเฟลเนาะ
7: ไม่เห็น
8: นับแต่วันนั้นเราก็พยายามซ่อมมันแหละแต่ว่ามันเฟลไปแล้วมันก็เลยมองไม่เห็นใช่ไหมครับทีนี้พอมองไม่เห็นช่วงแรกอันนี้จะตรงนี้จะยาวนิดหนึ่งครับช่วงแรกเหมือนที่บ้านผมยังไม่ค่อยรู้จักคนตาบอดเนาะช่วงแรกชีวิตผมมันจะแบบค่อนข้างเหมือนกับเป็นคนตาบอดที่บ้านไม่ปล่อยไปไหนครับคือผมไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคนตาบอดเลยที่บ้านผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ผมแบบนอนอยู่เฉยๆที่บ้านไม่ได้ให้ทำอะไรแบบเนี้ยครับ
6: เพราะเขาก็เป็นห่วงด้วยแหละใช่ไหมแล้วเราก็ยังเด็กด้วยใช่ไหมคะค
8: ่
6: ะ
8: ใช่ครับแต่มันมีจุดเปลี่ยนอยู่นิดนึงครับตรงที่เมื่อก่อนผมจะเป็นคนชอบฟังรายการวิทยุอันนี้อาจจะเล่าข้ามไปนิดนึงแต่ว่าผมอ่ะเหมือนกับ หมือนกับมีความชอบคอมพิวเตอร์มานิดนึงตั้งแต่ช่วงเด็กๆและช่วงประมาณ9ขวบ10ขวบเนี่ยแต่สมัยนั้นมันยังใช้ตามองได้ใช่มั้ยครับทีนี้พอเราตาบอดปุ๊บเนี่ยเราก็มองคอมพิวเตอร์ไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับคอมต่อมาแต่ว่าผมมายังชอบแบบดูทีวีฟังวิทยุอยู่เนาะแล้วมันมีวันนึงครับที่ผมได้ฟังรายการนึงจำชื่อรายการไม่ได้แต่เหมือนมันจะเป็นรายการช่อง101เมกะเฮิรตซ์สักอย่างหนึ่ง
9: ช่องของเราหรือเปล่านั้นเนี่ย
8: ช่องใกล้เคียงครับช่องใกล้เคียงค
9: ่ะ
8: มันจะเหมือนตอนวันนั้นเป็นรายการข่าวครับมีผู้ประกาศข่าว2คนเขาคุยกันครับเขาคุยกันด้วยท็อปิกเรื่องไอทีนี่แหละแล้วก็มีคนนึงครับเขาพูดขึ้นมาว่าเออเนี่ยคุณรู้ไหมผมเคยคุยกับคนตาบอดผ่าน MSN ด้วยนะช่วงสมัยนั้นยังเป็น MSN อยู่
9: บอกอายุเลยค่ะ
8: อุ้ย
9: ค่ะ
8: ครับแล้วเขาก็แบบเขาก็คุยกันเออเนี่ยเอ้ยทำไมคนตาบอดเขาถึงคุย MSN ได้ล่ะอ๋อคนนั้นน่ะเขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาอ่ะใช้โปรแกรมชื่อว่าตาทิ
9: พ
8: ย์ทำให้ผมก็เกิดความสงสัยตาทิพย์มันคืออะไรนะผมก็ให้แบบที่บ้านผมลองไปหาซิไอตาทิพย์นี่มันคืออะไรหาไปหามาได้เจอกับสมาคมคนตาบอดครับเลยเป็นแบบครั้งแรกที่บ้านผมได้รู้จักโลกของคนตาบอดเน
9: า
8: ะผมก็เข้าไปคุยที่สมาคมเขาก็สมัยนั้นเจอกับพี่เปียครับไพรเวทสถานสัตว์เนาะตอนนั้นพี่เปียก็แนะนำว่าเออเนี่ยมันสามารถแบบทำคอมพิวเตอร์ให้อ่านให้เราฟังได้นะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็แบบยกคอมไปให้ที่สมาคมเขาทำให้พี่เปียทำให้ครับแล้วผมก็กลับมาว้าวเรากลับมาใช้คอมได้เหมือนเดิ
9: ม
8: พอเรากลับมาใช้คอมได้เหมือนเดิมอะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราอยากทำมาแล้วกลับมาทำได้ใช่ไหมตอนนั้นผมก็เริ่มแบบเริ่มเหมือนกับมีแรงบันดาลใจและความฝันกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเน
9: า
8: ะ
9: ที่
8: บ
9: ้าน
8: ผมพร้อมจากโลกของคนตาบอดแล้วที่บ้านผมก็เอาผมไปฝากไว้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพครับผมทำให้ผมได้กลับมาเรียนหนังสืออีกครั้งนึงตอนนั้นน่าจะอายุ15แล้วครับ
9: ซึ่งความฝันของเราเป็นอะไรคะตอนนั้น
8: ความฝันของผมเมื่อก่อนเนี้ยผมรู้สึกผมชอบคอมพิวเตอร์เนาะแล้วผมก็อยากทำงานอะไรที่มันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เมื่อก่อนผมก็เข้าใจว่าเอ้ยเราอยากทำงานอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แหละเราจะเป็นแบบเป็นโปรแกรมเมอร์ก็ได้จะเป็นแบบกราฟิกดีไซเนอร์ก็ได้เมื่อก่อนยังมองเห็นเนาะจะเป็นแบบแอนิเมเตอร์ก็ได้อะไรคือเมื่อก่อนผมค่อนข้างจะแบบว่าไปเรื่อยอะแบบทำไปเรื่อยเขียนกงเขียนเกมเมื่อก่อนมันจะมีโปรแกรมชื่อ RPG Maker แล้วผมก็เล่นไปเรื่อยเปื่อยเน
9: า
8: ะรู้สึกเอ้ยทำอะไรก็ได้ที่แบบว่าเราร
9: ู้
8: ส
9: ึ
8: กว่าเราได้ใช้คอมครับ
9: โอเคทีนี้พอตอนอายุ15ปีกลับมาที่โรงเรียนมาเริ่มเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเราเรียนชั้นไหนคะตอนนั้น
8: ตอนนั้นเข้ามาเป็นป.4ครับ
9: มาเริ่มที่ป.4
8: เพราะว่าตอนโรงเรียนเก่าเขาแบบตอนนั้นผมยังไม่จบป.4เนาะแล้วก็ไปผ่าตัดก็เลยกลับมาเรียนป.4ใหม่
9: แล้วจากวันนั้นที่เริ่มที่ป.4มันมาเข้าสู่เส้นทางสายวิทย์ยังไงบ้างจากที่เราความสนใจเรื่องคอมพิวเตอร์มันเป็นแค่ความสนใจอะมันมากลายเป็นความรู้ความเชี่ยวชาญของเราอันนี้ยังไง
8: จากความสนใจอะครับผมมันก็เราเริ่มอยากอยู่กับมันเรื่อยๆเนาะพอผมรู้ว่าเอ้ยเราสามารถใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอได้เราสามารถกลับมาเรียนรู้อะไรที่เมื่อก่อนเราเคยอยากเรียนอะแต่ว่ามันไม่ทันนะเราแบบมองไม่เห็นไปก่อนเราก็กลับมาเรียนใหม่ครับช่วงสมัยช่วงตอนผมอยู่ป.4 ป.5 ป.6 อะผมก็ในฉากที่เป็นโรงเรียนแล้วกันอะผมก็เรียนหนังสือไปเนาะเป็นบทเรียนสามัญคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ใดๆว่าไปแต่ในฉากหลังเนี่ยผมจะเป็นคนแบบชอบหาความรู้ด้วยตัวเองเนาะผมก็มานั่งหาความรู้ว่าไอ้คอมพิวเตอร์นี่มันทำอะไรได้บ้างไอ้การเขียนโปรแกรมนี่มันเป็นยังไงพอถึงตอนนั้นมาท้ายผมแบบเจออุปสรรคอะไรอันนึงที่แบบว่าใหญ่มากๆตอนสมัยประมาณป.5ครับ
9: ค่ะซึ่งก็คืออายุ16ปีเนาะตอน
8: ใช่ใช่ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยถ้าให้บอกตามตรงก็คือพวกเรื่องaccessibility หรือการเขียนเว็บให้เข้าถึงได้เนี่ยมันยังไม่ค่อยแค่หลายขนาดนั้นครับช่วงสมัยแบบ20เกือบ20ปีที่แล้วเนาะสิ่งที่ผมพบก็คือเว็บภาษาไทยที่เขาแบบสอนใช้คอมหรือสอนเขียนโปรแกรมหรือสอนทำอะไรใดๆกันเนี่ยมันเป็นรูปซะส่วนใหญ
9: ่ค่ะ
8: มันเป็นรูปซะส่วนใหญ่มันจะเป็นประมาณว่าเนี่ยครับเราพิมพ์ตามนี้กราฟิกแล้วเราก็กดตามนี้กราฟิก
9: มันจะอ่านว่ากราฟิกแต่เราไม่รู้ว่ากราฟิกอะไร
8: ช่สมัยนั้นแบบไม่มี AI ไม่มีใดๆเนาะผมก็เลยทำยังไงดีนะเรียนภาษาไทยน่าจะไม่เวิร์กแล้วก็ประกอบกับช่วงนั้นนะผมแบบพอใช้อินเทอร์เน็ตได้นะผมก็เริ่มแบบดูไปเรื่อยเปื่อยในต่างประเทศนะครับมันจะมีกลุ่มที่เขาแบบคุยกันเรื่องนี้เลยโปรแกรมมิ่งแอลอ่ะมันแบบจะเป็นเหมือนกับว่ากลุ่มที่คนตาบอดคุยกันเรื่องเขียนโปรแกรมอ่ะผมก็ไปดูว่าเอ้ยเขาเขียนกันได้ยังไงเขาเรียนกันได้ยังไงอ๋อเขาอ่านหนังสือได้เพราะว่าเมื่อก่อนในต่างประเทศอ่ะมันจะมีพวกหนังสืออีบุ๊กอะไรพวกนี้ซึ่งมันยังพอสแกนอ่านได้มันยังพอแบบว่าที่เราจะแบบเอาเท็กซ์มันออกมาได้เป็น TXT อะไรอย่างงี้ที่เราสามารถอ่านโค้ดโปรแกรมได้อยู่ทำให้ตอนนั้นนะผมตัดสินใจว่าไม่ได้แล้วตัวเองจะต้องเรียนภาษาอังกฤษเราไม่อ่านภาษาอังกฤษก็ได้
7: ช่วงความรู้มันจะได้กว้างขึ้นที่ผมแบบค่ะ
8: ช่วงป.5ผมเลยเริ่มเรียนภาษาอังกฤษจริงจังครับผม
6: แล้วเราเลือกยังไงให้เข้าได้ที่วิศวะจุฬา
8: หลังจากนั้นเนาะเวลาก็ผ่านมาได้จนถึงมัธยมเนาะมัธยมผมก็ยังมีความชอบคอมอยู่เนาะก็เลยตั้งใจที่จะเรียนสายวิทย์คณิตครับผมทีนี้พอเราเรียนสายวิทย์คณิตแล้วครับเราก็มันจะมีพวกเรื่องการสอบเข้าเนาะถามว่าทำไมถึงเลือกวิศวะจุฬาอาจจะเป็นเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันหนึ่งคือผมรู้สึกว่ามันเป็นที่ที่เราจะได้พัฒนาตัวเองได้ครับผมเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเราได้อยู่ท่ามกลางคนที่แบบมีความสามารถอะเราก็จะสามารถพัฒนาไปได้ตามกลุ่มแบบที่เราอยู่เนาะแล้วผมรู้สึกว่าช่วงนั้นอะเหมือนผมจะอยู่ในโครงการมันจะเป็นโครงการเขาเรียกว่าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพของสวทช.ครับ
7: มันเป็นโครงการ
8: มันจะเป็นเหมือนโครงการที่แบบเราเอาเด็กที่แบบมีศักยภาพไปเข้าค่ายครับผมแล้วก็พอผมได้เข้าโครงการเนี้ยเนาะเราก็เหมือนได้เจอแบบเพื่อนที่แบบเป็นเด็กวิทย์เต็มไปหมดเลยแล้วเหมือนกับแต่ละคนน่ะมันก็จะมีแพชชั่นใช่ไหมครับผมก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากอยู่ท่ามกลางคนที่มีแพชชั่นแบบนี้เนาะผมก็เลยตอนนั้นมันมีแบบช้อยหลายอันเหมือนกันเนาะที่ผมเลือกแต่ว่าผมเลือกวิศวะจุฬามาอันดับหนึ่งเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นผมคิดว่าผมน่าจะเจอแพชชั่นแรงๆแบบนี้เยอะที่สุดครับ
7: ซึ่งโครงการที่เราเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นของคนทั่วไปเลยใช่ไหมคะเด็กทั่วไปไม่ใช่เด็กตาบอด
8: ใช่ๆครับใช่
7: แล้วเราเจออุปสรรคอะไรบ้างคะในเรื่องของการเรียนวิทย์เพราะว่าสำหรับในมุมของพลอยเพราะก็รู้สึกว่าการเรียนวิทย์ของคนตาบอดเนี่ย
6: ก็ยากนะ
7: มันไม่ได้ง่ายเนาะมันต้องมีคนที่สอนเป็นมันต้องมีสื่อการเรียนการสอนประมาณหนึ่ง
8: ใช่ครับ
6: ค่ะ
8: ผมรู้สึกว่ามันต้องอาศัยทั้งแบบเป็น mindset ของคนสอนด้วยแล้วเราก็ต้องแบบมี mindset ของการที่เราอยากเรียนด้วยอะครับ
7: ซึ่ง mindset นั้นคืออะไรคะ
8: อยากรู้เนาะเหมือนความที่เราอยากรู้อยากทำอยากเรียนให้ได้นะจุดเนี้ยเน
7: า
8: ะ
7: mindset คนเรียนจะต้องอ
8: ันเน
7: ี้
8: ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะคุยกับคนที่สอนแล้วเนาะถ้าเกิดคนที่สอนแล้วเขามี mindset แบบอยากลองสอนเหมือนกันน่ะมันก็จะคลิกกันได้ครับซึ่งพอมันคลิกกันได้เราจะสามารถเหมือนกับพยายามหา alternative way เนาะบางอย่างอ่ะมันไม่สามารถที่จะเรียนได้ด้วยการทำแบบคนปกติเช่นอย่างเมื่อก่อนเนี่ยพอเราเรียนเรื่องอะไรที่มันต้องใช้ภาพเยอะๆเช่นอาจจะเป็นเรื่องการหักเหของแสงก็ดี molecular orbital ก็ดีเป็นเหมือนกับรูปทรงของโมเลกุลนะเนาะไอ้พวกเนี้ยมันใช้การมองค่อนข้างเยอะเนาะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยไอ้พวกเนี้ยเราเรียนเองไม่น่าได้เราก็ต้องไปหาถามจากอาจารย์หรือถามจากครูแล้วเราก็ต้องให้ครูแบบช่วยอธิบายให้อาจจะมีการวาดรูปอาจจะใช้มือใช้ท่าทางอะไรพวกนี้ประกอบอะครับผมซึ่งอันนี้ก็สมัยมัธยมเนาะซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็นำมาใช้ต่อในมหาลัยได้ด้วยครับเพราะว่าเหมือนพอเราเรียนมหาลัยแล้วเนาะในคณะวิศวะก็ดีเนี่ยมันก็จะมีวิชาหลากหลายเลยที่เราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าคนตาบอดไม่น่าจะเรียนได้เช่นแบบถ้าเป็นวิศวะใช่ไหมครับมันจะมีพวกวิชาเขียนแบบทางวิศวกรรมแบบนี้หรือว่าวิชาการทดลองทางเคมีแบบนี้หรือว่าวิชาดิจิตอลเซอร์กิตแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งไอ้พอเวลาเราเจอวิชาอะไรพวกเนี้ยเราก็ต้องมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากเรียนวิชานี้ให้ได้ว่ะแล้วเราก็ไปคุยกับอาจารย์ อาจารย์ครับผมอะอยากเรียนวิชานี้ครับแต่ว่าผมอะไม่สามารถทำแบบนี้แบบคนปกติได้ถ้าเกิดว่าเรามาลองหาแบบทางที่ผมจะเรียนได้ด้วยกันดีไหมครับแบบนี้อาจารย์ก็อาจจะเสนอมาเอ้ยลองใช้นี้ไหมผมคิดว่าอันนี้อาจจะได้นะครับอาจารย์ผมก็อยากเสริมอันนี้เข้าไปด้วยได้ไหมครับอะไรแบบนี้เนาะอย่างเช่นวิชาวาดแบบทางวิศวกรรมเนาะแล้วก็มีการแบบปรับบทเรียนเนาะแทนที่ปกติเขาต้องไปวาดบนกระดาษใช่ไหมครับสมัยตอนนั้นเราก็แบบไปรีเสิร์ชกันว่าเอ้ยมันมีอะไรที่แบบคนตาบอดสามารถวาดได้บ้างแล้วเราก็ไปเจอกระดานเล่นเส้นนะไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้เขายังมีใช้กันอยู่หรือเปล่าเราก็เอากระดานเล่นเส้นเนี่ยมาปรับทำเป็นแบบ ตะกริดลงไปแล้วก็ใช้ไหมพรมเป็นเส้นอ่ะเพราะเราบอกว่าวิจุดประสงค์ของวิชามันคือต้องการให้เราสามารถที่จะคิดในหัวได้ว่าถ้ามันเป็นชิ้นส่วน3มิติแบบนี้เวลาเราทำไดเซคชันเราผ่ามันออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงซึ่งการใช้กระดาษเนี้ยมันสามารถที่ทำให้อาจารย์สามารถบรรลุเหมือนกับจุดประสงค์การสอนได้แล้วก็จะปรับอย่างนี้กันไปเรื่อยๆครับ
7: ซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนกับ
6: มันดีไซน์ร่วมกัน
7: การที่คนตาบอดจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเนี่ย
6: ก็ไม่ได้ง่าย
7: มันไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเราเรียนไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราเจอปัญหาแล้วเราแก้ไขปัญหาร่วมกันไหมมันอยู่ที่ว่าเราไปออกแบบนวัตกรรมไปออกแบบวิธีการไปออกแบบสื่อการเรียนการสอน
6: ก็อยู่ที่ผู้สอนด้วยใช่ไหมคะที่จะร่วมมือร่วมใจกันถ้าเกิดครูไม่อยากทำเราก็คงไม่ได้เอาอย่างนี้ค่ะวินก็คือว่าพอเราเข้ามาอยู่ในวิศวะเรียบร้อยตอนนั้นน่ะมันมีปัญหาใช่ไหมเราก็ต้องโคกับอาจารย์หาวิธีอะไรจนตอนเนี้ยวินจบแล้ววินได้เอาวิชาความรู้ต่างๆเนี่ยมาใช้เพื่อที่จะให้รุ่นน้องๆเราได้แบบไม่ต้องมีอุปสรรคเหมือนเราได้มั้ยมีมั้ยคะ
8: ในส่วนของทักษะที่ผมเรียนมาเนาะก็หลังจากจบมาแล้วครับแล้วก็1เราได้ใช้ในการประกอบอาชีพเนาะทำให้เหมือนตัวเราอ่ะสามารถที่จะทำงานได้เหมือนคนปกติเนาะอันนี้คือข้อที่1เนา
6: ะ
8: ส่วนอีกข้อนึงที่ผมได้ใช้ก็คือเหมือนเราได้เอาความรู้ทักษะพวกนี้ครับมาช่วยในการปรับปรุงพวกระบบอะไรต่างๆที่ปกติคนตาบอดอาจจะใช้ไม่ได้หรือใช้ยากให้คนตาบอดเราสามารถใช้ได
6: ้
8: ง่ายขึ้นครับก็อาจจะเป็นการคุยกับทางองค์กรต่างๆน
6: ะ
8: ผมก็อาจจะเหมือนเป็นเอ็กซ์เพิร์ทคนหนึ่งที่สามารถที่จะให้ข้อมูลเขาได้ทั้งในแง่ของคนตาบอดที่เป็นผู้ใช้แล้วก็นักพัฒนานะครับผมเอาความรู้เหล่านี้นะไปช่วยน้องๆโดยการไปเป็นแบบเหมือนแอดโวเคทนะครับมันจะมีน้องๆที่แบบว่าอยากเรียนสายวิทย์เหมือนผมหรือว่าอยากที่จะเข้ามาสู่วงการการเขียนโปรแกรมแบบผมเนี่ยซึ่งบางทีเขาอาจจะไม่รู้นะว่าเราจะต้องผ่านมายังไงเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมจะใช้วิธีเหมือนที่บอกครับเราก็ต้องไปหาข้อมูลแล้วก็เอาวิธีต่างๆมานั่งคุยกับอาจารย์อะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเหมือนบางคนเนี่ยถ้าเขาแบบยังไม่มีข้อมูลตรงเนี้ยบางทีเขาอาจจะไม่สามารถไปคุยกับอาจารย์หรือว่ามหาลัยได้ผมก็อาจจะเป็นเข้าไปช่วยตรงจุดนี้ได้ในบางกรณีครับผม
7: ค่ะทำให้ข้อมูลมันมีเพิ่มมากขึ้นว่าในเมื่อเราเป็นคนที่เดินมาก่อนแล้วบนเส้นทางถนนสายนี้เนาะเราก็จะมีคนอื่นๆที่จะเดินตามมาบนเส้นทางถนนนี้ได้ง่ายขึ้น
6: ผลงานของวินในลักษณะแบบนี้มีบอกได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้าง
8: อาจจะมีในช่วงแรกครับผมที่ผมทำงานกับเป็นบริษัทหนึ่งเนาะบริษัทที่ว่า Vulcan Coalition นะครับผมซึ่งเป็นบริษัทที่เขามีความตั้งใจที่จะทำให้คนพิการมีอาชีพเนาะโดยการที่นำคนพิการเนี่ยมาเป็นเหมือนกับใช้ฝึก AI หรือว่าใช้ในการสร้างข้อมูลในTech Industry อะครับผมในแบบในวงการเทคเนา
6: ะ
8: ซึ่งการที่จะทำให้คนพิการหลายประเภทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดคนหูหนวกหรือว่าคนที่แบบมีปัญหาทางร่างกายเนี่ยมาทำงานแบบนี้ได้ครับเราจะต้องมีการออกแบบระบบที่รองรับบุคคลทุกรูปแบบเนาะผมก็ได้มีส่วนเข้าไปช่วยทางวอลแคนในช่วงแรกในการออกแบบระบบแล้วก็ในการพัฒนาระบบตรงส่วนนี้ครับผม
7: จนถึงตอนนี้เนี่ยค่ะเส้นทางที่ผ่านมาทั้งหมดของวินเนี่ยมีเรื่องไหนบ้างที่วินรู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจของวินที่เฮ้ยเราได้ผ่านความยากลำบากตรงนั้นมาแล้วเราวันนี้เราเอาชนะมันมาได้จนถึงจุดที่เราสามารถไปส่งต่อความรู้หรือนำความรู้ตรงนี้มาใช้ประโยชน์ได้แล้วเนี่ย
8: ถ้าภูมิใจกับตัวเองผมอาจจะนึกออกอยู่2 อย่างครับอย่างแรกคือเราอาจจะภูมิใจที่เราไม่ล้มเลิกไปกลางทางเนาะเพราะว่าเหมือนจริงๆอุปสรรคที่เราเล่ามาครับพอเล่ามาในตรงนี้มันอาจจะดูน้อยเนาะแต่จริงๆตั้งแต่แบบเริ่มเดินทางเลยเนี่ยมันมีส่วนที่อาติดขัดมากมายเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการสอบมันเหมือนกับมีหลายๆจุดมากที่ทำให้เราแบบรู้สึกว่าแบบเอ้ยหรือว่าเราไปทางอื่นก็ได้ไหมแบบทางอื่นที่เขาแบ เคยไปกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือเหมือนหรือแม้กระทั่งบางผู้ใหญ่บางคนก็บอกว่าเออเนี่ยทำไมเราไม่ไปอันนี้ล่ะพี่คนนี้เราเขาก็ไปอันนี้แล้วประสบความสำเร็จนะแต่เอ้ยมันไม่ใช่ทางที่เราชอบอ่ะมันไม่ใช่ทางที่เราคิดว่าถ้าเราไปแล้วเราจะอยู่กับมันได้อะไรเงี้ยครับผมก็เลยอาจจะภูมิใจกับตัวเองที่เอ้ยอย่างน้อยเนี่ยเราก็ไม่ล้มเลิกไปกลางทางเน
6: าะ
8: ผมเชื่อว่าถ้าเราพยายามกับสิ่งใดสักสิ่งหนึ่งอะครับผมสุดท้ายเราอาจจะได้มันหรือไม่ได้อันเนี้ยไม่มีใครตอบได้แต่ว่าสิ่งที่เราทำมาระหว่างทางเนี่ยเราได้แน่นอนเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งที่เราได้ก็คือเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เรามีความสุขในสิ่งที่เราวาดฝันไว้ครับผมส่วนอีกเรื่องนึงอาจจะเป็นการที่พอเราได้มาอยู่ตรงจุดนี้ครับผมเรามีความรู้เรามีทักษะเพียงพอที่เราจะไปช่วยพัฒนาวงการของคนพิการในด้านอื่นที่กำลังมีประเด็นปัญหาอยู่เช่นแบบอาจจะเป็นเรื่องการเข้าถึงต่างๆอาจจะเป็นเรื่อง universal design ต่างๆที่เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้ครับผมก็รู้สึกว่าเอ้ยพอเรามีความรู้อะเราสามารถเวลาที่เราไปคุยหรือว่าเวลาที่เราไปบรรยายหรือว่าไปอธิบายให้กับองค์กรต่างๆฟังอ่ะเราสามารถบอกเขาได้ถึงทั้งปัญหาที่มีแล้วก็วิธีการแก้ด้วยเนาะเพราะบางทีเนี่ยเวลาเราไปคุยเราก็จะบอกว่าปัญหานี้มันใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าบางทีเราไม่ได้มีทางแก้ไปให้เขาเนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบมีทรัพยากรที่จะไปหาทางแก้มันแต่ว่าเราอ่ะมีทั้ง
6: ประสบการณ
8: ์ที่เราสามารถแก้เขาได้ด้วยของเราสุขอันนี้มันก็สามารถช่วยวงการแบบคนตาบอดได้เหมือนกันครับผม
6: ค่ะก็ถือว่าเป็นบุคลากรนะที่มีคุณค่านะคะแล้วก็สิ่งที่วินได้ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่วินตั้งใจล่ะแล้วก็ไม่ยอมแพ้นะคะ
7: เขาก็เรียกว่ามันเป็นอยู่ในจุดที่เราสำเร็จแล้วสำเร็จจากสิ่งที่เราได้พยายามมาจนถึงวันนี้วันที่เราได้เป็นบุคลากรคุณภาพคนหนึ่งแล้วแหละที่ภาคภูมิใจในตัวเองได้อย่างเต็มที่เลย
6: แล้วก็พี่ก็เชื่อว่านะคะคุณผู้ฟังน้องๆพี่ๆนะคะที่ได้ฟังรายการของเราในวันนี้คงได้แรงบันดาลใจจากวินไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวินปุณพ
8: จน์
6: เอื้อภริษาค่ะวันนี้เวลาของเราหมดพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
10: เมื่อความพิการไม่ใช่กำแพงที่จะมาปิดกั้นชีวิตและความกล้าคือปีกที่จะทำให้เราโบยบินได้ไกลกว่าที่คิดเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการอย่างเข้าใจและมากกว่าที่เคยกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางพื้นที่เล็กๆที่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกคนดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและณัชนันท์พฤกษ์ไพบูลย์คุยกับผีเสื้อปีกบางยิ่งฟังยิ่งเห็นพลังของชีวิต
11: ฮัลโหลอยู่ไหนลูกจะกลับบ้านหรือยัง
12: เออรู้แล้วเดี๋ยวกลับแล้วนะยุ่งอยู่
13: อย่าเพิ่งรำคาญคำถามนี้ที่ต้องตอบประจำเพราะนี่คือวิธีบอกรักดีๆที่มีให้คุณเสมอ
11: เหนื่อยไหมกินอะไรมาหรือยัง
14: นี่ก็ดึกแล้วนะลูกยังไม่นอนอีกเหรออ
11: ยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมจะได้ทำให
14: ้เอหรือว่าไม่สบายหรือเปล่ากินยาหรือยังนะลูก
13: ทุกคำถามมีความห่วงใยทุกความใส่ใจเปี่ยมด้วยความรักอย่าลืมกล่าวตอบขอบคุณท่านเพื่อเพิ่มความผูกพันที่ดี
12: ขอบคุณนะคะแม่
13: สถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ส่งเสริมความรักและความห่วงใยในครอบครัว
10: นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติ
15: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมาย งานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
16: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
17: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
18: English please press 1
19: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
20: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
21: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
22: Tab to Read
21: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
22: Play Store และ App Store
20: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
21: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
23: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ยะลาดัน10โครงการ5ข้อเสนอชงครม.สัญจรแก้น้ำท่วมเมืองขยายทางวิ่งสนามบินเบตงพร้อมสร้างยะลาซิตี้ทาวเวอร์หอชมเมืองแลนด์มาร์คใหม่นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยในการประชุมเตรียมการรองรับครม.สัญจรจังหวัดสงขลาซึ่งมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานโดยระบุว่าจังหวัดยะลามุ่งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดคุณภาพชีวิตมั่นคงเกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อดูแลประชาชนกว่า 5.5 แสนคนและกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดอย่างต่อเนื่องโดยจังหวัดยะลาได้นำเสนอ10โครงการสำคัญที่มีความพร้อมดำเนินการทันทีวงเงินงบประมาณรวม 338.145 ล้านบาทมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมปรับปรุงระบบระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬานอกจากนี้จังหวัดยะลายังได้เสนอ5ข้อเสนอเชิงนโยบายและภาคเอกชนวงเงินรวมกว่า 4,308 ล้านบาทเพื่อยกระดับศักยภาพจังหวัดสู่ระดับภูมิภาคและนานาชาติสำหรับ10โครงการสำคัญที่มีความพร้อมดำเนินการทันทีมีดังนี้1ปรับปรุงสนามกีฬาจารุพัฒนาเทศบาลนครยะลา2ขุดลอกบึงแบเมาะเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย3ปรับปรุงถนนสีโลรถตลาดเก่าระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร4ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบือเละ5ก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดซอกตลิ่งคลองกาสังอำเภอบันนังสตา6ปรับปรุงคันกั้นน้ำฝั่งซ้ายตำบลยุโปอำเภอเมืองยะลาก่อสร้างคันกั้นน้ำระยะทาง 2.25 กิโลเมตร7คันกั้นน้ำคลองตาเซ่ฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ8ระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยผ่านน้ำเข้าสู่คูส่งน้ำธรรมชาติในตำบลลิดล9ขยายถนนพร้อมคูระบายน้ำและบ่อพักสายดารุสลามบ้านลิมุตท่าสาบสร้างโครงข่ายคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านตำบลท่าสาบและ10ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบระบายน้ำในเมืองเทศบาลเมืองสเต็งนอกส่วน5ข้อเสนอเชิงนโยบายและภาคเอกชนมีดังนี้1โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเบตงขยายทางวิ่งเป็น 2,500 เมตรและขยายลานจอดรองรับเครื่องบินขนาด180ที่นั่ง2โครงการพัฒนาด่านพรมแดนเบตงปรับปรุงอาคารด่านขยายช่องทางจราจรและสร้างถนนยกระดับ4ช่องจราจร3โครงการก่อสร้างหอชมเมืองยะลายะลาซิตี้ทาวเวอร์หน้าเขาลูกช้างเขาหัวล้านเพื่อเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยว4โครงการศูนย์กีฬาครบวงจร94ไร่เพื่อยกระดับสู่สนามมาตรฐานเอเชียแห่งแรกในภาคใต้และ5ข้อเสนอสิทธิประโยชน์ภาษีจากภาคเอกชนโดยเสนอเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 0% สำหรับโรงงานใหม่ในพื้นที่และให้สิทธิ์หักค่าใช้จ่ายประกันภัยก่อการร้ายได้2เท่าเพื่อจูงใจนักลงทุน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเ พื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนป้ายทะเบียนรถชำรุด
2: ตอกอะไรอะพ
1: ่ออ๋อพ่อกำลังเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถน่ะลูก
2: อ้าวมันก็เลขทะเบียนเดิมนี่พ่อเปลี่ยนป้ายทำไมคะ
1: โอ้โหลูกป้ายมันซีดจางขนาดนี้ขับออกไปเดี๋ยวตำรวจเรียกทำไงอะ
3: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวตำรวจเรียกตรวจได้นะคะเพราะหลายคนใช้รถมานานจนแผ่นป้ายทะเบียนเกิดชำรุดซีดจางจนแทบมองไม่เห็นตัวเลขแบบนี้จะมีความผิดตามกฎหมายนะคะเพราะรถที่จดทะเบียนแล้วจะต้องแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายครบถ้วนนะคะหากรถคันใดใช้แผ่นป้ายทะเบียนที่ไม่สามารถมองเห็นตัวเลขได้ชัดเจนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทค่ะซึ่งเราสามารถขอแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ได้ที่กรมการขนส่งทางบกนะคะ
2: มาพ่อเดี๋ยวหนูช่วยเองตอกตรงไหนบอกมาเลยจ้า
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: ดเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: บ้านริมน้ำยกของขึ้นที่สูงปภ.แจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่25ถึง29สิงหาคมนี้เป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและคาดว่าจะมีผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งและระดับน้ำในแม่น้ำคลองเพิ่มสูงขึ้นอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและลำคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงดังนี้ได้แก่ปทุมธานีอำเภอเมืองและอำเภอสามโคกนนทบุรีอำเภอเมืองปากเกร็ดอำเภอบางกลวยนครปฐมอำเภอบางเลนนครชัยศรีอำเภอสำพรานสมุทรสาครทุกอำเภอสมุทรสงครามทุกอำเภอสมุทรปราการอำเภอเมืองพระสมุทรเจดีย์พระประแดงและอำเภอบางบ่อกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ประสานแจ้ง6จังหวัดภาคกลางได้แก่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมทะเลหนุนสูงขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองเช่นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ริมแม่น้ำและจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประชาชนสามารถติดตามข่าวสารแจ้งเตือนภัยที่แอปและแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: สวัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับคุณผู้ชมครับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่เชียงใหม่ส่วนใหญ่ต้องแบ่งเวลาแวะเวียนมาที่อำเภอสันกำแพงเพื่อมาเยี่ยมชมและก็ซื้อร่มบ่อสร้างเป็นของที่ระลึกกลับไปครับ
1: ครับร่มบ่อสร้างทำมาประมาณเกือบร้อยปีก่อนแล้วนะครับ
2: ครับ
1: ครับท่านภูบาอินทาท่านนำความรู้มาเผยแพร่ให้ชาวบ่อสร้างนะครับทำร่มสมัยก่อนนี่จะเป็นการใช้ทำใช้เองในครอบครัวแล้วก็ถวายครับครับปัจจุบันเราก็มีการพัฒนารูปแบบนำวัสดุอย่างอื่นมาทดแทน
0: ด้วยการเริ่มเป็นกระดาษใช่ไหมครับ
1: ครับเป็นกระดาษสายอย่างเดียวปัจจุบันเราก็ทำเป็นผ้าเพผ้าฝ้าย
0: ครับกว่าจะเป็นร่มบ่อสร้างที่สวยๆแบบนี้เรียกได้ว่าต้องประดิษฐ์ประดอยกันอย่างพิถีพิถันเลยล่ะครับคำว่าประดิษฐ์ประดอยเป็นอีกคำหนึ่งที่หลายคนยังเขียนผิดอยู่บ่อยๆครับ
3: มั่นใจทำหนังสือมาค่ะไม่มั่นใจ
4: ก็ตัวกัลลันเป็นตัวธนาคารทอฐานใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่มีตัวกัลลันเนี่ยมันต้องออกเสียงถะ
5: น่าจะถูกนะคะ
6: มั่นใจค่ะอ่านหนังสือบ่อย
0: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าประดิษฐ์ประดอยหมายถึงบรรจงทำให้งดงามและละเอียดละออยิ่งขึ้นใช้ว่าประดอยก็ได้คำว่าประดิษฐ์ประดอยต้องเขียนแบบนี้ครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้รายการสายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
7: เผาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
8: แม่ครับแม่ครับทำไมเราต้องรักและเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยครับ
9: เพราะทั้ง3สถาบันเป็นรากฐานสำคัญของแผ่นดินไทยชาติคือแผ่นดินที่เราอยู่ศาสนาคือหลักยึดเหนี่ยวจิตใจพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทย
8: งั้นผมจะช่วยรักษาความดีและทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดครับ
9: ดีมากลูกเพราะการรักแผ่นดินเริ่มต้นได้จากพวกเราทุกคน
10: ร่วมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดีและร่วมทำความดีเพื่อแผ่นดินไทย

0: ส่วนเวลาของซีวิทเดอร์ทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอพพ1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคอพพจังหวัดทั่วประเทศคอพพคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: เฮ้ยเป็นไหนเบาคือล่างรถจะเศร้าแท้สิไปใส่เนาะนี
2: ่ว่าสิไปตลาดครับเอาโทรศัพท์ไปซ่อม
1: เอาๆคันไปตลาดซะนะขากลับไปหันในซอยน้ำเด้อซื้อน้ำมันมาถอดไข
2: ่ได้เลยครับ
1: เดี๋ยวอย่าฟ้าไปใส่หมวกกันน็อกไปน้ำเนี้ย
2: บ่ใส่ดอกไปตลาดใกล้ซ้ำนี่ว่ามันสิเอาเงินให้บ่ใส่
1: บ่ได้สิไปใกล้ไปไกลก็ต้องใส่หมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าอุบัติเหตุมันบ่ได้บอกล่วงหน้าดิบ่เห็นบอกในข่าวบ่อึดบ่อยาก
2: โอ้เนาะลูกพี่เอามาเอาหมวกกันน็อกมาเอาเงินมาพร้อมสิใส่ดอก
3: สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่และโดยสารลดความสูญเสียเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
4: ไปกามุกลับบ้านกัน
5: ป้าหน้าโรงเรียนทางม้าลายเด็กๆน้องๆกำลังข้ามถนน
6: รู้แล้ววินัยจราจรพ่อมีใบขับขี่ด้วยนะ
5: แล้วป้าจะทำยังไง
6: ก็หยุดรถก่อนถึงทางม้าลายให้ลูกๆนักเรียนข้ามถนนยังปลอดภัยกามุรู้ไหมลูกที่ข้ามถนนน่ะคืออนาคตของประเทศชาติ
5: เข้าใจแล้วจ้า
7: ลดความเร็วและหยุดรถทุกครั้งเมื่อเห็นคนข้ามทางม้าลายเพื่อความปลอดภัยของทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใส่รถใส่ถนน
8: โอ้ยอยากได้เสื้องามๆบ่ต้องนี่เลยมาวินสปอร์ตของดีคดอำนาจเจริญบ้านเฮาเด้อ
9: บ่แม่นเล่นๆเด้อเสื้อสำนักงานก็มีให้เลือกเสื้อกีฬาพิมพ์ลายมวลๆบ่ซ้ำไผเสื้อทีมเสื้อกิจกรรมร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว
8: ทุกตัวผลิตโดยฝีมือคดอำนาจเจริญแบรนด์บ้านเฮาแท้ๆใส่แล้วภูมิใจคัก
9: ๆเสื้อดีๆราคาเป็นมิตรเลือกมาวินสปอร์ตโหลดได้พี่น้อง
10: มาวินสปอร์ตตั้งอยู่ถนนบายพาสเลยซีแยกไฟแดงเขมราชไปทางอุบล300เมตรโทร0837478333ได้พี่น้องมาวินสปอร์ตยังมีอีกหลายสาขาได้พี่น้องสาขามุกดาหารโทร0954235317สาขาร้อยเอ็ดโทร0811955763สาขาอุบลราชธานีโทร0809941680
8: ว้าว
11: มาวินสปอร์ตเสื้อบ้านเฮาคุณภาพระดับโลก
12: สวทอำนาจเจริญสถานีข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและภาคประชาชนสนใจเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารติดต่อเราได้ที่045-523-070 045-523-129หรือ092-246-8550
13: สวทอำนาจเจริญเติมปัญญาให้รู้เท่าทันสร้างสรรค์พัฒนาถิ่นไทย
14: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสมาคมคนพิการพบประชาชนค่ะ

0: เสื้อซากแห้งฮอนสิเวินน้ำเหลวแนวหงท่องฮอนสิบินน้ำหุงอันนี้ก็หมายความว่าสาธุชนคนดีเขาสิบอคบค่าสามารถคมกับคนสัวเป็นมิตรเปรียบประดุษนกหงท่องสิบอเกี่ยวของกับฝูงแห้งฝูงกาชั้นใดก็ชั้นนั้นโบราณอีสานบ้านเฮาเลยว่าไว้ว่าเสื้อซาดแห้งฮอนสิเวินน้ำเหลวแนวหงท่องฮอนสิบินน้ำหุงกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการสามาคมคนพิการพบประชาชนผมดร.สว่างนาพันธ์นายกสมาคมสวัสดีครับท่านทั้งสองครับบอกซื้อเองครับ
1: สวัสดีครับผมผู้สิทธิ์มณีรัตน์นะครับมาพร้อมกับท่านพุทธีสว่างนาคพันธ์และกับท่านประยงวรรณเสนเมื่อนี้มาสามใบสามใบเถาสามนมสามมุมเอา
2: สาม
1: มือนี้นะครับเต็มที่บ่ไงพอกันมือนี้วันเสาร์ที่29สิ้นเดือนอีกแล้ว
2: สิงหาคม2569เนาะ
1: ครับ
0: สิ้นเดือนมีผู้เสียใจอยู่2คน
1: เป็นยังมีเสียใจ
0: 1ผู้เงินเดือนบ่เหลือ2ผู้เงินเดือนเหลือหลายพ่อ
1: เดือดร้ายเสียใจ
2: เสียใจมันใส่บ่เบิดบ
0: ่ใส่บ่เบิด
2: เงินเก่าใส่บ่เบิด
0: เงินไงเงินใหม่เขามาทับทมอีกแล้ว
2: ก็เลยเสียใจ
0: เสียใจ
1: สภาพอากาศเมื่อนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนอากาศวันนี้ไทยมีฝนเพิ่มสั่นฝนตกหนักมากถึง 70% หลายพื้นที่บนบางพื้นที่นะหลายพื้นที
0: ่ครับ
1: เจอดับเบิ้ลมรสุมกระทบมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ประสานร่องมรสุมผ่านผ่านภาคเหนือเสียงน้ำท่วมสภาพอากาศนะครับวันที่29สิงหาคมคือมื้อนี้นะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแห้งพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียแสดงว่าฝนจะมาในช่วงมันหยุดไปเยอะ
2: นิดน้อย
1: สิหามือบ
2: ่ก็บ่หลายปานใดครับมื้อนี้ก็ยังตกอยู่เด้
1: เริ่มมาแล้วมื้อนี
2: ้
1: เริ่มทยอยมาแล้ว
2: ทยอย
1: มาแล้วฝนช่วงนี
2: ้ครับ
1: แล้วก็เพิ่นก็บอกว่าจะ29ไปฮอดวันที่2นี่ยิ่งฝนตกช่วงนี้นะแน่นอยู
2: ่29 30 31 12หามื้อพุ่นเน
1: า
2: ะ
1: ครับเอาพี่น้องเฮาก็เตรียมรับเตรียมรับจังได๋ก็เบิ่งคันแท้แล้วชาวไห้ชาวนาก็ได
2: ้แม่น
1: พี่น้องอยู่นําตลาดตะลี่ก็เบิ่งคันแท้หน้าอยู่บ
0: ่พวกนี้เขาเจ้าหนหวยขโมย
1: มันหนเนี่ยนะ
0: มันหวยเจ้าฝนตกก็บ่ได้ขายของ
1: มันไปยากเนาะ
0: ไปยากละขายก็จักสิเอาไปขายบางใด
1: คนมาซื้อก็บ่อยากมาคนตก
0: บ่อยากมาครับ
2: มันบ่มีหม่องสิย่างนะย่างไปย่างใต้เต็นท์ก็ไปค้าหม่องเขาวางของบัดนี
0: ้ครับ
2: หันละความหมายเน
0: า
2: ะ
0: เออก็เลยได้ค้าใหม่ๆมาผมไปประชุมอยู่เทศบาลหนองหานผมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ
2: โบ้เป็นผู้ทรง
0: นี่ผมก็เลยไปค้นหาในหนังสือก็ว่าเป็นผู้มีความรู้เด้ล่ะ
2: บ่
0: จักสิเป็นความรู้ด้านใด
1: สิพัฒนาตลาดบ
0: ่ครับคือตลาดออมสินอยู่ของธนาคารออมสินเพิ่น
1: ตลาดเซาบ่
0: ตลาดเซาครับเพิ่นได้งบมาแล้ว9ล้าน
1: โอ้
0: 9ล้านนี่
1: ภาษีมาเฮ็ด
0: ฮะ
1: เห็นยังไง
0: ว่าสิเพิ่น
1: บ้าง
0: เขียนลงหันว่าสั่งนะบัดเที่ยสั่งมันมาคํานวณแล้วมันบ่แล้วอั่น
1: 9ล้านน่ะ
0: 9ล้านบ่แล้วก็เลยสิบ่เฮ็ดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบใหม่บัดนี้เอาแบบซ่อมแซม
2: เอา
1: ก็ร้านบ่แล้วบ
0: ่บ่แล้วครับบ่แล้ว
2: คือว่าเฮ็ดคือวัดบัดน
0: ี
2: ้ฮะแล้วเฮ็ดวัด
0: เฮ็ดแนวใด
2: เฮ็ดวัดเฮ็ดโบสถ์เนี่ยปีนี้บ่แล้วก็ปีหน้าก็เฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับ
1: เขาเอิ้นว่าใส่งบต่อเนื่อง
2: ถ้าเฮ็ดหมายถึงว่าเฮ็ดโครงสร้างไว้ว่าสิเฮ็ดแนวนี้ละว่าซั่น
0: มันบ่ได้
2: 3เสามื้อนี้ได้3เสามื้อน
0: ี้มันบ่ได้ในตลาดแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังขึ้นง้อว่าสิพวกเดี๋ยวนี้น่ะ
2: ไปขายใส
0: ่จักสิไปขายใส
2: ่
0: ก็เลยไปเห็นแล้วอยู่นั่นล่ะครับอยู่แถวที่ว่าการเก่าน่ะข้างหลังน่ะเขาเจ้าก็สิซื้อเต็นท์มาว่าซั่นบ่ อาเทศบาลที่ซื้อเต็นมา20เต็นพุ่น
2: โอ้ถ้าเฮ็ดแบบไอ้เขาเรียกว่าแบบสมแซมบ้านนี่คือ
0: ค
2: มั่งไปเทละห้องเด้มั่งมองนี่แล้วก็เฮ็ดสร้างตัวนี้ซะก่อนแล้วก็จังมั่งมองนี่จังสร้างเป็นนี่
1: เพิ่นเฮ็ดรูปแบบของนี่บ่ตลาดวิชิตศิลป์อยู่
2: ได้ว่าสิมั่งเทื่อเดียวเน
0: า
2: ะ
0: ก็สิอยู่ในรูปแบบใดก็ยังบ่ทันฮู้เขาเจ้ายังเขียนแบบใหม่อยู่เนื่องจากว่าเงินมันบ่พอเขาสิเฮ็ดแบบนั้นมาซั่นก็เลยได้ที่การโยกย้ายมีการหาทีให้แม่ค้าให้พ่อซื้อแม่ค้าเนาะหรือว่าพ่อ
1: ค้าแม่ขาย
0: พ่อค้าแม่ขายพวกผู้ซื้อนี่อื่นว่าผู้นอกบ่อื่นว่าผู้ขายนอก
1: ผู้บริโภค
0: ให้ได
1: ้ลูกค้า
0: สะดวกสบายว่าซั่น
2: ครับ
0: อ้าวโหเข้ามาวังเอานี
2: ่ต้องขอขอบคุณซะก่อนเด
0: ้ว่า
2: คุณพี
0: ่ครับ
2: เชิญว่าต้องขอขอบคุณท่านทางสถานีเนาะ
0: ครับ
2: ท่านผู้อำนวยการนันทพัฒน์พิมพ์ผ้าพอกับผู้อำนวยการสวทกับสถานีวิทยุ
1: กระจาย
2: เสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ 103.25 นะครับคลื่นเนาะคลื่น103หมุนมา 103.25 เสียงดังปุ้งขึ้นรถเนาะ
0: ครับ
2: แล้วก็ขอบคุณคอนโทรลหรือว่าผู้ควบคุมเสียงควบคุมต่างๆนี่ล่ะการสิทธิ์เฮาสิไปเว้ามื้อนี้เนาะท่านพงศ์สิริศรีหานามเป็นอย่างสูงไว้ณโอกาสนี้ครับ
0: ครับอ้าวก็เลยวอกเข้ามาในซื้อรายการเนาะ
2: ครับ
0: สมาคมคนพิการพบประชาชนผมก็เลยสิเว้าเรื่องคนพิการ
2: ครับ
0: สิดําเนินการตั้งแต่ครั้งแรกพี่เลยครับว่าคนพิการมีจักประเภทนะครับ
1: มื้อนี้บ่มีเห็นบ
0: ่ฮะ
1: มื้อนี้บ่มีเห็นแฟนคลับมาบ
0: ่สิมีอยู
1: ่ FC
0: FC เดี๋ยวผู้ละผมบอกว่าเอาไปบางใบ2เครื่องจังโทรเข้ามาหา
2: เอาเครื่องไหนได้นี่เครื่องไหน
0: เครื่องก
2: ับเครื่องเกือบเครื่องเนาะ
0: เรื่องว่าบางที่ก็ลืมแล้วก็เรียกไป
2: เอาบอกเบอร์โทรก่อนซั่น
0: คนสิได้เตรียมไว้เด้อผู้ได้สิโทรเข้ามาถามเรื่องคนพิการนั่น045 523 070แบบเว้าแบบของน้องน้อยนะว่าซ่าๆน่ะ045 523 070นะครับใครมีหยังก็โทรเข้ามาช่วงนี้เดี๋ยวนี้ก็ได้ครับบ่เป็นหยังพอผมตอบได้เบิดเลยคนพิการนี่เจ้าอยากได้ยังแต่ว่าขายบ่ได้แต่เงินเท่านั้นล่ะ
1: คนมีการตอบได้เบิดแต่ว่าคนปกติตอบบ่ได้บ
0: ่ได้คือกันที่ถามโดยมากคนปกตินี่โทรมาถามเพียงโทรมาถามเพื่อผู้พิการครับผู้พิการนั้นมีอยู่7ประเภทเด้อ1เคลื่อนไหวจังว่ามีความเว้าความนึงว่าคนหลังกองนี่เป็นเคลื่อนไหวบ่ครับเป็นครับแต่ว่าแพทย์สิให้หรือบ่ให้นั่นก็เรื่องของเพิ่นแล้วครับ
2: โอ้
0: 1เคลื่อนไหว2หูหนวก3ตาบอดC ออทิสติก5สติปัญญา6ซ้ำซ้อนหูกระนวกตากระบอดจังซี่นะครับซ้ำซ้อนแต่ว่าได้800คือเก่าบ่แม่นว่าได้2เด้งนะครับอันที่7ครับสติครับทางสติบ่ยังไงว่าพี่บ้านนะครับ
1: ทางจิต
0: ทางจิตครับโรคจิตนะครับคันมาหาแพทย์นั่นให้วางสิเด้อบัดเทียเขาเจ้าถามมาหยังมาสันบัดเทียอันห้องบัดถามไปจิตเวชให้วางสันเด้อครับเด้อให้ว่าไปจิตเวชเขาเจ้าสิ
2: พาไป
0: ส่งขึ้นไปเลยครับชั้น2ว่าตึกเก่าชั้น2นะครับ
1: จิตเวช
0: จิตเวชนี่ครับอยู่หันบาดนี้ของโง่ลงมาคนพิการนั่นเมื่อได้บัดผู้พิการแล้วสิได้เงินเท่าไหร่เบี้ยยังชีพหรือว่าเบี้ยผู้พิการนี่ได้800ครับ
1: คือว่าสิขึ้นบ่ได้บ
0: ่ยังคือเก่าอย่าไปเชื่อเลยว่าคนบอกว่าสิขึ้นนั่น
1: จักแล้วว่ารัฐบาลกู้มาจังหวัดจักแสน
0: นั่นล่ะก็ว่าสิให้อยู่น้ําตาบ่ออกนะครับ
1: ให้บ่มีน้ําตา
0: ให้บ่มีน้ําตาบาดนี้ต่อมาก็มีการกู้เงินได้บ่ได้ครับคําว่าได้นี่กู้ได้แต่ว่าสิได้ไว้บ่ครับเพราะว่ามีคนกู้ไว้หลายแล้วเยอะนี่ประมาณจัก 2-300 พุ่นครับกู้เยอะนี่เขาเจ้าก็ทยอยทยอยให้นะครับให้เบิ่งตรงไหนครับเบิ่งตรงผู้พิการกู้ไปแล้วส่งครับ
1: ส่งคืนบ
0: ่ส่งคืนบ่ถ้าพันคนนี่ถ้าส่งเบิดพันนี่ได้หรือครับเดือนละหรือว่า
1: ได้หลาย
0: ได้หลายหรือครับเดือนละ50หรือเดือนละ100พุ่นได้ครับอันนี้พันคนนี่สิส่งอยู่ประมาณ 70%
1: มีข้อมูลบ่ว่าตอนนี้มีคนกู้ไปแล้วเท่าใด
0: มีครับมีไปถามปั๊บพัฒนาสังคมนี่ก็มีโลด
1: แต่ของคุณพี่บ่มีบ่
0: บ่มีครับผมบ่เอามาแล้วผมว่า
1: บ่จื้อ
0: บ่จื้อเนื่องจากว่า เป็นของชาวบ้านให้เพิ่นซะพัฒนาสังคมมาเป็นผู้ใหม่มาอีกแล้วบาดนี
1: ้มาแล้ว
2: เอ้าม
0: าแต่คนจังหวัดสุรินทร์ครับเมื่อนั้นผมก็โทรไปหาผมก็เลยถามว่าผู้เก่าเพิ่นย้ายแล้วย้ายไปศรีสะเกษผู้นี้มาแต่สุรินทร์คนอำนาจของผมเลยครับว่าคุณธงชัย ม่วนพันน่ะครับพอคนมาเล่าเรื่องนะปั่นผมไปเป็นคู่อยู่หันนะบ่ได้มาว่าซั่นเรายังอยู่ผลคือเก่าอยู่ซั่น
1: มาแล้วสิได้มาบ
0: ่พอสิได้มาเราเพราะว่าปีสิมาเราก็พ้นเกษียณนะ
1: โอ้
0: เราก็ยังมา
1: บ่ได้มาเกษียณอยู่บ้าน
0: แม่นมาอยู่บ้านเจ้าของว่าซั่น
2: ครับ
0: วนอยู่อย่างนี้ก็ได้เราก็ดี
1: ถ้าผู้นี้บ่ใหญ่เราก็บ่ได้มาแล้ว
0: ผู้นี้ก็ยังใหญ่คือกัน
1: บ
0: ่แม่นผู้นี้ก็ยังเมื่อบ้านคือกัน
1: ไก่เราใหญ่ไปซับเปลี่ยนไปอวนนั่นไก่ชุรินทร์เนาะ
0: ครับครับบาทนี่ก็เอาแล้วไปบาทผมก็เลยว่าบาทนี่ผู้สีกู้เงินได้นั่นเด้อฟังต้องมีหนึ่งผู้ค้ำหมายถึงหนึ่งผู้กู้นี่กู้ได้สองคนหนึ่งผู้พิการสองผู้ดูแลผู้พิการก็กู้ได้ครับกู้ครั้งแรกนี่ได้40,000 บาทนี่บ่ได้20,000คือเก่า
2: ครับ
0: ต่อไปก็ครั้งที่2ก็ได้60,000ครั้งที่3นี่ได้120,000ผู้ค้ำต้องมีดังต่อไปนี้1ข้าราชการ43จนฮอด41พุ่นเอ้ายังมันขี้คานเว้าเนาะ
1: 42มีบ
0: ่42ของอยู่ไทยรัฐ
1: เขาเจ้าว่า42นี่คืออันรัฐมนตรีเด้อเขา
0: อันนี้ผมมีจะตอบว่า42อยู่ไทยรัฐว่าบาทนี่ข้าราชการ
1: แต่43นี่นายกเขาว่า
0: เอาเข้าไป
1: มันพวกวิเคราะห์ข่าวเขาบอกนะ
0: ครับครับ
1: ฟังอยู่นะ
0: เออบัดนี้ผู้ค้ำต่อมากก็เป็นนายกอบต.นายกเทศบาลครับแล้วก็สมาชิกเทศบาลและสมาชิกอบต.ครับต่อมากับผู้ที่3ก็อสม.ครับหรือผู้ที่4ก็ได้ครับอสม.ค้ำค้ำให้ได้มีผู้นึงบอกว่าอสม.ค้ำบ่ได้เพิ่นเขียนลงหั่นอยู่ในพระราชบัญญัติผู้ค้ำน่ะอสม.ก็ได้ครับเป็นยังคือออสม.คนใกล้ชิดผู้พิการนะครับ
1: ผู้ดูแล
0: ผู้ดูแลฮู้จักสุขจักดิบฮู้จักห้อนจักหนาวน้องกัน
1: พอปัจจุบันเดียวกัน
0: แม่น
2: แปลว่าจังได๋ก็อสม.นี่ได้ยินมาดลแล้วเด
0: ้ว่า
2: แปลมาจากคำว่าหยังเน
1: า
2: ะ
1: อาสาสมัคร
0: อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน
1: อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
2: เออคือมันมีคำว่าสาธารณเพราะว่าส่วนมากคนเฮ็ดเกี่ยวกับเรื่องนี่ล่ะเนาะ
0: ครับ
2: สุขภาพเรื่องกับหมอแพทย์โรงพยาบาลนี่ล่ะเนาะ
0: ครับ
1: ช่วงนี้เพิ่นนั่นตัวทั้งอสม.เพิ่นก็ได
0: ้
1: เพิ่นเร่งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเฮาได้ไปผู้ใดบ่ท่านฉีดวัคซีนนะ
0: ครับ
1: วัคซีนนั้นไข้หวัดใหญ่คุณพี่ฉีดแล้วเนาะ
0: บ่แม่นไข้โควิดบ่
1: โควิดนี่กำลังมา
0: คุณนี่กำลังสิมาพี่มีคนลงมาในไลน์มาแล้วผมก็เลยว่าโอ้ยอย่าสิมาอีกฮ้อนว่าก
1: ำลังเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังมีข่าวมาอยู
0: ่ครับครับบาดนี่เอาบัดเนาะคนพิการเนาะ
2: ครับครับ
0: บาดเอาที่สิซะบาดนี่ผมสิบ่เว้าความเก่ามาความเก่าคือว่าโดยประเมินโดยสังคมนะครับยุงยากซะเหลือเกิน
2: โอ้
0: เอาไปเอามา
1: แต่แล้วว่าสิได
0: ้นั่นแล้ว
1: บ่ได้
2: แต่ก่อนนี่ท่านว่าสิง่าย
0: ครับผมบ่เว้าคือว่าเว้า1นาทีเฮ็ด10ปีก็บ่แล้วมันสิมาลงตรงนี้แหละครับ
2: โอ้ย
1: บ่ง่ายอยู่แต่ว่าเฮ็ดยากเน
0: า
1: ะ
0: เฮ็ดยากครับบาดนี้ว่าว่าสังเด็กในที่ว่าจะให้ผู้พิการนี
2: ่
0: ได้รับความสะดวกสบายไม่ต้องเข้ามาหาแพทย์ไม่ต้องเข้ามาพัฒนาสังคมคือให้พัฒนาสังคมนี่ออกไปไปประเมิน3คนอยู่ที่บ้านก็คือ1ผู้พิการ2ผู้ใหญ่บ้าน3อสม.พวกนี้บอกว่าเอ้าตาบอดข้างนึงจริงไหมจริงก็จบว่าอย่างนั้นแต่ที่นี่ไม่เลยคุณประกอบนี่บ้านหน้าจริงนี่อาจารย์หนูคือสิบ่เอาดอกแล้วว่ะเป็นหยังยากซะเหลือเกินว่าซั่นผมก็เลยบ่เว้าเลยคําเรื่องนี้ผมก็สิจบเท่านี้ผมสิบ่เว้า
1: แสดงว่าทฤษฎีอาจสิง่ายเนาะ
0: ครับผม
1: พอมาเว้ามาคุยนี่คือจังไง
0: เป็นอันนี้มัน
1: แต่ว่าปฏิบัติบ่ได
0: ้ครับเป็นหลักสูตรของนักการเมืองครับ
1: คือเขาคิดมามันดีอยู่มันได้อยู่แต่ว่าปฏิบัติบ่ได
0: ้ปฏิบัติบ่ได้บานบ่ฮอดว่าผู้ประธานสังคมเขาบ่ก็บ่รับรองเขาก็ยัน
2: บ่ใช่ๆ
0: อ้าวเขาบ่รับรองบานนี้ไปหาแพทย์บานนี้แพทย์อยู่ในหันก็บ่มีได้ว่าตาบอดข้างนึงเป็นคนพิการนี่แพทย์เขาเจ้าก็บ่รับรองคือกันบัดเออ
2: เขาตามหลักกฎหมายซะเนาะภาษาบ้านเฮาตาม
0: ระ
2: บบระเบียบ
0: พรบผู้พิการนั่น
2: มันบ่ได้เขาบ่ได้ว่าไว
0: ้ครับบ่ได้ว่าไว้คนหลังกองนี
2: ่
0: หลังคอมเขาก็บ่มีอยู่หั่นบาดเฮาสิไปกาว่าเป็นคนพิการนี่แพทย์เขาเจ้าก็บ่สิเอาล่ะ
2: ใช่
0: เขาเจ้าก็บ่สิไป
1: แพทย์เขาเจ้าให้มีจรรยาบรรณล่ะคร
0: ับ
1: ถ้าบ่มีระบบระเบียบบ่มีคำสั่งเขาเจ้าก็บ่
0: ออกมาว่าแบบนี้บอกว่าให้1 จ้าตัวคือผู้พิการ
2: ประเมินตนเองก่อน
0: ประเมินตัวเองแล้วก็มาผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มาอสมก็จบเพิ่นว่ามาแล้วนี่หมู่ผมนี่สังงานนี่อยู่บ้านหนองนาทึ่งนี
2: ่ครับ
0: ขาย่างกังกะกังกะ
1: บ่ได
0: ้บ่ได้สองเที่ยวล่ะบ้านนี้ผมเอาว่าให้อสมผู้ใหญ่บ้านเอาผู้ใหญ่บ้านกันน้องเฮานี่เฮ้ยว่าซั่นเออครับก็ได้ก็เลยเฮ็ดหนังสือเข้ามาให้พัฒนาสังคมออกไป
2: ครับ
0: พัฒนาสังคมออกไปตัดสินว่าไม่ได้ว่าซั่นผมก็เลยได้ตัวอย่างตัวนี้มาผมก็เลยบ่บอกอีกเลยบัด
2: ครับ
0: เช่าเลยเด้อให้พี่น้องมาหาแพทย์คือเก่านั่นละบาดนี
1: ่คือในทางปฏิบัติล่ะมันเฮ็ดบ่ได
0: ้ครับผม
1: คือจริงๆแล้วทางพัฒนาสังคมเพิ่นก็บ่กล้ารับรอง
0: หวยก็บ่กล้าม
1: ันก็ย่านนี่กันนะ
0: แฮงแฮงแฮงย่านแฮงก็
1: ย่านมันไปขัดกับระเบียบกฎหมายที่มีอยู่แล้วนะ
0: ครับ
2: ใช่ขออนุญาตย้อนนิดนึงบ่เกินนาทีนึงคร
0: ับ เอาเลยเอา2ก็ได้
2: คือแต่ก่อนนี่เนาะมีผู้มาให้ข้อมูลว่า
0: ป่า
2: การสิรับรองคนพิการโดยไอ้นี่แหละศูนย์ระดับจังหวัดนี่เนาะรวมทั้งฝ่าย
0: ประเมินโดยสังคม
2: ครับโดยสังคมนี
0: ่ครับ
2: เฉพาะพิการทางด้านร่างกายเท่านั้นเนาะ
0: ครับ
2: ทางด้านร่างกายนี่ตาก็ถือว่าด้านร่างกายนําเนาะสมมุติเนาะ
0: แม่น
2: บาดนี่เช่นแต่ว่าเขาเน้นม่อนนี่นะเช่นเดินผิดรูปตาผิดรูปจังซี่นะหูไม่มีจังซี่เนาะสมมุติเนาะ
0: ครับ
2: หูบิดเบี้ยวกะโหลกยุบจังซี่นะนิ้วขาด1นิ้วจังซี่นะเป็นการขัดขวางการดำเนินชีวิตประมาณแนวนี้เนาะ
0: ถูกต้องครับ
2: บ่แม่นเป็นภาพลักษณ์ของการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างว่านี่คนท่วงเลยเอ้าแล้วเป็นหยังเฮาคือผิดปกติจากหมู่นะนี่คือคำว่าประเมินทางสังคม
0: ครับครับ
2: อ้าวจบบัดนี้ปัดรับโทรศัพท์ด้วย
0: อ้าวรับโทรศัพท์สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: โทษจาก
1: มองเก่า
3: อาจารย์สว่าง
0: ครับผมเอาโทษจากสายสะก่อน
3: 3นม3ลอง
0: เอ้าผมถามโทษจากสาย
1: จากมองเก่าแล้วผมหูอยู่นี
3: ่เดี๋ยวนักเรียนสิตอบค่ะ
1: เห็นบ่ล
0: ่ะเชิญครับนักเรียน
3: อันน้องนดตลาดที่ซื้อสินค้า
0: โอ้โอ้นดโผล่แล้วแห่งคู่ลึกใครกันว่าขันว่าเจ้าน่ะคือผู้ดีมาใช่ไหม
3: เต่าเมื่อยุสถานนี้นะอาจารย์เนาะ
0: แม่นถูกต้องนด
3: แอบบางสันนะตรงใกล้อาจารย์น่ะ
0: ครับครับผม
3: เขากรรมอาจารย์นั่น
0: ประยงโอบุญยง
3: ประยงน้ำเนาะ
0: บุญยงครับครับ
3: ค่ะขอเหนียวพ่อดีเดี๋ยวพ่อน้ำ
0: ครับผม
3: มาร่วมรายการน้ำ
0: แม่นเมื่อนั้นผู้ออกตอนผมล่ำนั่นเท่าแม่ย่างแซ่บบ่
3: จ้าแม่นั่งแซ่บแม่นะ
0: ก็แม่นั่งออกไปฟอล่ำเพื่อนให้ผมก็
1: ผมก็คิด
0: เลยแล้วพูดแล้วเท่านั้นตัวเนาะ
3: จ้าน้องนดรับบักฮงเยอะ
0: โอ้ตอนนั้นจะว่าออกบ่มาฟอนเลย
3: จะฟอนเยอะฟอนเป็นคือกันเด้อ
0: ครับปานยังเจ้าคือว่า
3: ค่ะเริ่มด้วยการซ้ํานี้สวัสดี
0: ครับครับครับสวัสดีครับ
1: ใครอยู่ระบบขอเพลง
2: สวัสดีครับ
1: ก็หูว่าขอก็บ่ได้นะ
0: ขอก็บ่ได
2: ้บ่มีเพลงเดียว
0: ซั่นให้ได้แต่เพลงเดียวเอาตอนนี้ผู้
1: เอาเรื่องตอนนี้กันแล้วกันอากาศบ่แล้วได้นี
0: ่เชิญ
1: กรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพิ่นก็แจ้งข่าวว่าเดือนหน้าเด้อเดือนกันยายนนะครับมีโอกาสสูงจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เขาเอาใกล้หรือว่าเพื่อนผ่านประเทศไทยยังไง1ถึง2ลูก
2: โทรศัพท์ให้แน่ครับบัดนี
1: ้1ถึง2ลูก
0: รับโทรศัพท์
1: เดือนหน้าร
0: ับโทรศัพท์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับอาจารย์
1: จากไซน
4: อจากเชิงเรืออำนาจ
1: เรืออำนาจบาง
0: ครับเชิญครับมีเรื่องใด
4: โอ้มีอยากจะปรึกษาเรื่อง
0: เชิญครับออกอากาศรถออกอากาศรถสบาย
4: ครับครับออกอยู่ครับออกอยู
0: ่เชิญ
4: ครับคือมีน้องนงการบอกว่าได
0: ้ปากกึด
1: เป็นใบ
0: ครับ
4: ครับคือจ้องระบายนี่แต่ว่าอย่างนี้เป็นเหมือนละเป็นผู้มาว่าเอาใบหน้าไปแก้ปู่เอาเงินน้ำเขา
0: ห่วย
4: สบายใบหน้าก็ซื้อเพิ่นสบายเหตุการณ์ใหญ่มันจิตเป็นยังไงโปรไปอาจารย์ผมมาหูกลางเรา
0: บ่อยมันก็บ่หูแล้วเจ้าชีวิตฉันว่าภาษาบ่สุภาพเจ้าก็ไปต้มตุ๋นหลอกลวงผู้พิการโดนเลยบัดฮะ
4: บ่
0: แม่นแม่น
1: แต่ปู่นั่น
0: เลยแปะเอาไปแปะยังได้กับอะไรเพราะคนพิการยังวะบาดบานนี้เล่าในบัตรผู้พิการหรือยัง
4: มีมาโดน
0: หรอ
4: คร
0: ับ โอ้ยก็มาโดนกะเอาตัวนี้แล้วครับเป็นหลักฐานเลยว่ะใส่ข้อหาให้เราแล้ว
4: ชื่อผู้ผ้าไป
1: ผู้ผ้าไปกับคือการร่วมสมทบทบร่วมคิดผู้ผ้าไปเอาเป๊ะโป้ดิแล้วว่ามันบ่
4: อย่าถ่ายคนแก่โป้อย่าเอาเงินต่อมา
1: อ๋อบ้านนี่ชีวิตว่าจังไหนว่าเล่านี่เป็นบอกยังไงว่าเล่าเอาสนุนี่ไปแป๊ะโป้เอาไปเฮ็ดยังไงไปว่าควบได้มันจังสิ
4: มันนี่ผู้ผ้าไปครับ
1: โอ้ยเอาทีไปนําบ่
4: กะใบนอ3ชิ้นขึ้นล่ะ
1: เอาใบนอ3
4: เอาน
1: อ3ไปนํา
4: ครับแล้วไปบัดนี้ผู้ผ้าไปแล้วว่าเพิ่นแก้โป้เอาเงินเขาเจ้ามา
1: แก้โป้นี่หมายความว่าเขาสิเขียนแต่เกินบ่นายสมุดนายกอได้มายืมเงินข้าพเจ้าหรือว่ามาได้เอานอ3มาเป็นที่ประกันสิแม่นบ่เขียนท่านบ
4: ่ได้ก็สิคำแม่นว่าเขียนหนังสืออะไรหรือเขียนใดก็สิมีคำร้องครับแต่ว่าอันนี้เป็นนายโป้ไว้
1: แก้โป้ไว้นี่แล้วบาดเทียนี่คนผู้นี่แล้วอ่านหนังสือกับบ่ได้เด้ครับบาดเอาเพราะคนพิการแม่นบ่
4: เป็นใบละคร
1: ับ เป็นใบนี่มาสิอ่านหนังสือได้บาดนี่สิเฮ็ดจังได๋ผู้นั้นสิสื่อสารจังได๋จังว่าให้เอาหน้ามาเอาหน้ามาจําสิ
4: ห
1: น้าเป็นหน้าของคนพิการบ่ครับ
4: ครับครับแม่ครับชื่อเพิ่นหญิงเด้คร
1: ับ โอ้บาดนี่ผู้พาไปผู้ใดครับบาดเป็นญาติบ
4: ่ก็เป็นญาติกันที่ว่าเพิ่นนั้นเว้าหยังคือเสียหล่นน่ะ
1: โอ้
4: ครับผู้ผ้าไปวันจะเอ่ยวายเสียงสี่กระเสียไปเบิดหล่นนะ
1: เราอยู่น้ำไผ่ครับบ้านนี่ผู้ใดดูแลเราผู้นี้บ่
4: เยื่อเอ่ยเยื่อน้ำเอ่ยครับ
1: มอนผู้ที่ผ้าไปบ
4: ่บ่ครับเอื่อยก็แบบผ้าไปครับ
1: อ๋อผู้น้ำอยู่น้ำเอื่อยแต่ว่าผู้ผ้าไปนี่บ่ได้ดูแล
4: เป็นคนลืมแก้มกันซื้อครับบ่ไม่ได้แน่นอน
1: โอ้บ้านนี้เงินเอามาเอาไว้ใช้บ้านผู้ใดเอาบ้าน
4: ว่าเอาไปมันจะเอาว่าฉันเป็นว่า
1: โอ
4: ้ยหาได้ยัง
1: โอ้ย
4: เงินหลายอาจารย
1: ์เงินหลายปานใดครับบัตรเงินนี
4: ่เอาเงินก็บ่หลายเดี๋ยวโทรศัพท์มันร้านที่ให้ 30,000 ก็ว่าให้สาว
1: เอ
4: าไปหน้าไปจำก็ว่าเงินไหนได้มานักมันพอใดถามก็ว่าจะเอาให้สาวตอนนี้ล่ะ
1: นี
4: ่แต่ถามว่าไปจำน้ำไผก็บ่บอกเดี๋ยวนี
1: ้เอาโอ้ตัวนี้มันบ่ยากหรอกครับถ้าจะเอาเรื่องก็ไปแจ้งความส่วนตัวเนาะจะได้เรื่องส่วนตัว
4: ครับ
1: ก็ถือว่าหลอกล่วงเฮาหลอกล่วงคนพิการเนี่ยครับถ้าจะเอาเรื่องก็ต้องไปแจ้งความนะครับ
4: อันนี้ปกติ
1: คันบ่อยากแจ้งความก็ไปหาผู้ใหญ่บ้านให้เพิ่นไปติดต่อไปสอบถามเพิ่นเป็นจังได๋นั่นแหละ
0: เขาเอิ้นว่าไปไกลเกลี่ยประนีประนอมกัน
1: คันสิเอาแบบธรรมดาบ้านเฮาก็ไปหาผู้ใหญ่บ้านให้เพิ่นไปถามให้คุยให้เบิ่งถ้าบ่เป็นทางเฮาก็ไปแจ้งความนั่นแหละครับ
4: เอาผู้ใหญ่บ้านซะก่อนเน
1: าะแม่นครับ
0: มันจ
1: ังบ่ในบ้านนะ
0: มันจังบ่เป็นเรื่องเป็นราวนะครับเฝ้ากันดีๆนะนะคันว่าภาษาบ้านเฮาว่าเอามาขึ้นชอบย่อมพ้องกันสินะ
2: สมัยตะกี้ขึ้นเงินพยาบาลเขาเอิ้น
0: เออขึ้นเงินพยาบาลสมัยตะก่อนเนาะก็จบสินะ
2: เออ
4: หมายผมก็เอิ้นว่าขึ้นกินน้ําเดี๋ยวนี้พยาบาลนะ
0: เออสิซั่นเนาะ
4: ครับครับขอบคุณหลายครับอาจารย์ครับเสียผม
1: ครับ
0: ครับครับบัดดีครับ
2: โทรมาจากสายก่อนนี่ครับ
0: เรื่องดาด
1: เอาในเรื่องนี้ต่อแล้วกันนะครับ
0: เชิญๆๆ
1: เรื่องเกี่ยวกับว่าพายุในช่วงเดือนกันยาสิมาฮอดมือสองมือนี่ละเพิ่นว่าจะมีประมาณ 1-2 ลูกเด้อนะครับจะเข้ามาถือว่าเป็นช่วงพีคที่สุดของฤดูฝนหุ่นประยงมาในก็พีค
2: พีคคือมันจุดสูงสุดช่วงสูงสุดของฤดูฝนนะเช่นสมมุติว่าคําว่าเดือนกันยาพีคก็หมายถึงว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมอีหยังมานี
1: ่บ่ปานใดเน
2: า
1: ะ
2: บ่ปานใดถ้าพีคแปลว่านี่ละคักก็มูนนะความหมาย
1: แสดงว่าช่วงเดือนหน้านี่ครับฝนพายุจะเข้ามาหรือว่าผ่านหรือว่าเข้ามาหรือว่าใกล้เคียงนี่แหละ2ลูกเพิ่นว่านะครับ
2: เพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นเทียบเท่ามาเปรียบเทียบเรื่องไฟฟ้า
1: ครับ
2: ว่าไอ้ช่วงที่ว่าพีคที่ว่าเกี่ยวการใช้ไฟนี่เช่นสมมุติว่าสมมุติได้นี
1: ่
2: ทุ่มนึงนี่ละว่าคนใช้ไฟสูงที่สุดนะเขาเอิ้นว่าพีคนะ
1: ช่วงมันพีค
2: ช่วงมันพีคมันจุดสูงสุดอย่างงี้ประมาณนี้ละครับโดยประมาณ
1: บัดนี้ช่วงหน้าฝนนะครับมีข่าวในเรื่องของสถานการณ์โรคไข้ไข้เจ็บที่เว้าเมื่อกี้พาดพิงไปถึงล่ะ
0: ครับ
1: พาดไปก็คืออยากมาบอกให้ฟังนี่นะสถานการณ์โควิด-19นะครับในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากำลังกลับมาระบาดหนักเพิ่นวางสั่นนะครับในช่วงขาขึ้นเด้ตอนนี
0: ้
1: ขาขึ้นบ่แม่นขาที่กันฝ่าเด้ขาขึ้นเริ่มกำลังสูงขึ้นกำลังสิพีกัน
2: รับโทรศัพท์เลยครับ
0: รับโทรศัพท์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เฮาสิออกจังได
1: ๋ติดต่อไทยแหน่ครับ
0: ฮะ
1: ติดต่อไทยที่แหน
0: ่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี
1: ครับ
0: ๆๆพออยู่ตะการบ้านนี้ผมสิเว้าเรื่องโครงการเด้อ
1: ครับ
0: อย่าเสียว่าซื้อควายกับงัวเด้ออ
3: ืม
2: อย่ามาหาหยาบ
0: ่บ่เหลียวมันสิปาดขายบ่ได้เทื่อตอนน่ะนะบงทวงเอามาทํามาค้าขายเฮ็ดกาแฟเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวเฮ็ดจังก็ตามพวกทํามาค้าขายสิได้เงินไว้ไว้นะ
1: ครับมันเรื่องปลาสิได้บ
0: ่เออได้ๆครับเรื่องปลาได้ๆอยู่เด้อ
1: ปลาได้ต้องสา
0: แม่นกู้ที่แรก 40,000 เด้อ
1: โคกน้องหน้านะ
0: โอ้ยนี่เขาเลยให้ทายฮู้ไปเข้าเบิ่งคือเอาโคกน้องหน้านี่ไปนําสินะ
1: ครับ
0: เงิน 40,000 สิยากยังซื้อลูกปลา 20,000 ซื้อหัวอาหาร 20,000 จบ
2: โอ้
0: ยบ่ต้องไปแบ่งอันนี้ผมสิเว้าให้แบบง่ายๆนะ
1: คร
0: ับ โครงการว่า
1: คร
0: ับ มาจากบ้านใดก่อตะกานนี่
1: เออแถวน้องเตานี่ล่ะ
0: โหมันน้องเตานี่บ่บ้านหมอลำเชียงนี่เน
1: า
0: ะ
1: ฟังประจําอยู่เด้ว่าน่ะ
0: ฟังผมนี่บ
1: ่ฟังทุกคน
0: เอ้าเดี๋ยวว่าฟังแต่ผมผู้เดียวฟังรายการผมดีบ่รายการของผม
1: ครับๆฟังประจําอยู
0: ่ครับครับ
2: ขอบคุณหลายครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: แต่เจ้าแต่เจ้าคณะคุณพุ่นล่ะทั้งฮอด
0: เออท่านเจ้าคุณ
1: ท่านเจ้าคุณ
2: ครับ
0: ครับครับ
1: ครับท่านนี่ได้ว่าน่ะ
0: ครับผม
1: ครับผมคนนี้ล่ะครับ
0: ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเป็นหัวหน้าด้วยเออ
2: ระ
0: วัง
2: ระ
0: วัง
2: กำลังมาระบาดอีกนะครับช่วงนี้ขาขึ้นมันว่านะครับก็คือโควิดในช่วงเดือนสิงหาคม
0: ครับ
2: มีผู้ป่วยสูงถึง 40,000 ถึง 50,000 ราย
0: เฮ
2: ้อโอ้และมีผู้เสียชีวิตประมาณ 8 ถึง 13 รายอยู่ในพื้นที่ที่ติดเชื้อมากที่สุดคือกทม.
0: ยี
2: ่แม่น
0: โอ
2: ้บ่หน่อยๆได้นี่ 4 ถึง 50,000 ได้นี
0: ่โอ้
2: มากที่สุดคืออยู่กทม.นะครับ
0: ครับครับ
2: สายพันธุ์หลักในการเด่นในอาการช่วงนี้นะครับก็คือรอบนี้สายพันธุ์โควิดนะสายพันธุ์หลักที่เนี่ยระบาดในช่วงนี้คือสายพันธุ์นิมบัตนออิมอนิมบัตหรือว่า NB1.8 นะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยจากตระกูลโอมิคอนมีคุณสมบัติมีคุณสมบัติพิเศษได้เชื่อรุ่นนี้รุ่นใหม่นี่นะครับ
4: นิมบัตน
2: ี่นิมบัตนี่คุณสมบัติพิเศษของเพิ่นคือลบหลีกภูมิคุ้มกัน
0: โ
2: อ้ผู้ใดมีภูมิคุ้มกันว่าสูงมันลบหลีกได้ซั่นโอ
0: ้นี่แล้วเป็นทนายเน
2: า
0: ะ
2: ลบหลีกภูมิคุ้มกันและแพร่กระจายเชื้อได้รวดเร็วมากโอ้อันนี้ต้องระมัดระวังนี่อาการเป็นยังไงอาการพวกติดโควิดนี่โควิดมารุ่นใหม่นี
0: ่ครับ
2: ก็คืออาการเฉพาะตัวนะครับก็คือมีไข้หนาวสั่นไอแห้งต่อเนื่องปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเออนี่สังเกตว่าถ้ามีไข้มีไอแล้วเจ็บคิ้งบ้านเฮาเนาะ
0: ครับ
2: เออเจ็บคิ้ง
4: คัน
2: เนื้อคันตัวนี่ล่ะเอออ่อนเพลียคัดจมูกหรือมีน้ำมูกพอสังเกตอาการสูญเสียอาการรับรสเอออาการรับรสและกลิ่นพบได้น้อยมากเอาโบ้เนี่ยเจ้าแสดงว่าอาพันก่อนนี่รับกินรถนี่สิได้หน่อยแต่รุ่นนี
4: ้รับ
2: จะรับได้ดีขึ้นเออหมายว่ารับรถกินเสียงเนี่ย
0: อ้าวขอบอลล์เนี่ยท่าน
2: เอาละ
0: พงศิริเอาบอลล์เธอเนี่ยมันเบาดนหรอเบาดนคนสร้างตัวแค่บ้านเฮาว่าเช่นครับบุญบวนจากทางรายการ
4: พักยกบ่

0: ครับก็จบลงไปแล้วหมอลำม้วนม้วนครับเจ้าของลำฟังเองก็พ่อนำตาแตกถ้าแขกพ่ออย่างแบกเสื้อเฮือนนี้ก็บ่จักหรอกครับพี่น้องกำลังฟังรายการสามารถข้อมค้นพิการผู้ประชาชน
1: ผมเมื่อกี้เอาตัวในนิดนึง
0: เชิญครับ
1: ก็คือมีไข้มีอันนี้แหละเนาะ
0: ครับ
1: เกี่ยวกับ
0: โควิด
1: นี่แหละนะครับเพราะว่ามันมีระบาดมีพี่น้องเขาจะฟังไว้เพื่อจะเป็นอุทาหรณ์เพื่อจะเป็นขอเตือนใจว่าเขาที่ปฏิบัติตัวแนวใดนะครับแต่หูเสื้อมันไข่มีไข่มีอย่างแล้วนะครับคันเนื้อคันตัวก็ต้องตรวจแล้ววิธีง่ายคือตรวจ NTK เครื่องตรวจที่ว่าเอามาใส่คือใส่ปากของให้ตอนนะ
0: ครับ
1: ตรวจ NPK นะครับ NTK วิธีการนึงก็คือถ้ามันเป็นผลบวกนี่อันตรายผลลบนี่ก็ถือว่าต้องดูแลต่อไปแต่ว่าผลบวกต้องแยกตัวที่นะครับอย่าไปอยู่นะคือว่าในครอบครัวต้องแยกถือว่าติดแล้วนะ
0: จ
1: ะมีผลบวก
0: ครับ
1: เอาตรวจหลังจากนั้นก็ต้องฝากไปหาหมอแล้ว
0: สุดท้าย
1: ต้องให้หมอได้ดูแล
0: ครับสุดท้าย
1: คนมียามียังไงนะ
0: แมน
1: กลุ่มเสี่ยงโรคนี้มากที่สุดก็คือ608ครับยังคือ608
0: 60 80
1: 60ก็คือคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับก็คือผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัว8ชนิด8โรคก็คือเบาหวานทางเดินหายใจไตวายพวกสติมีขั้นพวกนี้ล่ะนะครับให้เฝ้าตึกปรึกษาแพทย์นี่คือเกี่ยวกับโรคอาจสิหวนกลับมาใหม่ในช่วงนี้ล่ะโดยเฉพาะในช่วงย่ำฝนต่อย่ำหนาวนี่พี่น้องเฮาต้องระมัดระวังวิธีการนึงแต่ผู้ใดที่ฮู้ว่าจะของเสี่ยงขึ้นมากอ่ะใส่หน้ากากนี
0: ่ใส่กัน
1: หน้ากากอนามัยปิดไว้ย่ำไอย่ำจามย่ำหยังก็ช่วงเป็นหลายๆหมอจักผู้ใดเป็นบ่เป็นใส่บัดธรรมดาเขาจะใส่เฉพาะผู้ที่เสี่ยงเนาะ
0: ครับ
1: มีไอมีจามเขาจะปิดไว
0: ้บางรายผมเว้าเล่นซื่อๆหรอกอันเอาใส่เฮ็ดหยังล่ะแต่ของบ่เอาใส่ดังเอาใส่ถึงแต่ไตซ่านดังลงมาเห็นอ๋อใส่เห็นเป็นหยังวะ
1: ใส่มันโกบ่ติ
0: โหยบ่โกบสะดอกว่าเท่านั้นล่ะ
2: ยานมัว
0: ครับบ้านเบิ่นระบบของเจ้าผมสิเอา
1: เดี๋ยวจะเอาบุญช่วยทายพุ่นล่ะ
0: ครับเป็นสวสดใสนั้นไม่ยาก1ออกจากบ้านบ้างแม้ทางใกล้ไกลไปตลาดไปสวนก็ควรไปได้เคลื่อนไหวแข้งขาหูตาดีข้อที่2ครับหาเรื่องให้สนุกและสุขสันต์เรื่องขบขันได้หัวเราะเหมาะเหลือที่พบผู้คนยิ้มให้ด้วยไมตรียิ้มได้ฟรีแจกได้ไม่จ่ายเงิน3พบปะสังสรรค์กันให้บ่อยอย่าถดถอยเก็บตัวมัวแต่เขินร่วมเพื่อนร่วมรุ่นร่วมกวนที่ชวนเชิญจะเพลิดเพลินย้อนหลังเหมือนยังเยา
1: อันนี้คือ
0: ยังอีกอยู่ข้อ4ข้อ5พุ่น
1: แนวปฏิบัติบ
0: ่ครับผม4ไปเที่ยวสถานที่ที่แปลกใหม่ให้ตื่นตาตื่นใจไม่อับเฉาได้พบเห็นสิ่งใหม่ถูกใจเราอย่าจับเจ้าเฝ้าบ้านสงสารตนดีแล้วได้ออกบ้านมือวันที่5สิไปน้ำเพลินอยู่นี่5ต้องใช้ชีวิตที่เรียบง่ายสบายสบายและช้าช้าอย่าสับสนปล่อยลูกหลานทำงานไปไม่กังวลทุกอย่าทุกทนหาเงินวัยชราเข้าใจบ่หรออ ย่าไปหาได้เงินเอาม่วนก่อใส่มันก็สิบ่บ่ได้ตัว
1: หาแต่ทอง
0: หาทองก็แล้วแต่เราหัน6แต่งตัวทันสมวัยให้สวยหล่ออย่ามอซอโสมเกินจนมืนหน้าแต่อย่าเวอร์จนตลกดูรกตางามสง่าพอควรชวนชื่นใจเห็นหมอผมแต่งตัวคู่มือได้ผมบอลแนวไว้
2: ทุกคืนแต่งรถบ
0: ่ทุกคืนแต่งรถครับเข้าห้องน้ำอาบน้ำแต่งตัวเลยมาดื่มกาแฟ
1: ป้าแป้งบ
0: ่เรียบร้อยครับป้าแป้งลูกกิ้งก็ใส่พร้อมดิ
2: โอ้ใส่ลูกกิ้งผมสมมติย่างได้ว่าใส่ลูกกิ้งสมมติฟิวไปรถบ
0: ่มันเกิดอยู่พอได้อยู่7ต้องเขียนต้องอ่านงานหนังสือกระตุ้นมือตาสมองสอดคล้องได้
1: คือฝึกสมองไปน้ำ
0: ครับหรือใช้สื่อใช้เน็ตใช้เฟซไลน์ผู้สูงวัยคือแสนสุขท ทุกวัน
1: ก็คือบอกไงคือเฮาสูงวัยผู้สูงวัยโอ้อย่ามาเฮาด้วย
0: เอ้ยโอ้กันบ่อีกเน
1: า
0: ะ
1: ก็คือผู้สูงวัยเพิ่นว่าพยายามใส่เคลื่อนไว้ไปหันไปนี้ว่าไงอย่าอยู่หม่องเก่าเจ้าจุกว่ะ
0: อย่าสิไปผมก็บ่หวีหัวก็ยองๆใส่เสื้อยับๆกางเกงก็บ่ใส่ใส่ผ้าขม่านั่งคดตะซ้ออยู่หั่นเศร้าอย่าเฮ็ดเสื้อผ้าได้หลายนั่นเอามาหยังเยอะนี่ผมก็เริ่มเลยเด้
2: เริ่ม
0: ท่านแล้วมือก้อนนี่8ชุดผมก้อนหั่นอีกเตรียมไว้แล้วเยอะนี่8ตัว
2: ท่านนี่เอาให้เพิ่น
0: เอาให้ผู้อื่นแต่ว่าการให้นี่อย่าเอาไปให้แบบยับๆครับรีดซักรีดเรียบร้อยเอาใส่ไม้แขนเสื้อหอยไปเลยแต่ว่าตอนเจ้าเสียวเมื่อเจ้าเอาแต่เสือเมื่อไม่ใช่เสือควายออก
2: ใช
1: ่ๆเอาเรื่องบุญงานบุญงานกุศลเนี่ย
0: ครับ
1: เชิญครับช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับ
2: เลย2นาที
1: โครงการธรรมสัญจรทั้งตำบลไร่ชิดสุขและตำบลหนองน้ำศรีนะครับโดยท่านพระครูวิสุทธิธรรมโสพลรองเจ้าคณะอำเภอเสนางคณิคมเจ้าอาวาสวัดโคกสวัสดนะครับโคกสะอาดนะครับเพิ่นก็มีโครงการธรรมสัญจรปี2569สินที่แล้วนะครับสินวันที่อะไรวันศุกร์ที่28นะครับ28สิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ทั้งวัดเกาะแก้วนะครับวัดเกาะแก้วบ้านหนองน้ำศรีแล้วก็สินต่อไปนะครับคือวันศุกร์ที่เลขยังเลขหาเนาะนี่ศุกร์ที่5กันยายน2569นะครับตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน9นี่แหละอยู่ทั้งวัดไร่ศรีสุขเอาเรียนเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนเด้อนะครับอยู่ทั้งวัดไร่ศรีสุขศีลสิมานี่โครงการธรรมะสัญจรนะครับแจ้งข่าวให้พี่น้องเฮาท่านประยงวางไหนก็ธรรมะสัญจรของท่าน
2: ธรรมะสัญจร ผมได้มีโอกาสได้ไปร่วมนําครับช่วงวันศีลก่อนนี่ที่อําเภอชนุมาน
0: บ้านวัดบ้าน
2: วัดนี่จําบ่ได้ครับบ้านนี้หมู่บ้านนี่ครับ
0: ครับ
2: วันศุกร์ที่28สิงหาคมเนาะเป็นวันพระคือกัน
0: ครับ
2: ที่วัดนาใหญ่วัดนาไร่ใหญ่เสนางคณิคมนะครับมีเป็นมือดีอย่างนึงคือเจ้าคณะจังหวัดทั้ง2ฝ่ายท่านธรรมยุทธที่อยู่วัดสำราน
0: ครับ
2: นิเวศพระรามหลวงชื่อเดิมกับท่านพระครูถาวรเนาะ
0: ครับ
2: จะเป็นพระวินัยวชิรวัตรบ้านกับทั้งอยู่ทั้งเรื่องอำนาจเนาะก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดเนาะ
0: เหมือนกัน
2: มหานิกายก็ไปทั้งสองรูปถือว่าเป็นบุญของชาวเสนางนะครับได้มีโอกาสฟังสิ่งดีๆงามๆนะครับแล้วก็ไปร่วมกันอย่างเช่นว่าทำวัดเย็นสวดมนต์เย็นฟังธรรมเทศนาประมาณนี้แหละครับ
0: เมื่อได้ก็สิไปอีกบ้าน
2: เมื่อสิไปเองนี่วันเสาร์ที่5เดือนกันยา2569ตรงเป็นวันพระวันศีลคือกันที่อำเภอปทุมราชวงศาส่วนวัดน่ะก็จําบ่ได้คือกันอีก
0: ครับอันมันผมสิไปนําอยู
2: ่ครับ
1: อันนี้คือ
0: ก็กลับมาเข้ารายการพร้อมกันตัวเฮาเนาะวันเสาร์
2: ก
1: ็เป็น
2: เข้ารายการก่อนยังไปก็ได้ครับ
1: เป็นชื่อเดียวกันเนาะโครงการธรรมสัญจรชื่อเดียวกัน
0: ครับ
1: กับอยู่ทั้งตําบลไร่ชิดสุขและตําบลหนองน้ําศรีนะครับอันนี้เป็นของทั้งจังหวัดเป็นหมด
0: ครับ
2: เป็นของเป็นพากันคิดขึ้นแล้วก็นั่นรถนะคร
1: ับก็ถือว่าเป็น
2: ทุกอำเภอเลยในจังหวัด
1: ก็เป็นถือว่าเป็นชื่อเดียวกันนั่นแหละนะครับแต่ว่ากับเป็นของจังหวัดเพิ่นจัดไปต่างอำเภอว่าไง
0: ครับกิจกรรมเน้นๆที่สุดคืออะไรครับท่านทั้งสอง
2: ก็คือทำวัด
0: แ
2: ล้วก็ให้ทั้งฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายปกครองฝ่ายทั้งอำเภอมีส่วนร่วมนำ
0: ครับมีการ
2: ครับ
0: ธรรมเทศนาบ
2: ่มีครับมีครับโอ้แต่ว่าเพิ่นบ่เทศโดน
1: เอาช่วงท้ายของรายการจบเบิดแล้วนะครับมืออื่นมันอาทิตย์โครงการเกี่ยวกับตลาดนัดชุมชนอยู่ทั้งนาวัดโคกสะอาดเอาเรียนเชิญพี่น้องกันแล้วกันเด้อมีคือเก่านะครับตลาดนัดวันอาทิตย์นาวัดโคกสะอาดสำหรับมื้อนี้รายการสมาคมคนพิการพบประชาชนเวลาเบิดพอดีแล้วล่ะนะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสำหรับมื้อนี้ผมผู้สิทธิ์มณีรัตน
2: ์ผมประยงวนาเสนครับ
0: ผมสว่างนาพันธ์ครับ
1: ลำลาพี่น้องสวัสดีครับ
3: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: ทุน CPO เยาวชนใต้เติมโอกาสการศึกษาเสริมทักษะอาชีพสู่การมีงานทำเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและเสริมสร้างโอกาสทางสังคมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับฝ่ายบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาสำนักประสานราชกิจบริษัท CPO จำกัดมหาชนลงพื้นที่กิจกรรมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาภายใต้โครงการทุน CPO เยาวชนใต้เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพและเตรียมความพร้อมสู่การมีงานทำในอนาคต โอกาสนี้นายเอกองค์หลงรำรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลากล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากบริษัท CPO จำกัดมหาชนและผู้แทนจากสปท.กิจกรรมมีการแนะแนวเส้นทางการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาในแต่ละระดับเพื่อให้สามารถวางแผนการเรียนและเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงานในสถานประกอบการได้อย่างเหมาะสมสำหรับโครงการทุน CPO เยาวชนใต้เป็นความร่วมมือในการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรพร้อมเงินสนับสนุนค่าครองชีพเดือนละ 1,500 บาทรวมถึงการช่วยเหลือด้านที่พักระหว่างเข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการ
6: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
7: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
11: English please Please press 1.
12: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
13: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็น
1: เมื่อเหนียวเล่าเรื่องไทยตอนคว่ำกระดาษ
2: จังหวะเหลือเต้าแต้มสีสว่างวางหมากดักไว้ทุกทางเลยถ้าแพ้ตานี้อย่าลืมเลี้ยงขนมพวกเราตามสัญญานะก้าวเต็ม
3: นั่งนานเมื่อยจังเลย
2: อ่
3: ะ
2: เลิกกัน
3: ขอโทษจะบิดขี้เกียจแล้วมือไปปัดโดนได้ไงเนี่ย
2: อย่ามาทำเป็นแก้ตัวเลยรู้ว่าจะเล่นแพ้เลยคว่ำกระดานใช่ไหมก้าวเต้น
3: คว่ำกระดานอะไรฉันไม่ได้จับกระดานเลยสักนิดมันเป็นอุบัติเหตุนะ
4: เอาละไม่ต้องเถียงกันวิเชียรมาศเขาพูดถึงสำนวนคว่ำกระดานต่างหากจ้ะเป็นอีกหนึ่งสำนวนที่มาจากการเล่นหมากรุกนะ
3: อ้าวแล้วมันคืออะไรล่ะเกี่ยวอะไรกับการเล่นหมากรุกด้วยอ่ะ
4: คืออย่างนี้นะจ๊ะคว่ำกระดานหรือล้มกระดานเป็นสำนวนที่มาจากการเล่นหมากรุกในการเล่นหมากรุกต้องใช้อุปกรณ์2อย่างคือตัวหมากกับกระดานแต่ละฝ่ายจะผลัดกันเดินหมากของตนไปตามตาต่างๆบนกระดานเพื่อวางแผนรุกกินขุนของฝ่ายตรงข้ามมีบางครั้งผู้เล่นฝ่ายหนึ่งมีฝีมือเล่นสู้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้แม้หมากจะยังอยู่เต็มกระดานแต่เมื่อคเนดูแล้วว่าตนต้องแพ้แน่จึงหาอุบายปัดตัวหมากรุกให้ล้มกระจัดกระจายเช่นแกล้งลุกขึ้นพรวดพราดและให้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไปกระแทกกระดานให้ปัดเป๋ตัวหมากก็เคลื่อนที่รวนไปและแต่ละฝ่ายก็จำไม่ได้ว่าหมากแต่ละตัวอยู่ในตำแหน่งใดจำเป็นต้องยกเลิกหมากตานั้นแล้วเริ่มเล่นกันใหม่จึงเกิดเป็นสำนวนว่าคว่ำกระดานหรือล้มกระดานหมายถึงใช้อำนาจทำให้ยุติหรือล้มเลิกไปกลางคันเมื่อล้มกระดานแล้วอาจเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ต้นขึ้นใหม่ก็ได้เช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าการเลือกตั้งไม่โปร่งใสจึงล้มกระดานและจัดการเลือกตั้งใหม
2: ่เห็นไหมบอกแล้วว่าก้าวแต้มตั้งใจจะคว่ำกระดาน
4: ทีหลังอย่าทำแบบนี้นะก้าวแต้มเราควรมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยไม่ใช้กลโกง
3: รู้แล้วนะเรื่องแค่นี้เองแค่เล่นกันขำๆทำเป็นจริงจังไปได้
4: คิดอย่างนี้ไม่ได้นะเรื่องเล็กๆแบบนี้นี่แหละที่จะเป็นบ่อเกิดของเรื่องใหญ่วันนี้โกงเล็กๆได้วันหน้าก็โกงใหญ่ๆได้ก้าวแต้มอยากโตไปเป็นแมวขี้โกงเหรอ
3: ไม่อยาก
2: งั้นก็อย่าทำแบบนี้อีกนะถึงก้าวแต้มจะอ้วนแต่กล่ะซุ่มซ่ามขี้เศร้าแต
3: ่มีดีบ้างไหมเนี่ย
2: กำลังจะพูดนี่ไงแต่ก้าวแต้มก็เป็นเด็กดีมีน้ำใจรักเพื่อน
4: ใช่ต้องรักษาความดีไว้สิก้าวแต้มอย่าปล่อยให้ความไม่ดีเข้ามาครอบงำจิตใจเราถ้ายอมวันนี้วันหน้าก็จะมีมามากขึ้นแล้วก็จะกลายเป็นแมวไม่ดีในที่สุด
3: จ้ารู้แล้วจ้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
7: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
8: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำช่วงบ่ายนะครับของวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือแล้วก็องค์กรเครือข่ายนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเป็นประจำทุกๆวันเลยนะครับในช่วงเวลานี้นะครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาผ่าน3สถานีนะครับที่ร่วมรับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอนะครับ 91.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับฟังได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับรวมไปถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงสายสัมพันธ์เรดิโอนะครับ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอนนท์แดงนะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทายนะครับ 104.50 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอประทายแล้วก็อำเภอใกล้เคียงอีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยังสามารถรับฟังรายการของเราผ่านทางระบบออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับที่ www.nmab.or.th/radio นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkyfm.org ครับแล้วก็รวมไปถึงรับฟังผ่านทางจอมสุรางโคราช .com ได้อีก1ช่องทางนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับฟังจากสถานีใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็แจ้งกันเข้ามาได้ที่0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB Update สำหรับในวันเสาร์จะเป็นการอัปเดตหนังสือดีๆนะครับหนังสือที่น่าฟังจากทางสายด่วนข่าวสารความรู้ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับสายด่วน1414พลัสหรือว่ารับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Tab to Read ได้นะครับซึ่งเป็นหนังสือเสียงสำหรับคนตาบอดเรานะครับสามารถเข้าไปฟังได้วันนี้จะเสนอเป็นหนังสือเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399

ปัญญาเปลี่ยนชีวิตเป็นหนังสือที่ถือกำเนิดขึ้นจากมิตรภาพอันงดงามของสามนักปราชญ์ผู้เปี่ยมด้วยปัญญาได้แก่มาติเยอริกาดพระภิกษุและนักเขียนสายวัชรยานอเล็กซองเดรโจแลงนักปรัชญาและคริสตอฟอังเดรจิตแพทย์ชื่อดังผลงานแปลจากหนังสือขายดีฉบับภาษาฝรั่งเศสเล่มนี้นำเสนอการสำรวจการเดินทางอันเป็นสากลของมนุษยชาติซึ่งเต็มไปด้วยเสียงเรียกร้องเพื่อค้นหาความหมายและความเข้าใจในชีวิตหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่บทเรียนเชิงศิลธรรมแต่เป็นโอกาสในการแบ่งปันความคิดเห็นและประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนเพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจและส่องสว่างเส้นทางชีวิตแก่ผู้อ่านหัวใจของหนังสือเล่มนี้คือบทสนทนาอันอบอุ่นชาญฉลาดและครอบคลุมเนื้อหาหลายๆระหว่างบุคคลทั้ง3ซึ่งแต่ละท่านล้วนมีภูมิหลังและมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์มาติโยริกานำเสนอแนวคิดทางพุทธศาสนาโดยเน้นย้ำเรื่องความกรุณาการเจริญสติและการฝึกฝนจิตใจอเล็กซองโจแลงมอบมุมมองเชิงปรัชญาที่ลึกซึ้งซึ่งถอดบทเรียนจากประสบการณ์ชีวิตของเขาเองที่ต้องเผชิญกับความพิการโดยสำรวจแนวคิดเรื่องความเปราะบางความเข้มแข็งภายในและการแสวงหาความหมายของชีวิตส่วนคริสตอฟอังเดรจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้นำเสนอแนวคิดทางจิตวิทยาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการจัดการอารมณ์และพัฒนาสุขภาวะทางจิตใจการผสมผสานมุมมองที่แตกต่างกันเหล่านี้ทำให้หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์และเข้าถึงผู้อ่านได้อย่างกว้างขวางหนังสือปัญญาเปลี่ยนชีวิตชวนผู้อ่านใคร่ครวญถึงคำถามสำคัญที่มนุษย์ทุกคนต่างเคยตั้งคำถามเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอาทิแรงบันดาลใจคันลึกซึ้งที่สุดของเราคืออะไร

0: ค่ะ2วิปุ่มแต่2ครั้งเพื่อปิดสรุปให้เลือกภาษาสรุปตัวอย่างเลือกอยู่สรุปพอดแคสต์กลุ่มเลือกนั่งบนเครื่องสรุปเลือกนั่งบนเครื่องสรุปพอดแคสต์เลือกอยู่สรุปตัวอย่างเลือกสรุปแล้วสรุปตัวอย่างเลือกแล้วเลือกอยู่พอดแคสต์กลุ่มเป็นสิ่งสรุประยะเวลา21กลุ่มอยู่เช่นพวกเรา
1: ปัญญาเปลี่ยนชีวิตไม่ใช่แค่หนังสือแต่คือบทสนทนาอันล้ำค่าที่ถักทอขึ้นจากมิตรภาพของสามปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่พระภิกษุและนักเขียนมัตติเยริกานักปรัชญาอเล็กซองโจแลงและจิตแพทย์คริสโตฟอังเรพวกเขาร่วมกันสำรวจการเดินทางอันเป็นสากลของมนุษยชาติแสวงหาความหมายและความเข้าใจในชีวิตที่ลึกซึ้งเกินกว่าที่เคยเป็นมาผลงานแปลจากหนังสือขายดีฉบับภาษาฝรั่งเศสเล่มนี้จะพาคุณดำดิ่งสู่บทสนทนาที่ทั้งอบอุ่นชาญฉลาดและครอบคลุมทุกมิติของชีวิตไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาแรงบันดาลใจความสงบหรือเพียงแค่คำตอบสำหรับคำถามที่อยู่ในใจหนังสือเล่มนี้จะเปิดมุมมองใหม่และเป็นแสงนำทางให้คุณค้นพบปัญญาที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล
2: For English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ

ณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่อง7นวัตกรรมสำหรับผู้พิการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าผู้พิการคือหนึ่งในกลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงโอกาสต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะพิการโดยกำเนิดความเจ็บป่วยหรือเพราะอุบัติเหตุและก็มักจะเป็นกลุ่มที่ถูกมองข้ามอยู่ตลอดแต่ในปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เกิดนวัตกรรมสำหรับผู้พิการมากมายทั้งยังช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตประจำวันและเปิดให้เข้าถึงโอกาสใหม่ๆเรามาดู7นวัตกรรมสำหรับผู้พิการที่น่าสนใจและน่าสนับสนุนเพื่อให้ผู้พิการทุกท่านได้ใช้งานสามารถดำเนินชีวิตได้ดีขึ้นหนึ่งคือแอปพลิเคชัน Action Box ย้อนกลับไปเมื่อปี2563ในวัน Global Accessibility Awareness Dayหรือวันประหนักรู้การเข้าถึงทั่วโลก Google ได้เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ชื่อ Action Rocks ที่จะเข้ามาช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญาในการดำเนินชีวิตให้สะดวกขึ้นเช่นใช้โทรหาผู้ดูแลติดต่อสายด่วนเปิดกล้องหรือจะใช้เชื่อมกับอุปกรณ์ IoT ภายในบ้านก็สามารถทำได้อย่างสะดวกซึ่งสำคัญอย่างมากและช่วยให้ผู้พิการทางสติปัญญาช่วยเหลือตัวเองได้2คือแอปพลิเคชัน Voice Access นอกจากแอปพลิเคชันที่ช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญาแล้ว Google ยังได้พัฒนาอีกหนึ่งแอปที่มีบทบาทในการช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ซึ่ง Voice Access นี้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมมือถือหรือแท็บเล็ต Android ได้โดยใช้แค่คำสั่งเสียงเท่านั้น3คือ BrainPod การมองเห็นผ่านลิ้นBrainPod ถือเป็นนวัตกรรมสำหรับผู้พิการที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางด้านสายตาโดยเฉพาะซึ่งมีหลักการทำงานคือกล้องที่ติดตั้งบริเวณแว่นจะทำหน้าที่จับภาพและแปลงสัญญาณเป็นการกระตุ้นที่ลิ้นของผู้ใช้งานคล้ายกับอักษรเบรลให้ผู้พิการสามารถตีความรูปร่างขนาดของวัตถุสถานที่และลักษณะของพื้นผิวทำให้ผู้พิการทางสายตารับรู้วัตถุได้ดีขึ้นสามารถรับรู้สภาพแวดล้อมรอบๆและช่วยให้มีความคล่องตัวในการเดินทางมากขึ้นเมื่อผู้พิการได้ทดลองใช้อุปกรณ์นี้ยังได้เปรียบเทียบว่าเหมือนเป็นการมองเห็นผ่านลิ้นอีกด้วย C คือ BreTab แท็บเล็ตอักษรเบรลแท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกหลายด้านทั้งใช้การเรียนใช้ดูสื่อบันเทิงโดยใช้ทำงานได้จึงได้เกิดเป็นนวัตกรรมสำหรับผู้พิการทางสายตาปีแท็บขึ้นมาจากรูปร่างภายนอกปีแท็บมีลักษณะคล้ายกับแท็บเล็ตทั่วไปแต่บริเวณหน้าจอจะเปลี่ยนจากทัชสกรีนทั่วไปให้กลายเป็นบับเบิ้ลขนาดเล็กซึ่งจะขยับเป็นตัวอักษรเบลเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามารถอ่านข้อความที่ปรากฏบนจอได้ผ่านการสัมผัสหน้าจอ5คือนวัตกรรมอุปกรณ์ BCIนวัตกรรม BCI หรือ Brain Computer Interface คือระบบสั่งการขับรถด้วยคลื่นสมองสำหรับผู้ที่แขนพิการหรือกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรงจนไม่สามารถใช้มือและแขนบังคับรถได้ซึ่งระบบของ BCI ใช้เทคโนโลยีสัญญาณคลื่นสมองเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ควบคู่กับ AI Artificial Intelligence เพื่อสั่งการควบคุมประกอบด้วยชุดอุปกรณ์สัญญาณสมองที่เชื่อมต่อเข้ากับซอฟต์แวร์วิเคราะห์รูปแบบของสัญญาณที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการแยกแยะสัญญาณสมองออกจากสัญญาณชีวภาพชนิดอื่นๆจากนั้นจึงแยกแยะแต่ละคำสั่งออกมาในแบบที่ต้องการเช่นใช้การยกแขนซ้ายหรือขวาแทนคำสั่งในการบังคับรถให้เลี้ยวซ้ายหรือขวา6คือ Exoskeleton หุ่นยนต์ช่วยเดินท่านอาจเคยเห็น Exoskeleton จากต่างประเทศที่ช่วยเป็นตัวทุ่นแรงให้ผู้ใช้งานสามารถยกสิ่งของหนักๆได้สะดวกมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้างในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้ออกแบบหุ่นยนต์ช่วยเดินเพื่อช่วยเหลือผู้พิการจากการประสบอุบัติเหตุหรือผู้พิการที่ไม่สามารถขยับขาได้ให้สามารถเดินได้อีกครั้ง 7. นวัตกรรมฝึกฝนเพื่อฟื้นฟูสมองผู้ป่วยอัมพฤกษ์และผู้ที่มีโรคทางสมองปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยทางสมองกว่า 400,000 รายรวมไปถึงเด็กๆที่ป่วยทางสมองอื่นๆเช่นออทิสติกสมองพิการ
และดาวน์ซินโดรมมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้พัฒนานวัตกรรมฟื้นฟูสมองออกมาในรูปแบบของเกมเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรับการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายอย่างต่อเนื่องจากนวัตกรรมสำหรับผู้พิการทั้ง7อย่างนี้จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือผู้พิการให้มีโอกาสในการดำเนินชีวิตที่สะดวกมากขึ้นสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วกว่าเดิมและมีความสุขมากขึ้นก็ขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากไลน์ shoppingseller.com

0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
3: ส่ง

ออนป้านะครับผลงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆจากพี่กระต่ายขาวดาวรุ่งยิบเป็นความสุขให้ท่านได้รับฟังในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับ15นาฬิกากับอีก38นาทีโดยประมาณนะครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับยิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งนะครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับต้องขอพระคุณทั้ง3สถานีครับที่ร่วมรับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับฟังได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็ทางด้านของสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงรวมไปถึงท้องถิ่นปทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปทายนะครับติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้ครับที่เว็บไซต์ของทางสมาคมwww.nmab.or.th/radio เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.pakifm.org นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้แล้วก็ฟังได้อีกในช่องทางจอมสุรางโคราช .com นะครับสะดวกช่องทางใดก็สามารถรับฟังตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้เลยนะครับติชมรายการนะครับแจ้งผลการรับฟังจากช่องทางใดฟังจากสถานีใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็แจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับ0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับหรือว่าในช่วงที่2นี้ครับท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิต่างๆของคนพิการนะครับไม่เฉพาะคนตาบอดนะครับพิการด้านอื่นๆด้วยก็ได้นะครับถ้าผมตอบได้ผมก็จะตอบให้ทันทีถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวมาหาคำตอบมาตอบให้วันหลังนะครับหรือว่าใครสงสัยสนใจนะครับสิทธิสวัสดิการต่างๆของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการบริการนะครับกิจกรรมหรือว่าโครงการนะครับก็โทรสอบถามได้ในหน้าไมค์ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันหรือว่าใครอยากชมมาคุยขอเพลงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้ามีเดี๋ยวเปิดให้สำหรับเพลงที่ขอนะครับ0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับก็ผ่านไปนะครับสำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเป็นกิจกรรมที่เราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปนะครับในหลายๆวันที่ผ่านมาก็มีสมาชิกมาเข้าร่วมเกือบเต็มนะครับ19ท่านนะครับรับ20ท่านก็ถือว่าได้มาพูดคุยได้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับโครงการเลือกตั้งสุจริตวิถีคนตาบอดนะครับโดยน้องๆจากโครงการยูนิโวตนะครับหลักๆเลยก็จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับแล้วก็มีน้องๆจากหลายมหาวิทยาลัยที่ร่วมอยู่ในโครงการนี้นะครับที่มาในวันนี้มีเท่าที่ได้ยินก็จะมีของมหิดลนะครับของที่ไหนกับธรรมศาสตร์ราชภัฏนครราชสีมาของเราก็มีนะครับก็มาจำนวนน่าจะเป็น10คนเลยนะครับที่น้องๆสตาฟน้องๆที่มาร่วมทำกิจกรรมกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับโดยที่น้องๆได้ให้ทดลองนะครับก็จะมีการจำลองสถานการณ์นะครับการเลือกตั้งในเสมือนจริงเลยนะครับโดยมีการจำลอง2รูปแบบก็คือรูปแบบเดิมโดยใช้บัตรทาบของทางกกต.ที่เราใช้ในปัจจุบันนะครับคนตาบอดเราก็จะสามารถได้รับบัตรทาบแล้วก็กาลงนะครับในช่องที่เราต้องการนะครับได้ทดลองตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจาก
ตรงนี้แล้วก็มีได้ทดลองกาในรูปแบบที่น้องๆ นะครับจะได้นำไปเสนอวุฒิสภานะครับ

แบบหลายๆครั้งแล้วนะครับเพราะว่าน้องก็ลงพื้นที่ไปไม่ว่าจะเป็นสิงห์บุรีเป็นกรุงเทพมหานครนะครับหรือว่ามาที่จังหวัดนครราชสีมาของเราก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตรงนี้นะครับเป็นคล้ายๆกับแฟ้มนะครับ1แฟ้มเป็นแฟ้มไม่ใหญ่มากนะครับก็แล้วก็สอดตัวบัตรเลือกตั้งเข้าไปนะครับส่วนการลงคะแนนจะใช้วิธีปั๊มนะครับลงที่ช่องที่ท่านต้องการนะครับโดยมีอักษรเบรลนะครับแล้วก็จะมีตัวนูนสำหรับใช้ได้กับผู้สูงอายุด้วยนะครับสามารถคลำได้ว่าเป็นลักษณะของเลข1อาราบิกเลข2อาราบิกนะครับแล้วก็จะมีตัวแค่กับตาปั๊มแล้วก็ปั๊มกากบาทลงไปตรงช่องที่เราต้องการนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางที่เรียกว่าค่อนข้างดีนะครับคิดว่าจะน่าจะใช้ได้ดีกับพี่น้องคนตาบอดเราและคนทุกคนนะครับเพราะน้องๆจะไม่ได้เสนอตรงนี้ให้เฉพาะคนตาบอดเรานะครับจะเสนอให้เป็นมาตรฐานกลางนะครับสำหรับการใช้คล้ายๆกับตาปั๊มนะครับเป็นกากบาทก็จะช่วยลดบัตรเสียนะครับลงได้มากเลยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนพิการโดยเฉพาะคนตาบอดเรานะครับบางท่านตาบอดตั้งแต่เกิดไม่เข้าใจว่าไม่ทราบว่ากากบาทเป็นอย่างไรนะครับก็ทำส่งผลให้บัตรเสียหรือว่าถึงแม้จะมีการทาบตัวบัตรทาบมาแล้วก็อาจจะมีการกาออกนอกกรอบสี่เหลี่ยมก็ได้หรือถ้าหากตัวเจ้าหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งนะครับทาบมาแล้วก็ไม่ได้ดูให้เราดีๆนะครับอาจจะมีการทาบกับหัวกับหางก็ได้นะครับทำให้การลงคะแนนของเราเรียกว่าเป็นบัตรเสียนะครับไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของเราที่ต้องการลงคะแนนให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เราชอบนะครับตรงนี้น้องๆก็พัฒนานะครับแต่ก็ยังมีข้อที่เราเรียกว่าเรียกข้อกังวลบางส่วนนะครับน้องๆเขาก็จะรับไปเพื่อนำเสนอนะครับประมวลเป็นข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อวุฒิสภาต่อไปนะครับก็หลักๆที่ทางสมาชิกเรากังวลอยู่นะครับนอกที่เหลือดีหมดแล้วนะครับก็คือความมั่นใจในการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการปั๊มลงไปไม่แน่ใจว่าปั๊มแล้วมันติดหรือไม่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็กลัวว่าจะมีการปั๊มเกินนะครับออกไปจากช่องที่กำหนดเหมือนกันกานะครับตรงนี้น้องๆเขาก็รับไปนะครับอาจจะไปลดตัวช่องตัวทาบนะครับให้มันเล็กกว่าช่องในบัตรเพื่อที่ปั๊มยังไงจะได้ไม่ออกนะครับแล้วก็ปรับตัวปั๊มให้พอดีกับช่องนะครับเวลาปั๊มลงไปมันจะได้ไม่ขยับไปขยับมาอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับวิธีการนำบัตรทาบออกนะครับที่ทาบลงไปในตัวกาตรงนี้ออกนะครับจากเดิมที่ต้องง้างนะครับแล้วก็นิ้วเกี่ยวออกมานะครับอาจจะทำเป็นร้อยบากนะครับเพื่อให้เกี่ยวออกมาง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาออกมาเองไม่ได้แล้วก็ต้องให้คนอื่นนะครับให้เจ้าที่ในหน่วยเอาออกให้ก็จะมีไม่เกิดความไม่เป็นความลับขึ้นได้นะครับถ้าเกิดเราเอาออกมาเองเราพับเองนะครับแล้วก็ให้เจ้าที่พาไปหย่อนลงกล่องตรงนี้ก็จะเป็นถือว่าเป็นความลับนะครับตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนะครับก็จะได้มีการนำเสนอวุฒิสภานะครับต่อไปแล้วก็หวังว่าในอนาคตเราจะได้ใช้นวัตกรรมดีๆแบบนี้นะครับเพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งนะครับทั้งในรูปแบบของระดับชาติแล้วก็ในระดับท้องถิ่นนะครับก็ต้องขอบคุณน้องๆ นะครับที่ได้มาทำกิจกรรมกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการหลักนะครับของน้องๆเขาก็คือทางทัวร์โก้แก่มันทุกเม็ดนะครับที่ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณนะครับแล้วก็สนับสนุนของรางวัลอาหารว่างนะครับมาให้กับสมาชิกของเราเต็มที่เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณในทุกๆภาคส่วนเลยนะครับเดี๋ยวจะได้นำภาพบรรยากาศนะครับลงให้ผ่านเพจของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ลงกันสบายๆนะครับในวันเสาร์แบบนี้กับรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับงานเก่าๆจากกระแตนะครับเดี๋ยวแม่ตีตายกลับมาช่วงสุดท้ายนะครับของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับก็ยังคงย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโครงการของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนหน้านี้แล้วนะครับเริ่มโครงการแรกในวันพุธหน้านี้นะครับสำหรับโครงการการทำผมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้าสำหรับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นโครงการในการส่งเสริมอาชีพของคนตาบอดเรานะครับให้จะมีช่องทางในการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้นนะครับจะนำไปประกอบเป็นอาชีพหลักนะครับหรือเป็นอาชีพเสริมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยโครงการนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่2ถึง11กันยายน2569ครับณสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับ10วัน9คืนนะครับ2ถึง11กันยายนนะครับเรามีที่พักให้มีอาหารเลี้ยงครบ3มื้อมีเบรกวันอีกวันละ2มื้อนะครับเรียนจบมีค่าพาหนะให้อีกนะครับก็เชิญชวนนะครับมารับความรู้กันตอนนี้ก็น่าจะเกือบเต็มแล้วน่าจะมีสัก9ที่แล้วมั้งครับน่าจะเหลืออีกแค่ที่เดียวเท่านั้นนะครับใครยังตัดสินใจอยู่ยังพอมีเวลาให้ตัดสินใจอาจจะตัดสินใจวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้แล้วก็วันจันทร์นะครับก็ยังคงโทรมาลงชื่อกันไว้ได้นะครับสำหรับโครงการนี้การทำห่วงถุงเท้าขออภัยการทำผมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้าสำหรับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาโครงการนี้รับจำนวน10ท่านเท่านั้นนะครับแล้วก็เหลือที่อีกประมาณ9ท่านนะครับหรือขออภัยเหลือที่อีกประมาณ1ที่เท่านั้นนะครับมีผู้ลงชื่อมาแล้วประมาณน่าจะ 8-9 ท่านประมาณนี้นะครับก็ท่านใดยังไม่ตัดสินใจก็ลงชื่อกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งโครงการนะครับเป็นโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆสำหรับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมานะครับโครงการนี้ก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าในปัจจุบันก็เกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆนะครับมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพายุนะครับน้ำท่วมนะครับแผ่นดินไหวหรือว่าเร็วๆนี้ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาก็ไฟไหม้นะครับที่คลองถมเซ็นเตอร์นะครับตรงนี้ก็ทุกวันนี้เหตุภัยแบบนี้เกิดขึ้นง่ายนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของการก่อการร้ายอะไรแบบนี้นะครับเกิดขึ้นง่ายมากนะครับเราจะได้มาเรียนรู้ด้านของการปฏิบัติตัวนะครับเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยต่างๆนะครับโดยมีวิทยากรผู้มีความสามารถนะครับจากหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นปภ.เองนะครับเป็นกู้ภัยเองแล้วก็มีพี่ๆคนตาบอดเราที่เคยประสบเหตุแบบนี้นะครับได้มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับท่านจะได้มารับประสบการณ์ตรงนี้แล้วก็มีการฝึกปฏิบัติจริงด้วยนะครับไม่ได้เป็นโครงการนั่งฟังอย่างเดียวนะครับมีการฝึกปฏิบัติจริงด้วยโดยโครงการนี้ก็จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง14กันยายน2569นะครับที่โรงแรมโคราชโฮเทลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมารับจำนวน40ท่านนะครับ40ท่านเท่านั้นระยะเวลา3วัน2คืนนะครับเรามีที่พักให้มีอาหารเลี้ยงครบ3มื้อนะครับมีค่าพาหนะให้มีเบรกอีก2มื้อนะครับในทุกๆวันนะครับท่านใดสนใจตอนนี้ก็ยังพอมีที่ว่างอยู่ได้ประมาณ15คนแล้วตอนนี้นะครับก็ยังมีที่ว่างอยู่อีกประมาณกี่คนอ่ะ15คนอีก20กว่าคนนะครับ25คนก็ยังมีเวลาตัดสินใจนะครับอีกประมาณ2อาทิตย์สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง14กันยายนวันเสาร์ถึงวันจันทร์นะครับใครสนใจลงชื่อเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านหน้าเพจ Facebook ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราเองนะครับแล้วก็คลิกไปที่ตัวลิงก์ Google Form นะครับสำหรับลงทะเบียนหรือว่าใครอยู่ในกลุ่ม LINE สมาชิกนะครับเมื่อช่วงบ่ายๆนี้ผมก็โพสต์ไปอีกรอบนึงแล้วนะครับสามารถกดลงทะเบียนผ่านลิงก์ Google Form ได้เลยหรือว่าใครไม่สะดวกลงนะครับโทรมาให้เจ้าที่ลงเราลงชื่อให้ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452นะครับ044-353-452 081
0816162399นะครับ0816162399โทรได้ในวันและเวลาทำการของสมาคมเท่านั้นนะครับ8:30 น.ถึง17:00 น.หยุดวันอาทิตย์แล้วก็หยุดตามประกาศของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับโดยทั้ง2โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับก่อนจากกันไปนะครับอีกหนึ่งข่าวเมื่อสักครู่นี้ที่ผมได้โพสต์ไปผ่านหน้าเพจนะครับของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเมื่อวานนี้นะครับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้มีการส่งต่อไม้เท้านะครับให้กับสมาชิกที่ได้มีการกรอกแบบฟอร์มกันเข้ามานะครับเป็นไม้เท้าสไลด์ทรงเกาหลีนะครับมูลค่า699 บาทนะครับแล้วก็แจกให้กับสมาชิกที่กรอกข้อมูลเข้ามาฟรีนะครับโดยเมื่อวานนี้เราส่งไปจำนวน8 ท่านนะครับก็จะมีนางสาวกมลวรรณนนท์คุณทศนะครับ2นางสาวนัทลือนาถดัทุยาวัฒน์3นายทรงพลดัทุยาวัฒน์4นางสาวชุติการปิติอนันต์กูลนะครับ5นางสาวปณิตาคุณเกี้ยงนะครับ6นายประเสริฐเข็มโคกกวด7นายบุญมีจุนทองหลาง8นายอัธวิทย์เขาชมนะครับก็ทั้ง8ท่านนี้เราก็จัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับใครมีรายชื่อแล้วยังไม่ได้รับนะครับก็โทรมาให้เจ้าที่เราตรวจสอบสถานะพัสดุให้ได้นะครับก็มีบางท่านโพสต์ในกลุ่มว่าได้รับแล้วนะครับก็ยินดีด้วยหรือว่าใครอยากยังไม่เคยขอรับก็ลงชื่อขอรับได้นะครับเดี๋ยวจะได้นำลิงก์ลงให้กับทุกท่านอีกครั้งนึงหรือว่าโทรมาที่เบอร์ของสมาคม044-353-452นะครับ044-353-452เพื่อให้เจ้าหน้าที่เราลงชื่อให้นะครับอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องทยอยจัดซื้อด้วยงบประมาณเราก็มีอยู่จำกัดนะครับถ้าเกิดได้รับล่าช้าบ้างก็ต้องขออภัยด้วยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับพรุ่งนี้อยู่กับท่านเอกพงศ์นงสกุลกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยกับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: น้ำป่าถล่มชายแดนเนปาลทิเบตดับแล้ว157ศพสูญหายพุ่งเกิน400รายจากเหตุการณ์ผู้เห็นเหตุการณ์สามารถบันทึกวินาทีที่มวลน้ำป่าไหลทะลักเข้าถล่มหมู่บ้านแห่งหนึ่งในภูมิภาคฮิมาลัยของเนปาลเมื่อวันพุธที่26สิงหาคมหลังจากเกิดเหตุโคลนและหินขนาดใหญ่ถล่มลงมาจนส่งผลให้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่บริเวณใกล้ชายแดนเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนคลิปวิดีโอดังกล่าวบันทึกได้ใกล้กับตลาดเบตาวตีในเทศบาลอุนตากายาเผยให้เห็นกระแสน้ำป่าอันเชี่ยวกรากที่พัดเอาโคลนและเศษซากสิ่งของทะลักลงมาจากภูเขาเข้าปกคลุมพื้นที่ส่วนหนึ่งของชุมชนสำนักข่าวรอยเตอร์สามารถยืนยันสถานที่เกิดเหตุได้จากอาคารถนนและแม่น้ำซึ่งตรงกับภาพถ่ายดาวเทียมและคลังภาพในพื้นที่สำหรับวันที่เกิดเหตุได้รับการยืนยันจากข้อมูลเมทาดาต้ารวมถึงกระทรวงมหาดไทยของเนปาลที่ยืนยันว่ามวล น้ำป่าได้ไหลเข้าถึงอำเภอลาสุวาในวันที่26สิงหาคมเจ้าหน้าที่ระบุพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย157รายเมื่อช่วงดึกของวันพุธขณะที่มีรายงานว่านักท่องเที่ยวอีกกว่า400คนยังคงสูญหายซึ่งในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติประมาณ340คนเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่เนปาลสันนิษฐานว่าแผ่นดินไหวอาจเป็นสาเหตุทำให้ทานน้ำแข็งบางส่วนพังทลายลงมาเกิดน้ำท่วมใหญ่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันสาเหตุที่แท้จริงส่งผลให้บ้านเรือนถนนและโครงสร้างพื้นฐานพลังงานไฟฟ้าถูกกระแสน้ำพัดหายไปขณะที่เจ้าหน้าที่ในทิเบตได้ออกเตือนภัยถึงตัวเลขผู้เสียชีวิตที่อาจเพิ่มขึ้นหลังจากเกิดเหตุดินโคลนถล่มบริเวณจุดข้ามแดนในอำเภอกีรุงอุทกภัยดังกล่าวสร้างความเสียหายอย่างหนักในหลายพื้นที่ของอำเภอราสุวารวมถึงบริเวณไซอัปเปรูเบซีและเตมูเรส่งผลให้ทางการต้องประกาศเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำโพเตโกชีเร่งอพยพขึ้นที่สูงโดยด่วนจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ต้นผักสวนครัว
10: พี่เก่งพี่ก้อยเขาทำอะไรกันน่ะดูสิเขาคุ้ยดินแล้วก็เอาต้นไม้จิ้มลงไปในดิน
11: ก้าวแต้มรีบพูดซึ่งงงไปเลยคุ้ยดินจิ้มต้นไม
10: ้แล้วเขาเรียกอะไรล่ะ
11: พี่เก่งพี่ก้อยกำลังจะปลูกผักสวนครัวเขาต้องพรวนดินก่อนแล้วปลูกผักลงไป
12: ผักสวนครัวหมายถึงอะไรและเกี่ยวอะไรกับครัวด้วย
11: ผักสวนครัวหมายถึงพืชผักต่างๆที่ปลูกไว้ในบริเวณบ้านใช้ทำอาหาร
12: อ๋อพวกพริกโหระพาแตงกวาถั่วฝักยาวใช่ไหมจ๊ะ
11: ใช่แล้วผักพวกนี้ปลูกง่ายแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยบางอย่างก็ปลูกลงดินบางอย่างก็ปลูกในกระถางหรือทำเป็นสวนครัวลอยฟ้าก็ได้นะ
10: สวนครัวลอยฟ้าเป็นยังไงหรอ
11: ผักที่ปลูกในกระถางแล้วแขวนไว้เหมือนดอกไม้ประดับบ้านนี่ล่ะผักสวนครัวหมายถึงพืชผักที่ปลูกไว้ในบริเวณบ้านใช้ทำอาหาร
8: แล้วพบกันใหม่นะครับรู้รักภาษาไทย
13: เวลา 16:00 นถึง 17:00 นครับมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับแวดวงคนพิการนำมาฝากคุณฟังเป็นประจำครับดำเนินรายการโดยผมขวัญชาติดาสารายการสารฝันสู่วันใหม่ออกอากาศทางสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 kHz เป็นแม่ข่าวกับพร้อมกันทั้ง4หุยภาคครับและก็สามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางเครือข่ายยุวเพื่อเด็กและสังคมและองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศกรรมรายการสารฝันสู่วันใหม่ก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงเรื่องหนีต้องบอกต่อเรื่องราวข่าวสารแวดวงคนพิการก็จะได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับช่วงที่2ของรายการในช่วงเรื่องหนีต้องรู้เรื่องราวของสิทธิประโยชน์เรื่องราวของสิทธิการต่างๆที่ผู้พิการจะได้รับมีอะไรบ้างก็จะนำมาฝากกัน2ช่วงครับกับรายการสารฝันสู่วันใหม่คุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยได้1ช่องทางนะครับก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงเรื่องหนีต้องบอกต่อวันนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารอะไรมาฝากน้ำติดตามได้ในรายการครับ
14: เรื่องการโกงเป็นมหันตภัยเงียบที่เปรียบดังมะเร็งร้ายคุกคามทุกสังคมไม่ต่างจากสนิมที่กัดกร่อนเหล็กหากปล่อยให้ล่วงเลยนานเข้าโครงสร้างหลังคาที่เป็นเหล็กจะผุกร่อนสลายในที่สุดการทุจริตไม่ใช่เรื่องปกติทางสังคมไม่ยอมไม่ทนไม่เพิกเฉยพบเห็นการกระทำผิดแจ้งสายด่วนปปช1205 Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
15: ช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อ
13: เริ่มกันที่ช่วงของรายการครับในช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปฟังเสียงเสวนาวิชาการนะครับในหัวข้อ พลิกโฉมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยั่งยืนนะครับซึ่งก็จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในงาน Churchill Development Expo 2026นะครับก็จัดที่เมืองทองธานีที่ผ่านมานะครับโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนะครับไปฟังเสวนาดีๆนะครับก็แบ่งเป็น2ตอนนะครับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ไปฟังช่วงแรกของรายการครับ
16: ปรบมือต้อนรับคุณนรกรศิยายนด้านบนเวทีค่ะร้อยนะคะแนะนำผู้ร่วมเสวนาบนเวทีแล้วนะคะเมื่อกี้เราเจอกันแล้วนะคะในห้องประชุมนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็มาพบกันบนเวทีสักครู่นี้นะคะถ้าเขานั่งฟังอยู่ด้วยนะคะเขาพูดถึงเรื่องของสื่อนะสื่อในยุคนี้เนี่ยสำคัญมากนะไม่ว่าเราจะทำนวัตกรรมเราจะทำลดความเหลื่อมล้ำในสังคมเราจะพัฒนาทุกกลุ่มเนี่ยสื่อนี่แหละที่จะเป็นคนพาไปนะคะอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องของแนวคิดแนวความคิดการพัฒนาหลายๆฝ่ายในสังคมร่วมกันแต่วันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่มันจับต้องได้สิ่งที่จะช่วยให้ทุกกลุ่มในสังคมโดยเฉพาะหน้าที่ภารกิจหลักของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คือประชากรนะคะประชากรของเรามีหลายกลุ่มมากนะคะไล่ตั้งแต่ผู้สูงอายุคนต่างๆเจนต่างๆแล้วก็เราไปถึงกลุ่มเปราะบางที่สุดในสังคมก็คือเด็กและผู้พิการซึ่งสิ่งที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือนวัตกรรมเทคโนโลยี AI อะไรก็ตามเถอะที่จะมาทำให้ทุกกลุ่มในสังคมเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพเราต้องใช้อย่างนี้นะทุกคนเนี่ยต้องการมีชีวิตที่มีความสุขแต่มีชีวิตที่มีคุณภาพต้องอาศัยนวัตกรรมสมัยนี้นะคะเราต้องพูดถึงว่านวัตกรรมเนี่ยมันมีราคาคอยที่จะใช้นวัตกรรมอย่างดีเอาพูดง่ายๆถ้าเราเห็นแบบรถเนี่ยรถคนสำหรับผู้ที่ใช้วีลแชร์เนี่ยวีลแชร์ก็มีหลายแบบเนาะแต่ถ้าวีลแชร์ที่ดีๆเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคนมีเงินอย่างเดียวจะซื้อได้เราจะสามารถที่จะพัฒนาให้คนทุกกลุ่มเนี่ยใช้วีลแชร์ที่มีคุณภาพเหมือนกันก็คือนวัตกรรมนี่แหละนะคะงั้นเราเริ่มจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะคะคุณคุณาวุฒิบุญญานพคุณค่ะนะคะสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินี้นอกจากที่จะสนับสนุนเรื่องเงินทุนแล้วก็ดูเรื่องของนวัตกรรมนะคะช่วงนี้มีอะไรบ้างที่เราต้องรู้บ้างสำหรับนวัตกรรมสำหรับคนทุกกลุ่มค่ะเชิญคุณคุณอาวุธค่ะ
17: ครับขอบพระคุณนะครับก็จริงๆจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับหรือหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อมาบ้างนะครับก็คือตัวย่อของเราก็คือ NIA นะครับจริงๆ NIA เนี่ยอยู่ภายใต้กระทรวงอวนะครับณปัจจุบันนะครับแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะคำว่านวัตกรรมนี้มันดูเข้าถึงยากเหลือเกิน
16: ใช่ค่ะ
17: เวลาพูดถึงนวัตกรรมดูเป็นอะไรที่แบบเกินที่เราจะไปไขว่คว้าหรือว่า
16: ไม่ใช่เรื่องของประชาชนอะไรเงี้ย
17: แล้วก็ประชาชนทั่วไปหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าเด็กๆนะครับอาจจะมองว่าเอ๊ะนวัตกรรมดูมันไกลตัวกับเราเหลือเกินนวัตกรรมต้องไปอวกาศอย่างเดียวหรือเปล่าหรือนวัตกรรมต้องเป็นอะไรที่แบบโอ้โหจริงๆสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเนี่ยเราตั้งมา20กว่าปีนะครับ20กว่าปีเนี่ย10ปีแรกเนี่ยเราก็มองในเรื่องของตัวการเป็นผู้กำหนดบทบาทนวัตกรรมของประเทศนะครับนวัตกรรมในช่วงแรกของประเทศไทยเราก็เลยมองในเรื่องของตัวภาคธุรกิจนะครับในเรื่องของ SME ในเรื่องของสตาร์ทอัพเป็นหลักนะครับว่าเราก็เข้าใจว่านวัตกรรมของประเทศเนี่ยมันจะขับเคลื่อนได้มันต้องขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อนขึ้นมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกระยะ10ปีแรกของทาง NIA เนี่ยเราก็พยายามทำกลไกต่างๆนะครับโดยเฉพาะเราเริ่มต้นมาจากเป็นหน่วยงานให้ทุนนะครับให้ทุนสำหรับตัว SME หรือว่าสตาร์ทอัพในการที่จะคิดอะไรใหม่ๆนะครับคำว่านวัตกรรมเนี่ยไม่ใช่นวัตกรรมในเชิงของตัวผลิตภัณฑ์อย่างเดียวนะครับเป็นนวัตกรรมในเรื่องของกระบวนการผลิตก็ได้ในเรื่องของรูปแบบธุรกิจก็ได้หรือวิธีการแบบใหม่ๆก็ได้นะครับอันนี้คืออยากจะเน้นย้ำให้ทุกท่านเข้าใจคำว่านวัตกรรมก่อนนะครับว่าจริงๆนวัตกรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวของภาคประชาชนหรือว่าภาคประชาสังคมเลยนะครับเป็นสิ่งที่เราพบเห็นได้อยู่ในปัจจุบันนะครับเช่นเมื่อก่อนทางเท้าอาจจะเดินไม่สะดวกแล้วมีการปรับเปลี่ยนนะครับให้เกิดการ change ขึ้นมานะครับสำคัญว่านวัตกรรมต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับให้เกิดผลกระทบ นะครับเชิงบวกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจหรือว่าสังคมนะครับเพราะฉะนั้น NAA ในพาร์ทแรกเนี่ยเรามองนวัตกรรมอาจจะเป็นในรายเซกเตอร์หรือว่าเป็นในภาคอุตสาหกรรมซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเมื่อก่อน10ปีก่อนเนี่ยเรามีกลไกนะครับ4ตัวนะครับที่เราเรียกว่ากรูมแกรนด์โกรทแล้วก็เรื่องของโกลบอลนะครับก็คือเราเรื่องของการบ่มเพาะในเรื่องของตัวผู้ประกอบการต่างๆในเรื่องของการให้ทุนผู้ประกอบการต่างๆในเรื่องของการส่งเสริมให้เกิดตลาดหรือว่าการใช้งานนะครับแล้วก็เรื่องของการขยายผลไปต่างประเทศเรามองว่านวัตกรรมต้องขายได้นวัตกรรมต้องสร้างแวลูนะครับแต่พอดำเนินการผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามพัฒนากลไกต่างๆมากมายนะครับเมื่อก่อนเนี่ยประเทศเราทำอะไรครับขับเคลื่อนนวัตกรรมโดยส่วนใหญ่เราก็จะมองว่าขับเคลื่อนภาคการเกษตรถูกไหมฮะเรื่องของครัวไทยสู่ครัวโลกถูกไหมฮะเมื่อก่อนมีอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับมี IoT เพิ่งจะเพิ่มเข้ามานะครับเรื่องของดิจิตอลเพิ่งจะเริ่มเข้ามานะครับเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับมีในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมก็จะแตะนิดหน่อยในเรื่องของการขยะการจัดการของเสียนะครับเพราะนั้นนวัตกรรมจะมองในรายอุตสาหกรรมซะเป็นส่วนใหญ่เมื่อก่อนนะครับแต่ว่าพอเราพัฒนากลไกไปได้เรื่อยๆเนี่ยเราพบว่ามีตัวนึงที่มันจะปรากฏขึ้นมานะครับแล้วมันมีสัญญาณบางอย่างนะครับซึ่งเดี๋ยวทางสถาบันข้อมูลอาจจะได้ข้อมูลก็ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำนวัตกรรมมันก็เหมือนมองภาพอนาคตนะครับว่าอนาคตประเทศไทยเนี่ยจะทำนวัตกรรมในประเด็นใดบ้างนอกจากภาคเศรษฐกิจแล้วเนี่ยในประเด็นเชิงสังคมเนี่ยเราพบว่ามีสัญญาณที่มาแรงมากนะครับผ่านไป10ปีเราส่งเสริมอุตสาหกรรมเห็นไหมฮะเรามีเกษตรเรามีครัวไทยสุโขโลเรามีอุตสาหกรรมการแพทย์เรามีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่ปรากฏว่ามันมีตัวใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับมีเชนใหม่ๆเกิดขึ้นมาเช่นในเรื่องของ SDG ที่เราเคยเห็นถูกไหมฮะมีเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งเราเคยเกิดน้ำท่วมใหญ่เราเคยเกิดสึนามิถูกไหมฮะแล้วปรากฏว่าไอ้ภัยพิบัติเหล่านี้มันเกิดซ้ำและเกิดบ่อยมากขึ้นทุกวันนะครับเรามีเรื่องของความเป็นเมืองมากขึ้นความเป็นเมืองหมายถึงอะไรความเป็นเมืองหมายถึงว่าสภาพบริบทในเชิงสังคมเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบเร็วมากขึ้นเรามีโควิด-19 เข้ามาถูกไหมฮะเรามีในเรื่องของตัวเมื่อกี้หลายๆท่านจะพูดเรื่องภาวะซึมเศร้าในเด็กเรามีเรื่องของเจเนอเรชันแกปเรามีการเข้ามาถึงของ AIสัญญาณเหล่านี้มันน่าจะไม่ใช่แค่การทำนวัตกรรมในเชิงเศรษฐกิจอีกต่อไปเราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศเราก็ควรจะต้องทำในเรื่องของตัวนวัตกรรมเพื่อสังคมขึ้นมานะครับนั่นเป็นที่มาที่ไปว่า10ปีหลังจากก่อตั้ง NEA ขึ้นมาเราขยับมาทำเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมแล้วก็พัฒนาแพลตฟอร์มนะครับในการสนับสนุนหรือว่าให้ทุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมมากขึ้นนะครับเรามองว่าจาก SDG ทั้ง17ตัวนี้เราสามารถถอดบทเรียนมาเป็นเซกเตอร์ในสาขาที่เป็นสาขาทางด้านสังคมนะครับมีในเรื่องอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆก็เป็นกรุ๊ปเรื่องของสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นประเด็นที่เราปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรมยั่งยืนในเรื่องของการจัดการภัยพิบัติในเรื่องของตัวการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับกรุ๊ปที่2เป็นเรื่องของคนและเมืองนะครับความเป็นเมืองขยายตัวมากขึ้นมีอาชญากรรมมีการก่อเหตุมากขึ้นมีปัญหายาเสพติดมีปัญหาเรื่องของตัวการศึกษามีปัญหาเรื่องของความยากจนเพิ่มขึ้นมาเกิดมากขึ้นพวกนี้เป็นสิ่งหรือว่าเป็นเซกเตอร์อีกกรุ๊ปนึงที่น่าสนใจในเรื่องของการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมของประเทศแล้วก็กรุ๊ปสุดท้ายเป็นเรื่องของตัววิถีชีวิตในที่นี้หมายถึงโครงสร้างประชากรเมื่อกี้หลายๆพูดใช่ไหมครับในเรื่องของตัวผู้สูงอายุจะมากขึ้นอีกหน่อยผู้สูงอายุไม่มีเงินหลังเกษียณนี่ทำยังไงในอนาคตหรือแม้กระทั่งในเรื่องของตัวเชิง cultural base ทั้งหลายประเทศไทยมีความครีเอทีฟสูงมากนะครับไม่ใช่แค่เราจะพัฒนาในเซกเตอร์ในภาคอุตสาหกรรมอย่างเดียวในภาคอะไรที่เป็น soft side หรือว่า soft power เนี่ยประเทศไทยก็มีศักยภาพในการที่จะพัฒนานวัตกรรมในมิตินี้นะครับรวมกับการเอาไปผนวกกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของแกสโทรโนมีเรื่องของอาร์ตแอนด์คราฟต์พวกนี้เป็นเทรนด์แล้วก็เป็นการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมของประเทศในกลุ่มที่น่าสนใจนะครับก็เราก็เลยพัฒนากลไกต่างๆขึ้นมานะครับเพื่อซัพพอร์ตนะครับ

0: จะไปขายได้เงินมากขึ้นแต่พอมาในยุคที่2นะครับนวัตกรรมกลับไปมองเรื่องของลูกค้าหรือว่าคัสโตเมอร์มากขึ้นนะครับว่าเอ๊ะคัสโตเมอร์เขาอยากได้อะไรลูกค้าอยากได้อะไรนะครับหรือผู้ใช้งานอยากได้อะไรแต่ผมกำลังชวนทุกท่านคิดนะครับว่าในเวฟที่3ต่อจากนี้นะครับการพัฒนานวัตกรรมเขามองกันเรื่องโซไซตี้กันแล้วนะครับโซไซตี้เด็กรุ่นใหม่ที่กำลังจะโตขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาถูกภาวะกดดันนะครับแล้วก็เขาผ่านอะไรมาเยอะนะครับในอนาคตเนี่ยเขาโดนถูกกักขังในช่วงโควิดถูกไหมฮะพอหมดโควิดเขากำลังจะออกจากบ้านเขามาเจออะไรฮะเจอ PM 2.5 ออกจากบ้านไม่ได้อีกแล้วนะครับเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหยุดนะครับไปเรียนที่โรงเรียนก็เกิดอะไรบางอย่างที่ไม่อาจจะขาดความปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็หยุดอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถูกภาวะกดดันอย่างนี้เพราะฉะนั้นในอนาคตการพัฒนาสินค้าและบริการนวัตกรรมนะครับอาจจะไม่ได้มองแค่ทำยังไงให้มันว้าวทำยังไงให้มันตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างเดียวแต่ต้องมองในเรื่องของสังคมด้วยนะครับเรามองในเรื่องของตัวสิ่งแวดล้อมเรื่องของผลกระทบนะครับว่าเราใช้สินค้าและบริการเหล่านั้นแล้วเนี่ยสังคมจะดีขึ้นได้อย่างไรนะครับมันมองก้าวไกลไปถึงตัวเรื่องของสังคมมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในรอบแรกผมอาจจะหยุดไว้ที่เท่านี้ก่อนนะครับว่าพยายามจะชวนทุกท่านนะครับให้เข้าใจในเรื่องของประเด็นนวัตกรรมแล้วก็ทำไมตัว NEA ถึงหันมาสนใจในเรื่องของนวัตกรรมเพื่อสังคมนะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณคุณอาวุธนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าโลกเปลี่ยนเร็วแต่มาถึงยุคนี้เราจะใช้คำว่าโลกเปลี่ยนเร็วไม่ได้แล้วเพราะว่าเราต้องอยู่กับโลกที่เปลี่ยนเร็วนะคะดีใจค่ะที่มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าทาง NEA ได้เริ่มทำแล้วทีนี้เนี่ยอยากจะมาดูว่านอกจาก NEA จะเป็นหน่วยงานหลักในการให้ทุนละให้ทุนเพื่อจะมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมนะคะบนเวทีตอนนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะให้ทั้ง3ท่านเนี่ยได้นำเสนอแนวคิดก่อนแล้วก็ดิฉันเนี่ยจะฟังไปพร้อมๆกันเพราะว่าข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นบนเวทีตอนนี้นะสารภาพว่าตัวดิฉันเองอ่ะก็เห็นไปพร้อมๆกันและตอนที่นั่งอ่านเนี่ยตอนที่ทีมงานส่งข้อมูลไปให้อ่านเนี่ยเราก็เฮ้ยบางอันเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะเราดูแล้วเราก็งงก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันบนเวทีแล้วเราก็ถามไปด้วยกันซักไปด้วยกันนะเราจะพัฒนานวัตกรรมไปพร้อมๆกันนะคะช่วงต่อไปนะคะขอเรียนเชิญดร.สราวุธเลิศพลังสันติค่ะท่านเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ MTech นะคะมีนวัตกรรมอะไรที่สามารถที่จะเข้าถึงสังคมยุคปัจจุบันนี้ให้เกิดความเท่าเทียมและยั่งยืนโดยเฉพาะในสังคมเนี่ยมีคนหลายกลุ่มมากคนแก่ที่เรียกว่าผู้สูงอายุเนี่ยเราจะใช้ชีวิตอยู่อีก20ปี30ปีแบบไหนคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นผู้พิการหรือเด็กเนี่ยจะอยู่ในสังคมแบบไหนนวัตกรรมที่จับต้องได้ให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพขอเรียนเชิญดร.สราวุธเลยค่ะ
2: ขอบพระคุณมากครับก็ในมุมของสวทช.ก่อนแล้วกันนะครับเราเป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนานะครับผมซึ่งเมื่อกี้พอฟังท่านผอ.คุณากรบอกนะครับที่ผ่านมาเนี่ยสวทช.เราเองก็ทำหน้าที่วิจัยพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ออกมาเพื่อตอบโจทย์สังคมสูงวัยหรือสังคมเท่าเทียมและยั่งยืนเมื่อกี้คุณากรบอกถูกต้องเลยครับว่าเราไม่ได้อยู่ลำพังแล้วนะครับจริงสังคมปัจจุบันเนี่ยหรืออนาคตต้องเป็นสังคมที่เท่าเทียมที่คนทุกเพศทุกวัยนะครับอยู่ร่วมกันได้แล้วก็ดูแลกันนะครับโดยพึ่งพาอาศัยกันนะครับดังนั้นนวัตกรรมที่สวทช.พัฒนาจากนี้ไปเนี่ยครับไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อย่างเดียวละนะครับจะเป็นนวัตกรรมเพื่อสังคมอย่างที่ผอ.บอกนะครับความหมายคือต้องเข้าใจบริบทของสังคมด้วยต้องเข้าใจนโยบายด้วยว่าประเทศเรามีบริบทยังไงมีการเข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหนนวัตกรรมเนี่ยจริงๆถ้าฟังจาก NIA จะเห็นว่ามันมีเรื่องของความใหม่ความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นแน่นอนมันตามด้วยต้นทุนนะครับสิ่งที่จะต้องดูแลต่อก็คือต้นทุนเหล่านี้ใครจะดูแลถ้าจะบอกให้ผู้บริโภคหรือว่าคนใช้นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ จ่ายเองทั้งหมดก็คงทำได้แต่ทำได้แค่กลุ่มเดียวนะครับคราวนี้จะทำให้มันเท่าเทียมและยั่งยืนได้ยังไงวันนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตมาฉายภาพนิดนึงนะครับก็ขออนุญาตเริ่มจากสไลด์นี้นะครับก็อาจจะเป็นสไลด์ที่ดูข้อมูลเยอะนิดนึงแต่ผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าเป็นงานที่จริงๆทางสวทช.เรานำโดยท่านผู้อำนวยการนะครับแล้วก็จริงๆเป็นนโยบายของท่านรองนายกด้วยนะครับท่านเป็นรัฐมนตรีอว.ท่านให้บทบาทสวทช.เป็น research engineนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนนวัตกรรมแล้วก็ทำนวัตกรรมให้ตอบโจทย์สังคมนะครับหรือว่าคนใช้งานเราจะไม่ทำเปเปอร์เราไม่ตีพิมพ์เป็นหลักแล้วเราจะทำงานให้คนเอาไปใช้ได้นะครับคราวนี้จะใช้ได้ยังไงถ้ามาบริบทของทางกระทรวงพม.เองทางสทช.เองแล้วก็มีงานที่แผนงานที่จริงๆได้มีโอกาสวางแผนความร่วมมือด้วยกันนะครับผมแล้วก็ต้องการให้นวัตกรรมเหล่านี้เข้าถึงประชาชนไม่ใช่แค่ส่วนที่พม.ดูแลแต่เป็นประชาชนในประเทศทั้งหมดนะครับผมแต่ถ้ามาโฟกัสที่กลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้สูงอายุนะครับแล้วคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยเรามองอย่างแรกคือที่บ้านที่บ้านคือที่พักอาศัยก่อนนะครับว่าจะทำให้คนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยอยู่ดียังไงไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุนะครับแต่ถ้าเกิดโฟกัสที่ผู้สูงอายุก่อนเนี่ยเราแบ่งตามบริบทการอยู่อาศัยละนะครับเมื่อก่อนเราทำนวัตกรรมออกมาเราก็ยังจะให้ตอบโจทย์ผู้สูงอายุนะครับที่ยังแข็งแรงยังดูแลตัวเองได้ก็จะเป็นคนที่อยู่ลำพังที่ยังแอคทีฟอยู่นะครับแต่ปัจจุบันไม่พอต้องมีบริบท อย่างแรกคืออยู่ที่พักอาศัยอยู่ลำพังต้องการอะไรอย่างที่สองคือเป็นสถานดูแลแบบไปกลับนะครับแบบเดย์แคร์เขาต้องการนวัตกรรมอะไรที่จะเข้าไปช่วยให้สุขภาวะเขาดีนะครับกลับมาไปเช้าเย็นกลับกลับไปบ้านเจอลูกๆต่อนะครับสุขภาวะต้องดีขึ้นนะครับมีการทำกิจกรรมหรือนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยส่งเสริมต้องทำให้ท่านแข็งแรงและอยู่กับลูกๆหลานๆต่อไปได้ยาวๆนะครับนั่นคือแบบเดย์แคร์นะครับแบบที่3คือเป็นลองเทอมแคร์คือสถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวซึ่งทางพม.เองก็มีสถานดูแลอยู่หรือว่าผู้ประกอบการต่างๆที่เป็นภาคเอกชนก็มีสถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเยอะธุรกิจแบบนี้เติบโตขึ้นมีการขอทุน NIA เข้ามาเสริมนวัตกรรมต่างๆนะครับผมแต่คราวนี้การดูแลต่างๆเนี่ยจะเป็นภาพเดียวกันได้ยังไงอันนี้ก็เป็นบทบาทที่สวทช.เราเองก็ต้องทำงานกับทางหน่วยงานที่เป็นด้านนโยบายด้วยนะครับผมก็จริงๆถ้าผมจะขอขยายความต่ออีกนิดนึงก็คือพอได้เห็นบริบทของการอยู่การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุนะครับเราใช้คำว่า aging in place คือการอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่พักอาศัยแบบดูแลตัวเองได้นะครับไม่ต้องไปพึ่งพาแบบที่3หรือแบบเป็น long term care เสมอไปนะครับจะเป็นการดูแลอยู่ตัวเองอยู่ด้วยตัวเองในที่พักอาศัยแล้วบางท่านอาจจะต้องไปเดย์แคร์เช้าไปเย็นกลับเหมือนไป nursing home แบบเช้าไปเย็นกลับนะครับผมแล้วก็ยังกลับมามีพลังและยังประโยชน์ได้อยู่ความหมายคือยังแอคทีฟบางท่านทำงานอยู่บางท่านยังสามารถสร้างรายได้ลดการพึ่งพาการพึ่งพิงได้อยู่ขาดนวัตกรรมอะไรเราเลยแบ่งนวัตกรรมเป็น4เรื่องนะครับเรื่องแรกจะเป็นเรื่องการคัดกรองและป้องกันโรคนะครับเป็นกลุ่ม A คือป้องกันโรค NCD หรือโรคที่ผู้สูงอายุหรือว่าคนที่เตรียมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเนี่ยต้องเจอเราคัดกรองแล้วรู้ให้เร็วที่สุดและป้องกันนะครับยกตัวอย่างเคสที่ป้องกันได้ดีที่สุดอย่างนึงก็คือการป้องกันการพลัดตกหกล้มอาจจะไม่ใช่โรคโดยตรงนะครับก็เป็นอีก1เหตุการณ์ที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ1ใน3ของผู้สูงอายุที่อายุเกิน60แล้วมีความเสี่ยงจะหกล้มทุกปีนะครับอันนี้ก็เป็นอีก1งานที่เราพยายามโฟกัสนะครับตลอดมาเลยนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมากลุ่มที่2จะเป็นนวัตกรรมเสริมสุขภาพให้ท่านสามารถใช้ชีวิตได้นานที่สุดได้แข็งแรงที่สุดลดการพึ่งพาได้มากที่สุดนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่2ที่เป็นสําหรับผู้สูงอายุเองหรือกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางใช้งานเองกลุ่มที่3จะเป็นนวัตกรรมสําหรับผู้ดูแลบ้างเป็นอีก1กลุ่มเลยที่สําคัญมากในสังคมนะครับผมหลายๆท่านมีหลายๆไอเดียเลยนะครับจะเป็นผู้ดูแลที่เป็นอาชีพเลยประกอบอาชีพเป็นผู้ดูแลหรือนักกายภาพบําบัดหรือได้ตามสถานดูแลต่างๆหรือไม่ใช่มืออาชีพความหมายคือเราเป็นลูกดูแลคุณพ่อคุณแม่เราเองดูแลคุณปู่คุณย่าเราเองเราเป็นอาชีพหลักเราทํางานอาชีพเสริมที่ต้องขาดไม่ได้คือการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ใหญ่ที่บ้านอันนี้ก็ขาดตัวช่วยกลไกต่างๆที่เป็นนวัตกรรมก็สามารถเข้ามาตอบโจทย์ได้นะครับและกลุ่มที่3คือเรื่องของการปรับปรุงที่พักอาศัยก็เป็นอีก1โจทย์สําคัญที่ทางสวทช.เราพยายามมองไปด้วยกันกับทางกระทรวงพม.ด้วยครับว่าในสถานดูแลต่างๆหรือว่าบ้านพักอาศัยต่างๆจะปรับปรุงด้วยนวัตกรรมได้ยังไงเดี๋ยวตอนบ่ายเข้าใจว่ามีเรื่องบ้านมีเรื่อง Universal Design ให้ฟังด้วยนะครับเรื่องการออกแบบ ป็นเรื่องสำคัญแต่นวัตกรรมบางอย่างก็เข้าไปเติมได้นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนนะครับในช่วงแรกครับผม
1: ก็คืออันนี้เนี่ยเริ่มจากกลุ่มเปราะบางที่นับวันจะเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะในอนาคตอาจจะเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในพลเมืองของชาติเลยนะคะก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะคะถ้าดูแบบนี้เนี่ยสวทช.คิดครบหมดแล้วนะคิดครบหมดแล้วนะดูตรงนี้นะคะดูแลตั้งแต่ผู้สูงอายุที่ยังช่วยเหลือตัวเองได้ผู้สูงอายุที่อาจจะไปเช้าเย็นกลับนะเช้ากลางวันมาก็ไปหาผู้ดูแลเสร็จแล้วก็กลับบ้านและที่สำคัญก็คือกลุ่มที่จะต้องดูแล24ชั่วโมงซึ่งกลุ่มเนี้ยไม่อยากจะให้มีเยอะเลยเพราะแต่ว่าผู้สูงอายุทุกคนน่ะไม่อยากจะมีชีวิตแบบต้องให้คนดูแล24ชั่วโมงนะคะแต่เมื่อสวทช.ดูแลทั้งหมดแล้วสิ่งสำคัญที่เราต้องรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยนะคะทั้งท่านผอ.คุณาวุฒิแล้วก็ดร.สราวุธพูดมาเนี่ยสิ่งสำคัญคือข้อมูลค่ะเดี๋ยวนี้เราใช้คำว่า data ใช่ไหมจะพัฒนาอะไรจะพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่ง AI ที่เรากำลังเข้าสู่ยุค AI เนี่ย data สำคัญที่สุดเลยเรามีผู้สูงอายุเท่าไหร่ผู้สูงอายุแบ่งเป็นเพศอะไรอยู่ที่ไหนบ้างมีความต้องการอย่างไรมีชีวิตกายภาพอย่างไรสุขภาพอย่างไร data สำคัญที่สุดเลยและแต่ละกลุ่มนั้นต้องการอะไรต้องการนวัตกรรมอะไรนี่อันนี้สำคัญที่สุดเลยเรากำลังพูดว่าเฮ้ยประเทศไทยเราเนี่ยเราพัฒนาเป็นต่อนหรือเปล่าพัฒนาเป็นช่วงหน่วยงานนี้ก็พัฒนาองค์กรนี้ก็นัดพัฒนาอำเภอนี้จังหวัดนี้พัฒนาและแยกข้อมูลกันหมดเลยหรือเปล่าสำคัญที่สุดคือเรามีการเชื่อมต่อข้อมูลหรือเปล่าเรารวบรวมข้อมูล Data ขนาดใหญ่ของชาติยังไงและเราเอาข้อมูลทั้งหมดนี้มาเชื่อมเพื่อจะสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทำให้คนมีชีวิตคุณภาพได้อย่างไรนะคะเรามีองค์กรหนึ่งค่ะซึ่งอาจจะเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นใหม่นะคะไม่กี่ปีแต่เป็นองค์กรที่มีความสำคัญเพราะว่ารวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ของชาตินะคะขอเรียนเชิญดร.พีระดลสามสิริค่ะรักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูลสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่องค์การมหาชนค่ะเชิญดร.พีระดลค่ะ
3: คุณครับขอเล่านิดนึงนะฮะว่าบทบาทของสถาบันเนาะเราอ่ะเนี่ยในการให้บริการในการเชื่อมโยงให้คำปรึกษาและการในการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งที่ผ่านมาเรามีการทำงานข้อมูลในหลายรูปแบบเช่นข้อมูลการทำมีความเฮลลิงในการเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษาของแต่ละท่านในการเวลาท่านสามารถดึงประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลเก่าไปใช้ในโรงพยาบาลอีกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยรักษามาก่อนได้ทีเนี้ยถามว่าพอเราเข้ามาดูในเรื่องของวงคนเปราะบางเนี้ยเราเข้ามาได้ยังไงน้องก็คือว่ามีการคำสั่งลงมาบอกว่าให้ทางสถาบันช่วยเข้ามาสนับสนุนการให้คำปรึกษาแล้วก็จะทำการบูรณาการข้อมูลเกี่ยวกับคนเปราะบางคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุนะฮะทีนี้ทางสถาบันร่วมกับพม.ก็มาช่วย identify กันว่าเฮ้ยแล้วไอ้ข้อมูลคนเปราะบางคนพิการผู้สูงอายุที่ดูแลจัดการบริหารจัดการโดยภาครัฐเนี่ยฮะเขาถูกเก็บรักษาไว้ในกี่หน่วยงานบ้างหรือว่าในโดยงานอะไรบ้างซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะฮะอาจจะไม่ได้อาจจะมีข้อมูลอื่นที่ยังซัพพอร์ตข้อมูลคนเปราะบางด้วยเหมือนกันปัญหาที่ผ่านมาไม่ใช่ว่ารัฐไม่มีข้อมูลเนาะแต่ว่ารัฐเนี่ยมีข้อมูลที่กระจัดกระจายแล้วก็ต่างคนต่างเก็บเพื่อทําภารกิจของแต่ละท่านการแชร์ใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานเนี่ยค่อนข้างมีลิมิเทชันก็คือมีข้อจํากัดค่อนข้างสูงก็คืออาจจะเป็นในกรณีที่ว่าเราไม่รู้ว่าแต่ละหน่วยที่เป็นเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเขามีข้อมูลอะไรอยู่หรือว่าเขาถือข้อมูลประมาณแบบไหนมันมีศักยภาพในการไปตอบโจทย์การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบนโยบายอะไรบ้างหรือเปล่าก็เลยเป็นบทบาทของสถาบันข้อมูลอย่างเป็นการด้วยกันที่เข้ามาซัพพอร์ตเรื่องของการให้คำปรึกษาแล้วก็จัดทำตัวไอทีอินฟราสตรัคเจอร์นะเพื่อให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันสามารถแชร์ใช้หรือว่านำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันข้ามชุดข้อมูลข้ามหน่วยงานอันนี้จะเป็นแพทลักษณะคร่าวๆที่เราตั้งแบบเอาไว้นะฮะก็คือซัพพอร์ตในแต่ละรูปแบบของการข้อมูลที่เขามีใช้ในแต่ละหน่วยงานขึ้นกับreadiness ของหน่วยงานเวลาที่ก่อนหน้านี้ฮะเวลาข้อมูลสมมุติพม.ต้องการข้อมูลจากหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่กระทรวงของพม.เองเนี้ยที่ผ่านมาเราอาจจะมีการขอทำหนังสือขออนุเคราะห์ข้อมูลไปแล้วก็ให้มาเป็นแบตช์หลายครั้งเพราะงั้นการที่แชร์ข้อมูลลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นแอดฮอกซะเป็นส่วนมากหมายความว่า ต้องทำเรื่องขอไปขออนุเคราะห์เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างแล้วกว่าจะได้อนุมัติเนี่ยก็ผ่านไปเป็นรายเดือนเลยข้อมูลก็ไม่ทันใช้เราก็เลยเข้ามาให้คำปรึกษาในเรื่องของการจัดตั้งตัวอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยฮะสามารถที่จะแชร์ใช้แล้วก็นำมาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์แล้วก็นำมาออกแบบนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปทีนี้ในบทบาทของ BDI นะฮะเราคงอยากในมุมก่อนหน้านี้ที่เราเชื่อมใครข้อมูลด้วยกันนะฮะเราแต่ละหน่วยจะบอกได้ว่าคุณถือข้อมูลใครบ้างจำนวนกี่คนเท่าไหร่ในบทบาทในมุมมองของแต่ละหน่วยงานเองแต่เราไม่สามารถทาบกันหรือว่าเช็คร่วมกันได้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยข้อมูลมาเป็นตัวเลขและก่อนที่จะมาถึงทาง BI หรือทางพม.เองก็แล้วแต่นะฮะอย่างดีที่สุดก็คือเป็นข้อมูลรายบุคคลที่มี CID แต่เราไม่รู้ว่าสมมุติคนที่พก.กรมพิการนะฮะเขาซัพพอร์ตเป็นคนเดียวกันกับที่อีกกรมอื่นกรมเช่นกระทรวงสาธารณสุขซัพพอร์ตด้วยหรือเปล่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าแล้วการที่เขามารับบริการนี้มีแนวโน้มดีขึ้นแย่ลงอย่างไรในการแทร็กกิ้งรายบุคคลเพราะงั้นข้อมูลที่เราพยายามทำก็คือการแชร์ให้สามารถระบุให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลได้นอกจากแค่ข้อมูลรายสถิติซึ่งเราไม่รู้ว่ามันนับซ้อนหรือเปล่านะฮะทีนี้ในตัวอย่างหนึ่งที่เราขออนุญาตดูนิดนึงแล้วกันว่าในการแชร์ใช้ข้อมูลข้ามกระทรวงที่เราพอจะพบนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างข้อมูลชุดหนึ่งที่เรามาก็จะเป็นข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการแล้วก็กรมกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นคนละกระทรวงกันนะฮะที่ผ่านมาเราอาจจะมีการผมขออนุญาตแชร์ยูนิเวิร์สตรงนี้ว่านี่นะฮะด้านซ้ายจะเป็นในบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนนักเรียนอยู่แล้วก็คือเขาจะรู้ว่าแต่ละโรงเรียนในสังกัดใดก็ตามนะฮะทั้งสพฐหรือว่าทั้งสังกัดอื่นๆที่อยู่ภายใต้การให้บริการด้านการศึกษาเนี่ยเขาลงทะเบียนมีโรงเรียนไหนมีใครอยู่บ้างที่เป็นนักเรียนในสังกัดของเขาทีนี้อาจจะมีการ identify ว่านักเรียนคนกลุ่มนั้นเนี่ยทางคุณครูนะฮะเขาก็ identify ว่าเด็กคนนี้เขาอาจจะมีความบกพร่องการศึกษาในเรื่องบางเรื่องหรือเปล่าเช่นการเรียนรู้เขาดูเรียนรู้ช้าเขามีความพิการในการมองเห็นหรือเปล่าเป็นต้นซึ่งอันนี้เป็นการidentifyโดยคุณครูในหน้างานเนาะกับเด็กกลุ่มนึงในอีกมุมนึงสังสีชมพูนะฮะจะเป็นฝั่งของพก.กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการบทบาทของเขาเนี่ยก็คือว่ามีการให้แต่ละคนบุคคลเนี่ยฮะถ้าคุณเป็นคนพิการเนี่ยคุณสามารถที่จะมาขึ้นทะเบียนเพื่อถือบัตรทะเบียนคนพิการได้และสามารถใช้บัตรตัวนี้เนี่ยเป็นใบเบิกทางเพื่อรับสวัสดิการต่างๆเช่นรับเบี้ยคนพิการรับสวัสดิการต่างๆที่ทางพก.ให้อนุเคราะห์ไว้แต่ไม่ใช่นักเรียนทุกคนที่เขาพิการเขาอาจจะมารับโรงเรียนตรงนี้เพราะงั้นการทาบข้อมูล2ชุดนี้เนี่ยจะช่วยให้เราอะฮะเห็นภาพพร้อมชัดมากขึ้นว่าเด็กที่เหมือนจะพิการที่คุณครูบันทึกเนี่ยคนไหนเขาตกหล่นไปแล้วบ้างในพื้นที่ตรงไหนหรือในมุมของพม.หรือพก.เนี่ยฮะเด็กที่เข้าถึงการศึกษาแล้วเนี่ยคนไหนเขายังไม่ได้เข้าการศึกษาเขาไม่ได้เข้าระบบการศึกษาอยู่ตรงไหนกันแน่ exactly นะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างการวิเคราะห์ที่เราทำให้เป็นต้นแบบให้กับทางพม.แล้วก็ทางศึกษาธิการนะฮะสีเหลืองจะเป็นข้อมูลจากฝั่งศึกษาธิการเนาะแล้วก็สีชมพูจะเป็นข้อมูลจากฝั่งของกระทรวงการพัฒนาสังคมและคุณความคุ้มครองมนุษย์นะฮะในภาพแผนที่อันนี้ผมทาบมาคร่าวๆก็จะเป็นวงที่คุณครูเขาสัดส่วนของเด็กที่คุณครูเขาบันทึกว่าพิการแต่ว่ายังไม่ได้ถือบัตรคนพิการเพราะงั้นเราจะเริ่มเห็นภาพชัดว่าพื้นที่ตรงไหนที่ดูมีแนวโน้มที่จะมีการเด็กเขาดูจะมีแนวโน้มในการที่จะถือเป็นคนพิการแต่ว่ายังไม่ได้มารับการลงทะเบียนพูดถึงบริการอันนี้จะเป็นการออกแบบ policy ต่อว่าในพื้นที่จุดนั้นเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นพวจ.เนี่ยจะได้ไป actively approach ก็คือ proactively approach เด็กในหน่วยงานนั้นๆต่อไปนะฮะอย่างนี้จะพบว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะเราพบว่าหลายจุดเนี้ยมีเด็กกลุ่มเนี้ยที่เหมือนจะตกหล่นในการเข้ามาถือบัตรคนพิการเนี่ยค่อนข้างเป็นสัดส่วนที่สูงนะฮะในขณะที่บางจังหวัดก็จะยังถือว่าโอเคอยู่บอกนิดนึงว่าในบทในภารกิจในลักษณะการทำงานหน้างานของทางพม.นะฮะหรือว่าทางฝั่งทางฝั่งของสาธารณสุขก็ตามเนี้ย ราจะเห็นได้ว่าภาพเนี้ยพอ identify ดูว่าเด็กกลุ่มไหนที่เด็กพิการแบบไหนที่คุณครูดูจะมีการบันทึกซะเยอะแต่ว่ายังเด็กคนเหล่านั้นเนี่ยยังไม่ได้ถือบัตรพิการเนี้ยเราพบว่าถ้าดูกราฟขวาล่างนะฮะจะพบว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเด็กพิการทางการเรียนรู้ซะเยอะซึ่งในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาอาจจะจำเป็นจะต้องมาถูกแดกไดแอกก็คือวินิจฉัยโดยคุณหมอหรือว่าต้องมีแพทย์เข้าไปวินิจฉัยแต่ว่าแพทย์คงไม่สามารถที่จะแดกได้ทุกคนทุกเด็กนะฮะอันนี้จะช่วยให้เขารู้ว่าเด็กโรงเรียนไหนที่ต้องไปโปรชก่อนเป็นอันดับแรกครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างอีกอันนึงนะฮะก็คือว่าถ้าเรามองในมุมกลับกันอันนี้มองในมุมกลับกันว่าเด็กพิการคนไหนล่ะที่เขายังไม่ได้สามารถเข้ามาในระบบการศึกษาได้นะฮะเราเริ่มเห็นแพทเทิร์นแล้วว่ามีกลุ่มจังหวัดบางจังหวัดที่ค่อนข้างมีสีที่เข้มเป็นกว่าจังหวัดอื่นๆนะฮะก็นี่จะช่วยให้เราสามารถมุ่งเป้าไปช่วยเหลือเขาได้อย่างตรงจุดต่อไปครับก็เดี๋ยวอาจจะขอเล่าตรงนี้ก่อนครับขอเล่าตรงนี้ก่อนคร
1: ับ พอฟังดร.พีระดลมาทั้งหมดเนี่ยนะคะมาถึงคำว่าพอเราได้ข้อมูลที่เป็น data ที่แต่ก่อนเนี่ยอยู่ที่กระทรวงศึกษาบ้างอยู่ที่กระทรวงพม.บ้างเนี่ยเราจะสามารถที่จะนำข้อมูลเนี่ยนะคะไปวิเคราะห์พุ่งเป้าดิฉันชอบคำนี้พอพุ่งเป้าเข้าไปเนี่ยหมายความว่าเราจะสามารถที่จะช่วยเหลือหรือว่าถ้าเขามีปัญหาก็จะสามารถแก้ปัญหาเขาได้ตรงจุดเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อาจจะตกหล่นอยู่ในระบบอื่นๆเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะ

0: นำมาพัฒนาหรือว่าทำให้ประชากรเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างไรนะคะกลับมาที่คุณคุณาวุธค่ะนะคะตอนนี้เราเห็นแล้วล่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบกลไกทั้งหมดเนี่ยจากข้อมูลต่างๆทั้งของสวทช.ทั้งข้อมูลต่างๆเนี่ยเราออกแบบกลไกที่จะทำให้เนี่ยสนับสนุนทุกอย่างได้ไงบ้างคะ
1: ครับก็จริงๆอย่างที่เกริ่นไปในรอบแรกนะครับว่าเรามองว่านวัตกรรมเพื่อสังคมเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ในเรื่องของการขยายผลในมิติเดียวเสมอไปนะครับเรามองในเรื่องของตัวธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมเราพยายามจะดึงในเรื่องของตัว SME นะครับหรือว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือแม้กระทั่งวิสาหกิจชุมชนเองเนี่ยเข้ามาทำนวัตกรรมเพื่อทำให้เกิดการขยายผลมากขึ้นอย่างที่ทั้งสองท่านได้ให้ข้อมูลไปข้อมูลนี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆก่อนที่จะเริ่มทำนวัตกรรมเพื่อสังคมนะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องยากนะครับผมขอนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยในประเทศไทยมีคนเก่งๆเยอะนะครับมีนักวิจัยเก่งๆเยอะนะครับทีนี้เนี่ยถ้าการที่จะพัฒนานวัตกรรมอะไรขึ้นมาชิ้นหนึ่งให้ตอบโจทย์ในเชิงของสังคมนะครับหรือว่าในช่วยแก้ปัญหาสังคมเนี่ยโจทย์ต้องมาชัดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับในเรื่องแรกว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องอะไรถูกไหมฮะพอเราแก้ปัญหาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีงานวิจัยถูกไหมฮะทั้งสวทช.หรือว่าตัวหน่วยงานวิจัยที่อยู่ตามมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับพวกนี้มีงานวิจัยอยู่เยอะมากนะครับแล้วเราจะดึงงานวิจัยเหล่านี้เนี่ยมาพัฒนาเป็นธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมได้ไง NIA ก็เลยออกแบบกลไกออกมาเป็น4เรื่อง4ด้านหลักๆนะครับที่เป็นเจอร์นี่ให้กับตัวคนที่อยากจะทำธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมนะครับเพื่อเข้าไปแก้ปัญหาสังคมนะครับกลไกแรกคือกลไกที่เราเรียกว่าหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมนะครับหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเราเป็นการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้งประเทศนะครับณปัจจุบันเนี่ยมีอยู่11แห่ง11ภูมิภาคนะครับอย่างภาคเหนือนะครับก็อยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่พะเยาอยู่พิษณุโลกนะครับภาคอีสานนะครับอยู่ที่อุดรนะครับอยู่มหาสารคามอยู่อุบลราชธานีภาคกลางอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับภาคตะวันตกอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีแล้วก็ภาคใต้นะครับอยู่มอวลัยลักษณ์แล้วก็มอรักษิณวิทยาเขตพัทลุงนะครับแล้วก็ตัวมออปัตตานีนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มมหาวิทยาลัยเหล่านี้แหละซึ่งเป็น source of knowledge ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นการช่วยเสริมนะครับสำหรับตัวผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือว่าวิสาหกิจชุมชนในการที่จะอยากจะทำนวัตกรรมเพื่อไปแก้ไขปัญหาเชิงสังคมหรือแก้ปัญหาในเชิงพื้นที่นะครับเหล่านี้เนี่ยก็จะมีการ transfer knowledge หรือบางทีถ้ายังไม่มี knowledge หน่วยเนี้ยจะเป็นคนจับคู่ให้นะครับเพราะฉะนั้นหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเนี่ยก็จะมีหน้าที่จับคู่เสร็จแล้วก็จะมี funding เล็กๆสำหรับตัวไอเดียเริ่มต้นนะครับไม่เกิน 300,000 บาทต่อโปรเจกต์สำหรับคนที่อยากจะทำนวัตกรรมในระดับเริ่มต้นนะครับอันนี้เป็นการขับเคลื่อนกลไกแรกสำหรับคนที่อยากจะเริ่มทำนวัตกรรมเพื่อสังคมนะครับขยับขึ้นมาอีกสเต็ปนึงนะครับเราเรียกว่ากลไกนวัตกรรมเพื่อสังคมรายสาขาอันนี้จะเป็นการให้ทุนในระดับที่ใหญ่ขึ้นนะครับสำหรับตัววิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับหรือว่าวิสาหกิจชุมชนที่อยากจะทำนวัตกรรมในเชิงธุรกิจด้วยและในเชิงของการสร้างผลกระทบเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นทุนไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อโปรเจกต์นะครับในการที่จะทำอย่างที่ผมนำเรียนไปในแพลตฟอร์มเมื่อสักครู่นะครับเรามีตัวเซกเตอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าอยากคุณจะแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมคุณจะแก้ปัญหาเรื่องภัยพิบัติคุณจะแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาคุณจะแก้ปัญหาเรื่องการเงินการจ้างงานหรือสวัสดิการสังคมให้กับตัวกลุ่มนะครับประชาชนในตัวพื้นที่หรือแม้กระทั่งในเรื่องของอยากจะทำเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับพวกนี้เราจะมีทุนซัพพอร์ตให้สำหรับคนที่มีไอเดียใหม่ๆนะครับขีดเส้นใต้นะครับนวัตกรรมคงไม่ใช่ไอเดียแบบเดิมถูกไหมฮะเราต้องการแก้ปัญหาด้วยไอเดียใหม่ๆไอเดียใหม่ๆหรือว่าแนวทางใหม่ๆในการที่จะไปขยายผลกระทบตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นกลไกสเต็ปที่2มากลไกที่3บ้างอย่างที่บอกว่าในเรื่องของการทำฟอร์ไซส์ในเรื่องของการทำข้อมูลในเรื่องของงานวิจัยมันมีทิศทางมันมีไดเรคชั่นถูกไหมฮะว่าเราอยากจะแก้ปัญหาเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นในแต่ละปีเราจะมีการกำหนดโจทย์ที่เป็นธีมหลักๆอยู่3ธีมแล้วเราประกาศทำในเรื่องของกลไก City and Innovation Challenge นะครับให้เมืองหรือว่าตัวพื้นที่นะครับที่อยากจะแก้โจทย์ปัญหาในประเด็นที่เป็นประเด็นเร่งด่วนในบางเรื่องเช่นถ้าในพื้นที่นั้นเก ิดปัญหา

0: ในเรื่องของตัวภัยพิบัติมากขึ้นเราก็จะประกาศคอลตัว proposal เลยนะฮะว่าถ้าคุณอยากจะแก้ปัญหาอย่างกลุ่มทางภาคเหนือดินสไลด์น้ำท่วมอยู่บ่อยๆเนี่ย PM บ่อยๆเนี่ยคุณจะแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมหรือการปรับวิธีการอย่างไรได้บ้างนะครับเราก็เป็น challenge มาเลยว่าเมืองไหนอยากจะแก้ปัญหาเรื่องอะไรนะครับก็จะมีทุนให้ support นะครับ 1.5 ถึงไม่เกิน5ล้านบาทนะครับต่อโปรเจกต์ในการที่จะไปแก้ปัญหาที่เป็น city challenge แบบนั้นหรือแม้กระทั่งสังคมสูงวัยอย่างที่เมื่อกี้เรามีข้อมูลกันถูกไหมฮะเรามีเรื่องงานวิจัยถ้าเมืองไหนอยากจะขับเคลื่อนในเรื่องของประเด็นของตัวประชากรสูงวัยอย่างเงี้ยหรือจะแก้ปัญหาในโจทย์มิติในเรื่องนี้นะครับก็สามารถสมัครแล้วก็แอพพลายมาขอทุนกับทาง NAA ได้เราก็จะมีทุนซัพพอร์ตให้สำหรับตัวธุรกิจต่างๆที่อยากจะทำเป็นนวัตกรรมเพื่อสังคมนะครับสเกลสุดท้ายเราเรียกว่ากลไกหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมอันนี้เป็นในเชิงของตัวชุมชนและนะครับชุมชน1ชุมชนเนี่ยอาจจะมีโจทย์ปัญหาในหลายมิตินะครับเรามองว่านวัตกรรมมีหลายเรื่องมากเลยอย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆเราไปทำงานร่วมกับทางตัวมูลนิธิดอยตุงนะครับทำในเรื่องของพื้นที่สูงตรงนั้นนะครับว่ามีโจทย์ปัญหาอะไรบ้างเนาะที่เราอยากจะไปแก้ปัญหาในเรื่องของเอานวัตกรรมเข้าไปใช้เขาก็ไป identify ปัญหาออกมานะครับว่าเขาอยากได้นวัตกรรมไปช่วยเพิ่มมูลค่าตอนนี้เขาเลี้ยงหมูดำเยอะนะครับกลุ่มชาวเขากลุ่มชาติพันธุ์ตรงนั้นนะครับเลี้ยงหมูดำกันเยอะแต่ไม่สามารถสร้างแวลูให้กับตัวหมูดำได้เราก็แมทชิ่งในเรื่องของการทำนวัตกรรมที่เป็นพรีเมียมแฮมเอาเข้าไปเอางานวิจัยเข้าไปช่วยเสริมทำให้เกิดเป็นธุรกิจทำเป็นพรีเมียมแฮมขายได้เขามีในเรื่องของปลูกวานิลานะครับแต่ว่าไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มหรือปลูกวานิลาขึ้นมาแล้วมันไม่หอมอ่ะหรือความหอมมันได้ไม่เต็มที่อย่างเงี้ยครับก็จะมีองค์ความรู้หรือว่ามีโน้ตฮาวจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่เข้าไปช่วยเสริมให้เขาพัฒนาในเรื่องของกลิ่นหอมให้กับตัววานิลาที่ปลูกบนพื้นที่สูงนะครับมีในเรื่องของปัญหาดินสไลด์อย่างที่บอกว่าเวลาดินสไลด์เนี่ยเกิดความเสียหายมากแล้วเกิดบ่อยมากเกิดซ้ำมากขึ้นทุกปีนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันตัวนึงหรือว่าที่เป็นแพลตฟอร์มตัวนึงในการแจ้งเตือนนะครับว่าตอนนี้ฝนปริมาณน้ำฝนเริ่มมาแล้วดินมันเริ่มอ่อนลงมากขึ้นแล้วนะครับก็จะมีการเตือนภัยในตัวพื้นที่ในการใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นการระดมนวัตกรรมเข้าไปแก้ปัญหาในพื้นที่หนึ่งเราก็เลยเรียกโครงการนี้ว่าหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมอันนี้เป็นกลไกที่เราออกแบบไว้และในอนาคตนะครับก็จริงๆเรามองในเรื่องของการขยายผลด้วยในเรื่องนวัตกรรมอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนวัตกรรม NAA ซัพพอร์ตมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า600นวัตกรรม600ชิ้นเป็นธุรกิจกันแล้วนะครับแต่ว่าในเชิงของการขยายผลในการเชื่อมโยงกับทางพม.เองก็ดีหรือว่ากระทรวงต่างๆเองก็ดีเนี่ยมันยังเกิดการขยายผลหรือว่าการนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่อันนี้มันน่าจะมีกลไกในเชิง policy innovation ที่เรามองไว้ในอนาคตนะครับว่าจริงๆเราอาจจะชวนทางพม.มาช่วยกันคิดนะครับว่าถ้าอยากได้นวัตกรรมเนี่ยที่เรามีอยู่แล้วเราทำซักเซสกันอยู่แล้วเนี่ยแต่อยากไปขยายผลการใช้งานมากขึ้นเนี่ยมันจะมีแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกเหล่านี้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นกลไกที่น่าจะต้องมาออกแบบร่วมกันนะครับผมมองว่าในเรื่องของตัวการแก้ปัญหาโดยดึงในเรื่องของธุรกิจนวัตกรรมเชิงสังคมเข้ามาเนี่ยมันจะสร้าง impact ได้เร็วแล้วก็ไปได้ไกลมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นกลไกที่ทาง NAA พยายามออกแบบขึ้นมาครับ
1: ขอบคุณมากค่ะผอ.คุณาวุธนะคะ
2: เสียดายเวลาของรายการหมดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปติดตามกันต่อนะครับยังมีอีกช่วงนะครับเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
3: ช่วงเรื่องนี้

ยขวัญชาติดาสาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอนสถาบันอุดมศึกษาที่รับคนพิการมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนสถาบันการศึกษาที่รับคนพิการมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเรื่องกำหนดอัตราและรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาสถาบันอุดมศึกษาที่มีสิทธิได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศนี้ต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่รับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการเข้าศึกษาในหลักสูตรไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรีและผู้นั้นต้องไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศนี้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาก่อนสำหรับรายการที่ให้การอุดหนุนประกอบด้วยค่าเล่าเรียนค่าบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นในทำนองเดียวกันกับค่าเล่าเรียนค่าบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมตามรายการที่ปรากฏในระเบียบข้อบังคับหรือประกาศของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งในทุกหลักสูตรทั้งนี้ไม่เกินอัตราต่อรายต่อปีดังนี้คณะสังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์มนุษยศาสตร์ศึกษาศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์อุดหนุน 60,000 บาทต่อรายต่อปีคณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตรอุดหนุน 70,000 บาทต่อรายต่อปีคณะเภสัชศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์พยาบาลศาสตร์อุดหนุน 80,000 บาทต่อรายต่อปีคณะแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์อุดหนุน 150,000 บาทต่อรายต่อปีทั้งนี้ให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งดำเนินการประมาณจำนวนเงินและจำนวนนิสิตนักศึกษาพิการที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโทรศัพท์02-354-3388 หรือ www.dep.go.th เรื่องนี้ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

0: สาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เวลาของรายการสารฝันสู่วันใหม่เวลาหมดแล้วครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์4โมงเย็นถึง5โมงเย็นทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์และสามารถจะติดตามรับฟังย้อนหลังได้ผ่านทางเครือข่ายยุพเด็กและสังคมแล้วก่อนผ่านขีดเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วเทกรัมวันนี้ผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการสารฝันสู่วันใหม่ต้องลาคุณฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สอปตร่วมกับคณะกรรมการ5จังหวัดคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นจังหวัดยะลาและสตูลและผู้ให้ความช่วยเหลือภารกิจงานสอปตดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มรางวัลพระราชทานเดือนกันยายนนี้คณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีพุทธศักราช2569ร่วมประชุมคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นในพื้นที่จังหวัดยะลาและสตูลและผู้มีผลงานดีเด่นในการสนับสนุนภารกิจงานของสอปตโดยมีนายชนะทันแสงพุ่มรักษาราชการแทนเลขาธิการสอปตเป็นประธานร่วมคัดเลือกในวันที่26สิงหาคม2569ณอาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นในพื้นที่จังหวัดยะลามีจำนวนทั้งสิ้น17รายจังหวัดสตูล20รายและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติราชการประจำสอปตหรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือภารกิจงานของสอปต4รายซึ่งแต่ละจังหวัดจะแบ่งเป็นกลุ่มข้าราชการระดับหัวหน้าส่วนราชการกลุ่มข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐกลุ่มผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นกลุ่มสตรีเด็กและเยาวชนกลุ่มผู้นำศาสนากลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มองค์กรไม่แสวงหากำไรสื่อมวลชนและประชาชนผู้มีจิตสาธารณะโดยการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้สอปตร่วมกับจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาสตูลและสงขลาร่วมดำเนินการคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์และมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในพื้นที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายในเดือนกันยายนของทุกปีโดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกอย่างยุติธรรมโปร่งใสและคำนึงถึงผลประโยชน์ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสำคัญ
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661 0850-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
11: และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
15: ตอนธรรมเนียมการรดน้ำ
16: จังหวัดตรังเตรียมฉลองเทศกาลวาเลนไทน์จัดงานวิวาห์ใต้สมุทรมีพิธีรดน้ำสังคู่บ่าวสาว36คู่รดน้ำสังคืออะไรเหรอสีสวัสดิ
17: ์พูดถึงการรดน้ำให้แก่กันถือเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณในพิธีต่างๆหลายพิธีและความหมายของการรดน้ำให้แก่กันมี3ประการคือเพื่อประกาศยกให้เป็นสิทธิหรือตัดขาดเพื่อให้บังเกิดสิริมงคลและเพื่อให้ทั้งสิทธิและสิริมงคลไปพร้อมๆกัน
18: อธิบายให้พวกเราฟังหน่อยสิจ๊ะ
17: ได้จ้ะการรดน้ำเป็นการประกาศยกให้เป็นสิทธิหรือตัดขาดเช่นในเรื่องมหาชาติชาดกตอนที่พระเวสสันดรทรงบริจาคพระโอรสพระธิดาให้แก่พราหมณ์ชูชกครั้งนั้นพระเวสสันดรทรงรินน้ำลงในมือชูชกหมายให้รู้ว่าพระองค์ได้ยกพระโอรสธิดาให้เป็นสิทธิ์ขาดแล้วส่วนการรดน้ำเพื่อให้บังเกิดสิริมงคลเป็นการแสดงความปรารถนาเพื่อให้บังเกิดความสุขปราศจากสิ่งอัปมงคลหรือขับไล่ล้างสิ่งอัปมงคลให้หมดไปเช่นการรดน้ำผู้ใหญ่หรือบุพการีในวันสงกรานต์
16: การรดน้ำสังอยู่ในประเภทไหนจ๊ะ
17: เป็นการรดน้ำที่มีความหมายทั้งยกให้เป็นสิทธิและบังเกิดสิริมงคลไปพร้อมๆกันจ้ะการรดน้ำในพิธีแต่งงานเพื่อหมายให้รู้ทั่วกันว่าผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงได้มอบหญิงนั้นให้เป็นสิทธิแก่ฝ่ายชายและยังให้น้ำมนต์ที่รดลงในมือของบ่าวสาวนั้นบังเกิดเป็นสวัสดิมงคลให้แก่คู่บ่าวสาวส่วนการใช้สังรดน้ำนั้นเชื่อกันว่าสังขาวที่มีก้นหมุนวนเป็นทักษิณาวัตรนั้นหมายถึงการเดินทางไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์เป็นสิริมงคลและเป็นทิศทางไปสู่สวรรค
16: ์แล้วรดน้ำศพล่ะ
17: เป็นการรดน้ำล้างสิ่งสกปรกให้หมดจากร่างกายคนตายหมายแทนการแต่งตัวให้งดงามเ ื่อจะได้ขึ้นไปไหว้พระเกศธาตุจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึง
18: สำหรับน้ำที่อยู่ในธรรมเนียมการรดน้ำก็มีความหมายนะน้ำเป็นทั้งเครื่องหมายของความสามัคคีเพราะไม่มีอะไรสามารถตัดขาดน้ำได้น้ำเป็นเครื่องหมายแห่งความยุติธรรมเพราะผิวหน้าของน้ำจะเรียบสม่ำเสมอกันทุกที่น้ำเป็นเครื่องหมายของการวางตนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็จะแปรรูปไปตามภาชนะนั้นๆและน้ำเป็นเครื่องหมายแห่งความไม่มีทิฏฐิถือตนเพราะน้ำจะไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอลักษณะมงคลในตัวเองของน้ำเมื่อนำมาประกอบพิธีให้เป็นน้ำพระพุทธมนต์หรือให้ไหลผ่านจากท้องสังก็ยิ่งทำให้น้ำนั้นมีความเป็นมงคลยิ่งขึ้นเข้าใจหรือยังก้าวแต้มทำอะไรน่ะก้าวแต้ม
16: ฉันก็จะรดน้ำวิเชียรมาศเพื่อขอขมานะสิ
18: ไม่เล่นนะ
16: จะหนีไปไหนอ่ะมาให้ก้าวแต้มรดน้ำซะดี
11: ๆแล้วพบกันใหม่นะคะ
19: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
20: มาถึงตอนที่6นะคะกับการเดินทางไปกำแพงเพชรกับทุ่งมหาราชโดยเปรียมเองค่ะคุณจิตริน
21: ครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่โป่งน้ำร้อนนะครับอาจจะเป็นชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในปัจจุบันแต่ว่าไม่แน่ใจว่าในขณะนั้นนี่ยังเป็นป่าเป็นอะไรอยู่หรือเปล่า
20: วันนี้เราก็จะไปสำรวจโป่งน้ำร้อนพี่รื่นเนี่ยเขาตั้งใจเอาไว้สำหรับโครงการในอนาคตของเขาเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูโครงการอนาคตของพี่รื่นโดยมีสุดใจเป็นเรียกว่าอะไรเป็นคนคอยซัพพอร์ตอย่างเป็นทางการนะเป็นสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการเป็นทีมดีกว่าเป็นทีม
21: กำลังก่อร่างสร้างเรือนหอกันอยู่นะครับมีคนนู้นคนนี้มาช่วยกันเต็มไปหมดก็ตามภาษาชาวชนบทในยุคนั้นนะครับไม่มีเงินก็ช่วยด้วยแรงไม่มีแรงก็ส่งข้าวส่งของอะไรมาม
20: ันช่างแตกต่างไปจากการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเนาะคือถ้าเกิดว่าต้องการจะมีบ้านสักหลังนึงถ้าไม่มีทุนรอนที่พ่อแม่ให้มาก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเอาเงินเก็บเนาะกว่าจะได้สักหลังนึงนี่ก็ต้องแบบว่าไปกู้โน่นกู้หนี้ธนาคารโน่นธนาคารนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวเชียวนะคะแต่สมัยก่อนก็มันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มันเป็นเรื่องที่ชุมชนก็มีส่วนในการที่จะช่วยกันทำให้
21: ยุคนี้ก็เงินเท่านั้นนะครับใช่
20: ไปกันเลยดีไหมคะ
21: ไปกันเลย
20: โป่งน้ำร้อนกันดีกว่าค่ะ
21: ลุยครับ
20: กับตอนที่6ทุ่งมหาราชโดยเตรียมเองค่ะ

0: ำร้อนเป็นป่าต่อไปที่รื่นใช้เวลาสำรวจโดยละเอียดเป็นเวลาแรมเดือนแล้วเขาก็หมายไว้สำหรับโครงการในอนาคตของเขา
1: เฉพาะตะแบกสเหลากว้าวและพยุงชั่วชีวิตก็ทำไม่หมด
0: รื่นอธิบายแก่สุดใจเมื่อตอนที่กลับมาถึงบ้าน
1: นอกจากไม้หวายหรือเต็มป่าทั้งหวายโป่งหวายขมหวายตะคราบปีละกี่ร้อยคันล้อก็ได้ถ้ามีกำลังตัดนะ
0: ในตาของรื่นเลื่อนลอยไปชั่วขณะหนึ่งแขนซึ่งโอบอยู่รอบเอวภรรยาสาวของเขารัดแน่นเข้าแล้วก็คลายรื่นถอนใจ
1: เอ้ยแต่ยังไม่ถึงเวลาของข้าอีกสักปีเวลานี้เรายังต้องการล้ออีกหลายคันควายอีกหลายคู่คนงานอีกหลายสิบนอกจากนี้งานไร่งานนายังเต็มมือยังก่อนสุดใจยังมีอีกหลายอย่างที่เราจะต้องเตรียมตัวนี่ข้าจะบอกเองว่าข้าจะทำอย่างไรแรงนี้น่ะขายของป่ากับยายตั้งที่กว้านซื้อไว้หมดแล้วข้าจะขายเรือเป็ดซื้อเรือชล่ากาแป้นขนาดกลางแทน
0: ไหนพี่รื่นบอกว่าตั้งใจจะใช้มันเป็นเรือส่งไงล่ะ
1: อ๋อข้าเปลี่ยนใจซะแล้วล่ะชีวิตของข้าเหมือนเรือส่งตลอดมารับสินค้าจากแห่งหนึ่งไปขายอีกแห่งหนึ่งเร่ร่อนไปท่องเที่ยวไปจนรู้สึกเหมือนคนทอนจัดเมื่อมีเย่าเรือนเป็นหลักฐานและอยากจะเปลี่ยนอาชีพเรือเป็ดก็ไม่มีความจำเป็นอะไรอีกต่อไปชล่ากาบเป็นขนาดกลางเป็นอย่างมากที่ข้าต้องการสำหรับขึ้นล่องในแม่น้ำนี
0: ้แล้วพี่เรืองกับพี่แววล่ะ
1: มันจะอยู่กับเราต่อไปเจ้าสองคนนั่นกับข้าจากกันไม่ได้มันไม่ใช่คนวางแขมเหมือนกันอย่างเดียวนะมันเป็นทั้งญาติห่างๆและเพื่อนคู่ทุกคู่ยากมาแต่ไหนแต่ไรด้วยอันที่จริงอยากจะให้มันมีเย่าเรือนเป็นฝั่งฝาอยู่เสียที่นี่เลยด้วยซ้ำไป
0: สำหรับพี่แววฉันน่ะไม่รู้ด้วยนะแต่พี่เรืองน่ะเห็นจะไม่ช้าหรอกสุดใจบอกรื่นยิ้มอย่างเป็นในในขณะที่รื่นก้มลงมองหน้าภรรยาอย่างชะงน
1: ฉันไม่เข้าใจอ่ะบอกหน่อยได้ไหมว่าอะไรทำให้เองคิดอย่างนั้น
0: คอยดูต่อไปดีกว่าคอยดูต่อไปจ้ะพี่รื่น
1: เฮ้ชอบทิ้งอะไรไว้ให้เป็นปริศนาจริงๆอ่ะดีละเราจะขายเรือเป็ดซื้อเรือชล่ากาบแป้นแทนเหลืออีกเท่าไรเราจะรวมทุนกับที่ขายของป่ากะยาตั้งได้ตกหวายและไม้ไว้สำหรับปีหน้าสักแพนึง
0: ไม้ที่ไหนแล้วจ๊ะ
1: โอ้ยถมไปถ้าเรามีเงินตกมีเงินซื้อตั้งแต่ท่าไม้แดงเกาะสีเสียดคลองเมืองลานดอกไม้ปากอ่างบ้านโคลนลงไปจนถึงเกาะกำมะรงหรือคลองขลุงแม่วงเป็นป่าใหญ่เกินไปที่ไม้จะหมดในชั่ว 2-3 อายุคน
0: ความกระตือรือร้นสนใจของรื่นที่มีต่อการค้าไม้เป็นที่ประหลาดใจแม้สำหรับป้าแคล้วซึ่งเคยมีความคิดเดียวกันมาแต่การก่อนครั้งหนึ่งแกเคยให้สติว่าคิดให้มันรอบคอบหน่อยรื่นแพ้แต่ละพื้นมันหลายสิบช่างนักกำไรน่ะก็งามดีรอกแต่ถ้าได้คนหลักกะนายท้ายที่แพ้ไม่ชำนาญพาไปแตกแต่ละทีเอ็งจะไม่มีอะไรเหลือติดตัว
1: ถ้าพระโพกกับคนทางเหนือเขาทำได้ทำไมเราจะมากลัวล่ะป้าจริงอยู่ที่เวลานี้เราหาคนหลักกับนายท้ายแพจากปากคล้องไม่ได้เลยแต่ข้อนั้นมันไม่สำคัญ ขอให้ฉันได้ทดลองสักขนเดียวต่อไปก็ไม่ง้อคน
0: เอ็งหมายความว่าจะลองเองหรือรื่น
1: เปล่าฉันจะหาจ้างคนลงหลักกับนายท้ายแพที่เก่งที่สุดที่จะหาได้ในลุ่มแม่น้ำปิงในปีแรกค่าจ้างจะเสียเท่าไหร่ก็เสียไปแต่ในปีที่สอง
0: เออปีที่สองแล้วยังไง
1: ปีที่สองกับปีต่อไปฉันก็จะล่องเองไง

0: เจตนาอันเด็ดเดี่ยวของเขาเป็นสิ่งยากที่ใครจะทัดทานได้การล่องแพในสมัยนั้นหมายถึงการเสี่ยงสารพัดตลอดระยะทาง5คืน6วันหรือน้อยและมากกว่านั้นแล้วแต่น้ำและอุปสรรคหรือความสะดวกในการเดินทางจากกำแพงเพชรถึงปากน้ำโพรื่นรู้ดีว่าในฐานที่เป็นคนแรกในบ้านคลองสวนหมากใต้ที่จะริอ่านค้าไม้และล่องแพด้วยตนเองย่อมจะตกอยู่ในสายตาของคนทั่วไปอย่างคนที่มีความคิดวิตถากการค้าไม้เป็นของคนใหญ่คนโตทุนบรอนนับเล่มเกวียนอย่างพะโป้และบริษัทฝรั่งไม่ใช่คนอย่างเขาซึ่งขาดเครื่องมือเกือบทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากความทะเยอทะยานความฝันและกำลังใจอันแรงกล้ารื่นรู้ดีว่าด้วยความจัดเจนของผู้ที่ผ่านชีวิตมามากท่องเที่ยวมาไกลและวิญญาณของนักผจญภัยที่ร้อนประอุอยู่ในเส้นเลือดว่าคลองสวนหมากจะไม่อยู่ในสภาพเช่นนั้นต่อไปได้นานหลายครัวเรือนที่โยกย้ายจากสุโขทัยและในเมืองข้ามมาตั้งภูมิลำเนาอยู่ที่นั่นและอีกหลายครัวเรือนที่อพยพจากเวียงจันทร์ติดตามมิตรสหายและญาติพี่น้องก่อนหน้าขึ้นไปเมื่ออยู่ที่บ้านไร่หลังจากสงกรานต์ปีนั้นล้วนแต่เป็นสัญญาณของความเคลื่อนไหวและความคลี่คลายขยายตัวของคลองสวนหมากในอนาคตทั้งสิ้นรื่นรู้ดีว่าด้วยสัญชาตญาณของผู้ที่เต็มไปด้วยความคิดฝันและมีศรัทธาอย่างแรงกล้าในความฝันนั้นๆมันก็เป็นทำนองเดียวกับบุคคลที่เพิ่งรื้อฟื้นจากไข้หรือทารกที่กำลังเจริญวัยคลองสวนหมากมีแต่จะเติบใหญ่ต่อไปโตวันโตคืนต่อไปหลายครั้งมาแล้วมันเคยพินาศด้วยไฟป่าหลายครั้งมาแล้วเหมือนกับมันเคยย่อยยับไปด้วยอุทกภัยและโรคระบาดแต่ทุกครั้งภัยธรรมชาติเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งมันไว้ได้ผู้ที่เหลืออยู่จะต่อสู้ดิ้นรนต่อไปชีวิตใหม่ๆจะเกิดขึ้นครอบครัวใหญ่ๆจะมาตั้งรกรากผืนแผ่นดินใหม่ๆจะถูกหักโค่นโกนร้างป่าแดงตั้งแต่พระเจดีย์กลางทุ่งมาจนถึงวังกระทะและชานดงเศรษฐีกลายเป็นนาป่ายางและเบญจพรรณระหว่างคลองเหนือคลองใต้ราบลงไปกลายเป็นบ้านไร่หัวยางวังยางก็กลายเป็นสภาพจากชุมนุมขึ้นเป็นหมู่บ้านในเวลาใกล้เคียงกัน
1: ปลายแรงนั้นสุขภาพของสุดใจเปลี่ยนแปลงไปอย่างกระทันหันขณะที่ฤดูนาใกล้จะเริ่มต้นทำให้รื่นเป็นกังวลถึงงานที่เขากำหนดไว้ข้างหน้าอาการขั้นแรกของหล่อนก็เพียงแต่จะเบื่อข้าวปลาอาหารกินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายซูบซีดลงตามลำดับแล้วต่อมาก็3วันดี4วันไข้เจ็บออดออดแอดแอดยาของใครว่าดีอุตส่าห์พยายามไปเจียดมาต้มกินก็ไม่เป็นผลจนกระทั่งทอดอะไรว่าการทำนาและตกไม้ปีนั้นจะต้องล้มเลิกแต่เมื่อบอกเจตนาแกหล่อนสุดใจก็ขัดขานไว
0: ้ทำต่อไปพี่รื่นไม่ต้องมาห่วงฉันมันคงไม่กระไรนักหรอกอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเหล่านี้น่ะ
1: ข้าวของเรายังเต็มยุ้งถึงการค้าไม้ของเราก็รอไปได้อีกปีเงินทองเป็นของหาได้ถ้าร่างกายเราสมบูรณ์เป็นปกติไม่เจ็บป่วยรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีเถอะสุดใจ
0: แต่หล่อนก็ไม่ฟังเสียงเขาท่าเดียวพยายามรบเร้าให้สามีดำเนินงานตามความคิดเห็นและตั้งใจของเขาต่อไปอย่าให้ชาวบ้านเขาว่าพี่รื่นได้ว่าเสียงานเพราะเมียนอกจากนั้นป้าแกดูอาการฉันมาเดือนกว่าแล้ว เห็นถ้ามันจะแน
1: ่แน่อะไรแน่น่ะ
0: แพ้ท้องจ้ะ
1: แพ้ท้องตั้ง 2-3 เดือนไม่เคยพบเคยเห็น
0: แต่เมื่อรื่นพบกับป้าแคล้วแกก็ตั้งกระทู้ถามข้อเดียวกันป้าแคล้วก็ยืนยันว่าอย่าว่าแต่เองทิดรื่นถึงข้าก็เหมือนกันเพิ่งเห็นอาการอย่างเดียวกันนี่นะเป็นรายที่สองเท่านั้นคนแรกก็ไม่ใช่ใครน้องสาวข้าแม่ของสุดใจมันเอง
1: ก็ชอบกลในชีวิตฉันผู้หญิงแพ้ท้องเห็นแต่อยากกินนั่นกินนี่ตกเช้าทีโอกตกค่ำทีโอกรากแตกรากแตนไปเท่านั้นเองแต่อาการสุดใจไม่มีเลยนี
0: ่ไม่รู้ละแต่อาการมันก็ไม่ได้ต่างไปจากคราวจีบออกลูกคนแรกเลยหนเดียวเท่านั้นพอถึงท้องที่สองคือสุดใจอาการก็ไม่ปรากฏอีกถึงท้องคนที่สามที่มันแท้งก็เถอะและนอกจากนี้นะสุดใจหยุดมีประจำเดือนมาตั้งแต่เมื่อไหร่เอ็งรู้ไหมคราวนี้รื่มเกาศีรษะด้วยความพิศวงเชอะต้องสองเดือนแล้วเอ็งน่ะรู้อะไรต่ออะไรสารพัดแต่ไม่ประสีประสาเสียเลยในเรื่องนี้
1: เมื่อฝนเริ่มโชยและอาการของสุดใจค่อยกลับเป็นปกติลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปในร่างกายของหล่อนก็ปรากฏเด่นชัดขึ้นจนรื่นและหล่อนเองหมดสงสัยความสำนึกนั้นส่งความรู้สึกตื้นตันลงไปในหัวใจของชายหนุ่มเขาพยายามทนุถนอมหล่อนเหมือนเด็กอ่อนที่ต้องการพี่เลี้ยงทุกๆวันที่เสร็จจากงานนากลับมาถึงบ้านยังไม่ทันอาบน้ำอาบท่าด้วยซ้ำไปจะปราดเข้าถึงหล่อนในครัวไฟช่วยหยิบโน่นหยิบนี่ขณะใดที่เห็นหล่อนหาบน้ำตำข้าวหรือผ่าฟืนเป็นต้องแย่งมาทำจนกระทั่งป้าแคล้วและจำปาเองก็อดซ่อนยิ้มไม่ได้
0: จะมีผัวกับเขาทั้งทีให้มันได้ผู้ชายอย่างนั้นสิอีจำปาอย่าไปเลือกไอ้เนื้อเหลืองขี้ยาเหมือนจะโปร่งอีกไม่เสียตัวเปล่ามันจะเสียของด้วย
1: ทุกครั้งที่ได้ฟังแกว่าจำปาก็ได้แต่หลบตาลงต่ำหน้าตาแดงก่ำเป็นผลตำลึงสุกไปไม่เคยมีใครทายความคิดของหล่อนออกแม้สุดใจหรือป้าแคล้วว่าจะมีเรือนอีกหรือไม่โดยชีวิตส่วนตัวหล่อนอาจจะดูเป็นคนหัวเราะง่ายร้องไห้ง่ายหายใจเป็นเทพนิยายและเรื่องจักรๆวงๆแต่ในชีวิตการงานวันหนึ่งหล่อนเกือบไม่มีเวลาว่างวางลูกซึ่งเพิ่งอดนมได้ให้ปลาแคล้วแล้วก็ออกจากบ้านไปทำงานช่วยรื่นและสุดใจไร่ในฤดูไร่นาในฤดูนาสวนเสเฮฮาเมื่ออยู่ในอารมณ์รื่นขมขื่นและเงียบหงอยเมื่ออยู่แต่ลำพัง
0: เย็นวันหนึ่งในขณะที่เสร็จจากการไถและคราดนาบิ้งสุดท้ายรื่นออกไปพบจำปานั่งอยู่ใต้ต้นหมันบนจอมปลวกหลังปางซึ่งห่างไกลออกไปจากคนทั้งปวงรื่นเดินเข้าไปหาจำปาก
1: ำลังคิดอะไรกันอะจำปาคิดถึงใครอยู
0: ่หญิงสาวสะดุ้งนิดๆในขณะที่หันหน้ามาไม่ใช่พี่รื่นแน่ละ
1: เอาแล้วก็ไม่ใช่พี่โปร่งของเองด้วยกันมั้ง
0: ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง
1: ให้ข้าบอกแถมไม่ล่ะว่าเองน่ะกำลังคิดถึงใคร
0: คราวนี้ปรื่นหันมามองหน้าจำปา
1: เองกำลังคิดถึงไอ้ดำลูกของเองเกรงว่ามันจะหิวกลัวว่ามันจะร้องไห้ทุกวัน เองออกมาทุ่งนากับพวกเราแต่ใจของเองเป็นห่วงบ้านเองรู้ดีว่ามันไม่อนาถรร้อนใจเลยเมื่ออยู่กับป้าแคล้วแต่เองก็อดห่วงไม่ได้ทำไมจึงไม่จัดการให้มันเรียบร้อยไปเสียทีฮะจำปา
0: จัดการอะไรกันพี่รื่นในตาของจำปาเพ่งจับอยู่ที่รื่นอย่างไม่เข้าใจ
1: เอาก็ให้มันมีพ่อใหม่เสียที
0: พี่ลึกคนจริงๆเลยพี่ลื่นนี่ในตาของหล่อนแดงกำไปหมดมือทั้งสองกำแน่นจนขอบงอบที่ถืออยู่หักแต่สายตาของรื่นมิได้ละจากหน้านั้น
1: พูดจริงๆนะจำปาข้าพยายามสังเกตดูเองมานานละรูปร่างหรือไม่ใช่จะขี้ริ้วขี้เรอะไรพูดกันไปจริงๆสวยกว่านางโมราที่ข้าเห็นมาไม่รู้ว่ากี่โมราต่อกี่โมรางานการหรือก็เก่งทําไมเองจะมาทรมานตัวอยู่คนเดียวทำไมไม่คิดหาคู่คิด
0: แล้วใครเขาจะมาเหลียวแลผู้หญิงลูกติดเล่าลูกไอ้พระเอกยี่เกขี้ยาจำปาเงยหน้าเป็นเหม่อมองไปข้างหน้าจากในตาคู่นั้นรื่นมองเห็นความขมขื่นปรากฏเป็นครั้งแรก
1: นี่จำปาไม่เคยมีผู้ชายคนไหนบอกเองบ้างหรอว่าเองน่ะน่ารักเพียงไรสวยเพียงไร
0: รื่นโน้มตัวเข้าไปใกล้เท้าศอกลงบนเขาค้างที่เหยียบตอไม้ในขณะที่สายตาสอดใส่พิจารณาดูหล่อนทั่วสารพางก็ไม่เคยมีใครนอกจากพระเอกยี่เกขี้ยา
1: เอ็งจะว่ายังไงฮะจำปาถ้าข้าจะบอกว่าเวลานี้กำลังมีอยู่อีกคนหนึ่ง
0: ฉันก็จะว่าพี่รื่นโกหก
1: เอ็งเคยได้ยินใครเขาพูดกันบ้างว่าผู้ชายอย่างข้าเนี่ยโกหกคนฮะเชื่อเธอจำปาข้ารักเอ็งสงสารเอ็งจริงๆ
0: แล้วสุดใจเขาจะว่าอย่างไรล่ะ
1: สุดใจเขาขอให้ข้ามาพูดกับเองตั้งหลายครั้งหลายหนแล้วด้วยซ้ำไป
0: พี่รื่น
1: นี่อย่าตกใจนะเขาว่าไม่มีใครเหมาะเหมือนอย่างข้าเพราะว่ารู้จักนิสัยใจคอดีทั้งสองข้างไอ้เรื่องอย่างน้องชายและเองอย่างน้องสาว

0: มือที่กุมขอบงอบอยู่แน่นค่อยๆ คลายออกช้าๆในตาที่แดงก่ำซีดเผือดลงประกายซึ่งเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความคาดหมายหายไปจากในตาทั้งที่ยังเพ่งออกไปข้างหน้าหญิงสาวลุกขึ้นยืนนิ่งอยู่สักครู่แล้วก็หันหลังก้าวกลับลงไปจากจอมปลวกในขณะที่รื่นแลตามด้วยความประหลาดใจ
1: เอ็งไม่เห็นด้วยเหรอจำปา
0: จำปาหยุดอยู่หน่อยนึงโดยไม่ได้หันหน้ามาเสียงที่ตอบเนิบๆช้าๆเหมือนเป็นจำปาอีกคนหนึ่งซึ่งรื่นไม่เคยรู้จักฉันเห็นในเจตนาดีของพี่รื่นแต่ยังไม่คิดอยากจะมีลูกมีผัวอีกในเวลานี้ต่อจากนั้นจำปาก็ก้าวออกไปสู่แสงแดดในเวลาตะวันร้อนอ่อนและเหลืองเหมือนผีตากพ่ออ้อมอยู่รอบท้องทุ่งรื่นขี่ควายกลับมาจากนามาด้วยกันเย็นวันนั้นสุดใจซึ่งนั่งมานานเกือบตลอดทางก็เอ่ยขึ้นว่าพี่รื่น
1: หืม
0: สามีหยุดร้องเพลงเกี่ยวข้าวตะแคงหูเอียงเข้ามาในขณะที่เท้าคงกระตุ้นควายใครไปทำอะไรจำปาเขาเขาล่ะถึงตาแดงอย่ากร้องไห้พี่ไม่สังเกตบ้างดอกหรือ
1: เปล่าไม่รู้ไม่เห็นถามทิศเรืองถามไอ้ควายถุยนั่นข้าไม่รู้เรื่อง
0: แต่ไอ้ควายถุยนั่นจูงไอ้กุดอยู่สุดท้ายปลายโด่งในขณะที่จำปาโด่งไปหน้าเพื่อนและทิศแววตามหลังฉันสังเกตเห็นตั้งแต่เขากับพี่รื่นออกมาจากหลังปางแล้วล่ะว่าเขาร้องไห้คราวนี้รื่นหยุดกระตุ้นควายหันหน้ากลับมาหาสุดใจสีหน้าเต็มไปด้วยความประหลาดใจและฉันก็แลเห็นด้วยว่าพี่รื่นอยู่กับจำปาที่ใต้ต้นหมันบนจอมปลวกหลังปางนั่นในตอนนั้นเองรื่นจึงหัวเราะออกมาได้ในขณะที่ยังกระตุ้นควายต่อไป
1: โอ้ยเล่นเอาตกโอตกใจยังกะว่าข้าไปปลุกไปปล้ำทำไม่ดีไม่ร้ายมันอย่างนั้นนะนี่อยากรู้ไหมล่ะว่าข้าเนี่ยไปทำอะไรที่นั่นจะบอกให้นะข้าไปบอกให้จำปามันมีผัว
0: ยิรื่น
1: ดิอย่าทำตกอกตกใจไปอย่างนั้นหน่อยเลยสุดใจเองไม่ใช่เหรอที่รบเราเจ้ากี้เจ้าการให้ข้าเนี่ยไปพูดกับจำปาเรื่องไอ้ควายถุยนั่นเรื่องเจ้าเรืองเท่านั้นที่ข้าพูดกับมัน
0: งั้นจำปาทำไมถึงต้องร้องไห้ล่ะจ๊ะ
1: เอ้าใครจะไปรู้มันเฮ้ยบอกเอานิยมนิยายอะไรกับการหัวเราะร้องไห้ของจำปาบอกได้ว่ามันจะไม่ร้องไห้เพราะดีใจที่ข้าบอกว่าอยากให้มันได้ไอ้ควายทุนนั่นเป็นผัว
0: แต่รื่นไม่มีโอกาสจะได้อยู่ใกล้ชิดกับจำปาแต่ลำพังอีกเลยตลอดฤดูกล้าและดำต่อมาจำปาพยายามอยู่ไม่ใกล้ใครก็ใครคนหนึ่งเสมอไปในเวลาที่มีรื่นอยู่ร่วมด้วยหล่อนดีต่อเรืองขึ้นมากกว่าแต่ก่อนอ่อนโยนและเอาใจใส่ราวกับว่าเป็นพี่เลี้ยงของหนุ่มร่างใหญ่ใจดีผู้นั้นจนกระทั่งรื่นและสุดใจคิดว่าวันหนึ่งก็คงจะตกลงกันได้แต่จนกระทั่งฤดูฝนผ่านไปข้าวสุกและลมเหนือเริ่มพัดหล่อนก็ยังไม่เคยให้คำมั่นสัญญาอะไรเป็นมั่นเป็นเหมาะลงไปแก่เรื่องถ้ามึงเป็นแม่ไม้ทรงเครื่องข้าก็พอจะเข้าใจนะอีจำปาแต่ว่าจนหรือก็แสนที่จะจน แถมลูกติดจากไอ้ขี้ยาอีกทั้งคนไม่เลือกอย่างทิดเรืองมึงจะไปเลือกหมาที่ไหนฮะ
1: ทุกครั้งที่ได้ฟังจำปาก็ได้แต่ก้มหน้าหมกมุ่นวุ่นอยู่กับงานในมือแล้วก็รีบหลบออกไปเสียในทันทีที่โอกาสแรกมาถึงท้องซึ่งแก่ใกล้กำหนดคลอดเข้ามาเต็มที่ของสุดใจทำให้รื่นไม่มีเวลาพอที่จะไปเอาใจใส่กับชีวิตของคนอื่นได้เขาวุ่นอยู่กับเรื่องฟืนอยู่ไฟหมอตำแยและอุปกรณ์ต่างๆซึ่งจำเป็นแก่การคลอดลูกในสมัยนั้นจนกระทั่งบางคราวไม่เท่าแคล้วเองถึงกับอดขันไม่ได
0: ้เอ็งนี่ควรจะเป็นแม่ของสุดใจมันนะหรือไม่ก็เป็นป้ามากกว่าจะเป็นผัวไอ้ทิดเอ้ยในชีวิตข้าเคยเห็นคนตื่นลูกมาก็มากแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นใครเหมือนเองเลย
1: ซึ่งก็เป็นความจริงสุดใจเคยปรารภว่าอยากจะได้ลูกหัวปีเป็นผู้หญิงขณะที่เขาปรารถนาลูกผู้ชายในที่สุดก็ไปลงเอยกันด้วยการวินิจฉัยของป้าแคล้ว
0: ลูกทุกคนก็เหมือนกันทั้งนั้นถ้าเลี้ยงมันให้เป็นคนผู้หญิงผู้ชายเลือกกันได้เมื่อไรแล้วแต่เทวดาท่านจะโปรด
1: กำหนดการคลอดของสุดใจเลื่อนออกไปจนถึงฤดูเกี่ยวข้าวเขาเองปรารถนาที่จะได้อยู่ใกล้กับหล่อนแต่เมื่อยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าจะคลอดเมื่อไหร่ในขณะเดียวกันงานของการลงแขกเกี่ยวข้าวก็เป็นปัญหาด่วนที่รออยู่ข้างหน้ารื่นก็จำเป็นต้องผละจากภรรยามอบภาระไว้กับป้าแคล้วแล้วก็ออกไปตั้งปางที่นาน้ำลาดปวดท้องเมื่อไหร่ให้คนรีบไปตามข้านะกลางคืนหรือกลางวันก็จะต้องไปให้ได้ดึกดื่นเพียงไรข้าจะมา
0: เขากำชับภรรยาก่อนที่จะออกเดินทางชีวิตของเขาขณะที่ออกมาอยู่นาเกือบไม่เปิดโอกาสให้มีเวลาครุ่นคิดถึงอะไรได้เกี่ยวเกี่ยวและเกี่ยวเรื่อยไปแต่เช้าตรู่แดดกล้ากลับมากินข้าวกลางวันแล้วก็เกี่ยวต่อไปจนใกล้จะพบค่ำแม้กระนั้น1วันของการลงแขกก็ยังไม่เสร็จสิ้นลงได้หน้าบางบิ้งยังไม่สุกพอต้องข้ามไปเกี่ยวบิ้งต่อไปตลอดเวลาเหล่านั้นการคลอดบุตรของสุดใจเป็นปัญหาที่ว้าวุ่นอยู่ในความคิดของเขาแต่ข่าวการคลอดของหล่อนก็ไม่เคยไปถึง
1: ขอให้เป็นผู้ชายเ
0: ถอะรื่นคุกเข่าภาวนาอธิษฐานทุกคืนที่เข้านอนท่ามกลางความหนาวเหน็บของอากาศที่เย็นเยียบและเปลวไฟจากกองที่สุมไว้หน้าเพิง

0: ทุกๆเย็นเมื่อเสร็จจากการประจำวันและอาหารประจำมื้อรื่นจะปลีกตัวออกไปยืนหรือนั่งอยู่ห่างไกลจากคนทั้งปวงมิได้เอาใจใส่กับใครหรืออะไรนอกจากขอบฟ้าและยอดไม้ทางทิศที่ครองสวนหมากตั้งอยู่จนกว่าพระอาทิตย์จะลับขอบฟ้าความมืดและหมอกอันหนาทึบของฤดูเหมันจะหวานลงมาปกคลุมภูมิภาคเหล่านั้นไม่สามารถจะแลเห็นได้อีกต่อไปเขาไม่พูดจาหรือแสดงว่าสนใจใยดีกับใครไม่ว่าจะเป็นจำปาซึ่งในบรรดาคนเกี่ยวข้าวทั้งชาวบ้านไร่และปากคลองที่มาช่วยจะเกี่ยวสู้หล่อนได้เรืองและแววซึ่งเป็นมิตรสนิทมาแต่ไหนแต่ไรหรือแขกเหล่านั้นยิ่งนานวันรื่นก็ยิ่งกลายเป็นคนเงียบหนักขึ้นดื่มจัดและหงุดหงิดจนเกือบจะไม่มีใครรอหน้าติดหรืออยู่ใกล้ครั้งหนึ่งแววเคยปรารภว่า
1: แต่ไหนแต่ไรไม่เคยเห็นเป็นแบบนี้บางทีเขาจะรังเกียจเราขึ้นมากระมังโอ้ยเลวไหลพี่รื่นน่ะคิดถึงเมียนะเอ็งก็อย่าอึ้งไป
0: เรื่องหัวเราะแย่ตามนิสัยคนอารมณ์ดีของเขาแต่ไม่มีใครในจำนวนนั้นที่จะจับตาคอยสังเกตดูเขาด้วยความสนใจตลอดมาเท่ากับจำปาไม่นึกเลยว่าเขาจะรักกันถึงเพียงนี้หล่อนคิดทุกครั้งที่เห็นรื่นยืนอยู่โดดเดี่ยวท่ามกลางท้องนาอันเวิ้งว้างท่ามกลางควันไฟที่ลอยจากกองฟางหรือสังข้าวขึ้นไปลอยอ้อยอิ่งอยู่ในอากาศฮ่าไม่นึกจริง
1: ๆยังผู้หญิงในหัวใจเต็มไปด้วยเทพนิยายและความฝันความสงสารเป็นความอ่อนแอของหล่อนทุกๆคืนที่เข้านอน

0: ใดๆซึ่งออกมาจากเพิงของเขาซึ่งอยู่ถัดไปจนกว่าความง่วงจะเข้ามาปิดหนังตาอันเหนื่อยอ่อนจากงานกลางวันให้หลับไหลและจนกว่าความเงียบจะเข้ามาปกคลุมชุมนุมนั้นท่ามกลางบรรยากาศอันเต็มไปด้วยความอึดอัดสำหรับทุกคนเช่นนั้นเองจำปาก็ตกลงใจหล่อนตามเขาออกไปในค่ำวันหนึ่งขณะที่พระจันทร์วันเพ็ญกำลังส่องล่าขณะที่ทุกคนซึ่งไม่มีกระจิกกระใจที่จะสวนเสเฮฮาเพราะความเกรงใจรื่นต่างพากันเข้านอนและขณะที่หล่อนยังอยู่ในอารมณ์ที่จะเผชิญหน้ากับเขาได้แต่ในทันทีที่เขาแลเห็นร่างซึ่งนั่งซบหน้าอยู่กับเขาที่ข้างกองฟางความเดือดดาลและวาจาต่างๆที่ตั้งใจจะมาเพื่อตัดพ้อต่อว่าก็อันตรธานหายไป
1: พี่ลื่นเป็นทั้งหมดที่จำปาจะกล่าวออกมาได้ในขณะที่รื่นเงยหน้าดูจำปาโดยเร็วกระโดดลุกขึ้นยืนอย่างกระทันหัน
0: จำปา
1: ฉันอยากจะพูดกับพี่รื่นมาตั้งแต่เย็นอยากพบมาตั้งหลายวันแล้วอยากจะบอกว่าพวกเราที่นี่ทุกคนแหละทนดูพี่รื่นต่อไปอีกไม่ไหวแล้ว
0: ข้าไปทำอะไรให้ใครฮะ
1: เสียงของรื่นเกือบเป็นกระชากกิริยาเต็มไปด้วยความดุดันทั้งที่อากาศกำลังเย็นเยือกไปทั่วท้องทุ่งเช่นนั้นเหงื่อเม็ดโป้งๆไหลซึมออกมาเกาะอยู่ที่เหนือหน้าผากอันเป็นมันของเขาส่วนจำปามองดูรื่นนิ่งอยู่หน่อยนึงแล้วก็ซุดตัวลงนั่งอย่างร้อนใจเปล่าพี่รื่นไม่ได้ทำอะไรใครแต่หน้าที่บึ้งอยู่ตลอดเวลาทุกเมื่อเชื่อวันตั้งแต่ออกมาอยู่ที่นี่อารมณ์หงุดหงิดเดี๋ยวก็โกรธคนโน้นไม่พูดไม่จากับคนนี้หรือที่ใครเขาจะทนทานได้แต่ไหนแต่ไรมาพี่รื่นเคยเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่เล่าเพราะอะไรกันพี่รื่นเป็นอะไรไปร่างซึ่งสูงของเขาโอนเอ็นอยู่บนเท้าทั้งสองเหมือนกิ่งไม้อ่อนที่กระทบลมเหนือนิ่งอยู่ชั่วครู่ใหญ่จึงได้ทิ้งตัวลงข้างๆหล่อนเอ็นหลังพิงกองฟางพรางถอนใจ
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้าเป็นอะไรไป
1: คิดถึงสุดใจใช่ไหมล่ะกลัวว่าจะเป็นอะไรไปถ้างั้นก็กลับเถอะจะมาทรมานตัวทรมานใจอยู่ทำไมกลับไปหาเขาพวกเราจะเป็นธุระทางนี้ให้เสร็จเองเหลือข้าวอีกไม่กี่บิ้งแล้วอย่างช้ามรืนหรือมะเรื่องก็เสร็จสิ้นคำจำปารื่นนิ่งไปอีกนานสายตาของเขาเหม่อข้ามท้องทุ่งที่เวิ้งว้างออกไปข้างหน้ายังชายป่าที่เป็นทิวทึบอยู่รำไรในกลางกลุ่มหมอกและแสงจันทร์เมื่อรื่นเอ่ยขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นค่อนข้างเป็นปกติขึ้นเหมือนรู้สึกตัวเป็นครั้งแรกว่ากำลังอยู่กับใครและที่ไหน
0: โอ้ทิดเรือนครับอยู่ๆก็แพ้ท้องแทนเมียครับหงุดหงิดกระฟัดกระเฟียดจนไม่มีใครกล้าคุยกล้ายุ่งด้วยตอนนี้
1: เนาะแต่ก็รื่นก็คงประมาณคิดถึงเมียแล้วก็อาจจะหงุดหงิดไม่ได้เจอหน้าเมียหรือยังไงก็ไม่รู้นะไอเราก็ไม่เคยเห็นเนาะคนที่แพ้ท้องแทนเมียแต่ไอที่รักเมียเนี่ยอันนี้ก็เข้าใจได้
0: ใช่
1: อ่ะแต่ไอที่รื่นจะพูดต่อไปเนี่ยนะที่บอกว่าโอเคตอนเนี้ยเพิ่งรู้สึกตัวว่ากำลังอยู่กับใครและที่ไหนเอ๊ะตกลงไอ้ที่จะพูดต่อไปกับจำปาเนี่ยจะพูดอะไรแล้วมันยังไงล่ะเนี่ยถึงเพิ่งจะรู้สึกตัวในเมื่อจำปาก็เป็น

0: ปลาอยู่ตรงนี
1: อ
0: ันนี้ล่ะค่ะคุณฟังคะน่าสนใจนะ
1: จะเป็นจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างหรือเปล่าของเรื่องนี
0: ้เพราะที่ผ่านมาในความคิดของจำปาก็ไม่ได้มีใครเลยเหมือนกันนอกจากพี่รื่
1: น
0: แล้วพี่รื่นเล่าพี่รื่นจะไปคิดถึงใครถ้าไม่ใช่สุดใจหรือเปล่าโอ้เริ่มชุลมุนชุลเกแล้วละมั้งเนี่ย
1: ครับมันเริ่มจะมีความสัมพันธ์ที่มากกว่าหนึ่งเข้ามา
0: ก็ไม่แน่ใจนะคะก็ติดตามฟังตอนต่อไปค่ะทุ่งมหาราชโดยเรียมเองนะคะตอนต่อไปก็จะเป็นตอนที่7ค่ะลองมาดูกันนะคะค่ะกับชีวิตในวัยหนุ่มของขุนบริบาลขุนนิคมบริบาลใช่ไหม
1: ใช่แล้วหรือว่าณปัจจุบันยังเป็นทิดรื่นอยู่นะครับยังไงติดตามฟังทุ่งมหาราชได้นะครับทางห้องสมุดหลังไมค์ทางเว็บไซต์แล้วก็ YouTube Channel ของไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับ
0: เอาละค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อสค.ผ่าตัดใหญ่ตลาดน้ำการผลิตล้างสต็อก 1.5 พันล้านดันยอดขาย600ล้านต่อเดือนท่ามกลางมรสุมน้ำนมดิบล้นระบบต้นทุนเกษตรกรพุ่งและผลจากการเปิดเสรีการค้านมไทยเดนมาร์กถึงเวลาต้องรื้อโครงสร้างครั้งใหญ่จากองค์กรที่ผลิตนำตลาดสู่ตลาดนำการผลิตจากวิกฤตซ้ำซากของอุตสาหกรรมโคนมไทยทั้งสต็อกนมแปรรูปสะสมกว่า 36,000 ตันมูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาทและต้นทุนน้ำนมดิบที่สูงกว่าคู่แข่งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกำลังอยู่บนทางแยกครั้งสำคัญฐานเศรษฐกิจสัมภาษณ์พิเศษนางสาววัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการอสคถึงแผนพลิกฟื้นองค์กรแบบ360องศาตั้งแต่การเคลียร์สต็อกการกอบกู้สภาพคล่องไปจนถึงการสร้าง New Business Model โดยมีหมุดหมายสำคัญคือการลดสต็อกดิบเหลือไม่เกิน 30,000 ตันภายในสิ้นปี2569และดันยอดขายกลับไปแตะ550ถึง600ล้านบาทต่อเดือนรักปัญหาขาดทุนสะสมไม่ได้มาจากการขายเพียงอย่างเดียวแต่มาจากภารกิจนโยบายรัฐที่ให้อสคอสขอต้องแบกรับซื้อน้ำนมดิบส่วนเกินโดยไม่มีงบประมาณและตลาดรองรับที่ชัดเจนวันที่เข้ามารับตำแหน่งสิ่งที่พบคือระเบิดเวลาหลายลูกยกตัวอย่างเช่นสินค้าหมดอายุค้างคลังกว่า 2.4 ล้านหีบหรือกว่า80ล้านกล่องและหนี้ค่ากระดาษบรรจุภัณฑ์และค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักรรวมเกือบ 1,000 ล้านบาทหนี้พอกพูนคู่ค้าหยุดให้เครดิตต้องชำระหนี้แบบ1ต่อ4ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน2569ปัจจุบันต้องจ่ายในอัตรา1ต่อ 1.5 ทำให้เงินสดจากการขายแต่ละเดือนต้องถูกตัดไปจ่ายค่ากล่องกระดาษก่อนสุดท้ายกระทบเป็นลูกโซ่ไปถึงการจ่ายค่าน้ำนมดิบให้กับเกษตรกร4มาตรการกู้วิกฤต1คุมต้นทางน้ำดิบน้ำนมดิบรับซื้อเท่าที่ขายได้จำกัดการรับซื้อให้อยู่ในกรอบ MOU ปกติที่320ตันต่อวัน 2. ระบายสต็อกเชิงรุกเคลียร์ของเก่า 1,500 ล้านบาทซึ่งในการบริหารจัดการสต็อกนมแปรรูป 36,000 ตันเป็นไปอย่างมีระบบไม่ใช่แค่ระบายแต่ต้องระบายแบบไม่ทำลายราคา3. การปรับเกมขายด้วยสปีดทีมไม่ปลดคนแต่ปรับคนมาช่วยขายเพราะอสคไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงาน 4. พลิกเกมด้วย High Value ซึ่งเป็นหัวใจของการโตแบบยั่งยืนคือลดการพึ่งพา Modern Trade TT และยี่ปั๊วแต่หันมาสร้างโมเดล Local Modern Tradeขายตรงสู่ชุมชนพร้อมกันนี้เตรียมตัวเปิดอาวุธใหม่นมทางเลือกไฮโปรตีนคุณภาพเทียบแบรนด์นอกแต่ราคาเข้าถึงเพื่อเจาะตลาดพาณิชย์ที่มีมาร์จิ้นสูงกว่าและสร้างความแตกต่างพลิกทรัพย์สินเป็นทุนปรับระเบียบดึงเอกชนเข้าร่วมอีกหนึ่งเกมใหญ่คือหันมารีดมูลค่าจากสิ่งที่มีโดยอสคมีที่ดินและพื้นที่ศักยภาพสูงทั่วประเทศจะถูกนำมาปั้นเป็นศูนย์อบรมสัมมนาวิชาการและท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชิงสร้างสรรค์โดยเร่งปรับปรุงระเบียบและสัญญาให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนโดยมีเป้าหมายคือเปลี่ยนอสคสู่โมเดล Total Assets Utilization ใช้ทุกตารางเมตรให้สร้างรายได้แบบครบวงจรจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมง
8: และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
9: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
10: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคอยู่กับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะทางไทย PBS Podcast ทุกเรื่องของผู้บริโภคติดตามได้ที่นี่นะคะวันนี้เราจะมาติดตามเรื่องของอาหารปลอดภัยค่ะคุณผู้ฟังสืบเนื่องมาจากกรณีที่บล็อกเกอร์รายหนึ่งของประเทศจีนค่ะได้เผยแพร่คลิปที่เขาไปถ่ายทำมาจากอำเภอคังเป่าเมืองจางเจียโขมณฑลเหอเป่ยเมื่อวันที่22สิงหาคม2569ในคลิปที่เห็นผักกาดขาวหลายล็อตที่สุ่มตรวจเนี่ยถูกนำไปจุ่มในสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์หรือฟอร์มาลีนก่อนขึ้นรถบรรทุกเพื่อช่วยรักษาความสดระหว่างการขนส่งหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ไปค่ะทางการของอำเภอคังเป่าได้ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายเกษตรและกิจการชนบทหน่วยงานกำกับดูแลตลาดและตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่ทันทีเลยผลการสืบสวนเบื้องต้นก็ยืนยันว่าสิ่งที่ปรากฏในคลิปเป็นเรื่องจริงโดยพบว่าผู้ค้าส่งได้ใช้สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ผิดกฎหมายระหว่างการบรรทุกและขนส่งผักเพื่อพยายามรักษาความสดของสินค้าซึ่งตำรวจจีนได้ใช้มาตรการบังคับตามกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงรถที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ยังเร่งรัดติดตามว่าผักกาดขาวที่จุ่มในฟอร์มาลีนถูกกระจายถูกขนส่งไปขายที่ไหนบ้างพร้อมกับตรวจสอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อการขนส่งและการขายผักในพื้นที่อย่างครอบคลุมเพื่อค้นหาแล้วก็จัดการกับการทำในลักษณะเดียวกันทางการคังเป่าระบุบอกว่าหากพบการทำผิดกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจะดำเนินการอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อรับประกันความปลอดภัยของพืชผักผลไม้ที่จำหน่ายซึ่งอีกสื่อหนึ่งที่รายงานข่าวก็คือ People Daily เปิดเผยข้อมูลว่าผู้ค้าส่งใช้ฟอร์มาลดีไฮด์เพื่อลดความเสียหายระหว่างการขนส่งและทำให้ผักนั้นมีรูปลักษณ์ที่ดีขึ้นโดยระบุว่าการทำแบบนี้มีลักษณะร้ายแรงอย่างยิ่งกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารและกฎหมายว่าด้วยคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรของจีนกำหนดไว้ว่าการใช้สารรักษาความสดสารกันเสียหรือสารอื่นๆในการบรรจุเก็บรักษาและขนส่งสินค้าเกษตรต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศขณะที่ฟอร์มาลดีไฮด์หรือฟอร์มาลีนเนี่ยถูกจัดเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มหนึ่งถูกห้ามนำมาเติมหรือใช้กับอาหารค่ะPeople Daily วิจารณ์บอกว่าผู้ค้าส่งเหล่านี้เนี่ยให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเฉพาะหน้าแต่กลับละเลยชีวิตและสุขภาพของผู้บริโภคถือเป็นการข้ามทั้งเส้นแดงทางกฎหมายและเส้นพื้นฐานทางศีลธรรมอีกทั้งยังสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของสินค้าเกษตรในพื้นที่และทำให้เกษตรกรที่ปฏิบัติตามกฎต้องได้รับผลกระทบไปด้วยซึ่งเรื่องนี้นะคะรวบรวมรายงานอยู่ในเพจอ้ายจงค่ะในเพจนี้ยังได้รายงานคืบหน้าบอกว่ากรณีผักกาดขาวจุ่มฟอร์มาลีนในมณฑลเหอเป่ยล่าสุดทางการจีนยืนยันแล้วว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีการใช้สารฟอร์มาลดีไฮด์เพื่อรักษาความสดของผักอย่างผิดกฎหมายจริงทางด้านสำนักข่าว CCTV นะคะ รายงานเมื่อวันที่23สิงหาคม2569บอกว่าสำนักงานคณะกรรมการความปลอดภัยด้านอาหารแห่งคณะรัฐมนตรีจีนกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทและสำนักงานกำกับดูแลตลาดแห่งรัฐได้สั่งให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งตรวจสอบและดำเนินการกับกรณีดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและรวดเร็วตามกฎหมายแล้วค่ะซึ่งเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นข่าวที่จีนแต่ผู้บริโภคไทยก็กังวลไม่น้อยค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าตอนนี้ไทยนำเข้าสินค้าเกษตรจากจีนจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นผักหรือผลไม้สังเกตว่าตามตลาดพื้นที่ต่างๆเนี่ยลองไปถามคนขายเถอะว่าเป็นผักที่มาจากไหนดิฉันว่าครึ่งๆเนี่ยมาจากจีนสินค้าเกษตรจากจีนตอนนี้เข้ามาตีตลาดในไทยเยอะมากทำราคาได้ถูกลงกว่าผักผลไม้ของไทยมากทำให้ตอนนี้เกษตรกรไทยแทบจะขายสินค้าเกษตรไม่ได้ราคาอยู่แล้วเพราะว่ามีต้นทุนที่สูงกว่าถึงแม้ว่าจะสามารถควบคุมความสดแล้วก็การใช้สารเคมีได้อยู่ในกฎเกณฑ์ของไทยก็ตามเนี่ยนะคะแต่ว่าสินค้าเกษตรจากจีนผักผลไม้โดยเฉพาะผักกาดขาวเนี่ยมันเป็นผักที่คู่ครัวคนไทยเลยก็ว่าได้รวมถึงร้านข้าวต้มด้วยซึ่งถ้าทางการจีนยืนยันแล้วว่าเนี่ยที่ตลาดในมณฑลเหอเป่ยนำผักกาดขาวไปจุ่มฟอร์มาลีนแล้วก็นำไปขายจริงเนี่ยอันตรายมากๆเพราะว่ามันเป็นสารก่อมะเร็งเรื่องนี้เนี่ยเราต้องมาดูกันว่าทางการของไทยโดยเฉพาะด่านที่ตรวจผักผลไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศเขาทำการสุ่มตรวจอะไรอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้ผักผลไม้ที่มีสารพิษตกค้างเข้ามาขายในประเทศไทยเราจะไปคุยกับคุณปลกชนอูซับเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือไทยแพนกันค่ะสวัสดีค่ะคุณปลกชนคะ
11: สวัสดีค่ะคุณชนาทิพย์ค่ะ
10: ค่ะพอได้ยินข่าวนี้ดิฉันเองเนี่ยก็ตกใจไม่น้อยนะคะแล้วยิ่งมีการยืนยันจากสื่อที่เป็นทางการของจีนว่ารัฐบาลของจีนเนี่ยก็มีการสั่งเร่งสอบสวนกรณีนำผักกาดขาวไปจุ่มฟอร์มาลีนเพื่อรักษาความสดแล้วดิฉันเองได้สอบถามกับอาจารย์แก้วกังสดานอภัยนักพิษวิทยาแล้วก็เป็นวิทยากรในช่วงคิดก่อนเชื่อที่ท่านจะไปค้นคว้างานวิจัยด้านพิษวิทยามาพูดคุยกันเนี่ยนะคะท่านเองก็บอกว่าฟอร์มาลีนเนี่ยมันซึมเข้าในผักแล้วก็อาหารที่ผ่านมาเราเคยกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอาหารทะเลแช่ฟอร์มาลีนใช่ไหมคะเพื่อรักษาความสดแต่ตอนนี้มันคือผักกาดขาวอ่ะแล้วถ้ามันซึมเข้าไปในผักกาดขาวเนี่ยแล้วมันเข้ามาขายในไทยซึ่งผู้บริโภคไทยก็ถือว่าซื้อของที่ราคาไม่แพงแล้วซื้อมากินเนี่ยจะเป็นยังไงในมุมมองของคุณปลกชนในฐานะที่ทำงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเห็นว่าฟอร์มาลีนเนี่ยมันมีอันตรายมากน้อยขนาดไหนคะ
11: ฟอร์มาลีนเองเนี่ยจริงๆมันเป็นอันตรายมันเป็นสารที่เป็นสารก่อมะเร็งค่ะในระดับกลุ่มที่หนึ่งเลยก็คือเป็นกลุ่มที่ชัดเจนที่สุดเลยนะคะที่องค์การวิจัยมะเร็งนานาชาติเนี่ยกำหนดเอาไว้ซึ่งฟอร์มาลีนเนี่ยเวลาที่มันมีการใช้แช่ผักเนี่ยค่ะจริงๆอันนี้ต้องบอกว่าแม้ว่าเพิ่งจะเป็นข่าวแต่ว่าในแวดวงของคนที่มีการเฝ้าระวังเรื่องนี้อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหม่เพราะว่ามันมีการทำแบบนี้มานานแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำเฉพาะที่ประเทศจีนเท่านั้นในประเทศไทยเองเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีหลายหน่วยงานเนี่ยที่ดำเนินการเรื่องความปลอดภัยอาหารเนี่ยมีการเฝ้าระวังฟอร์มาลีนในผักสดอยู่บ้างเป็นระยะนะคะจากการดูข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์แก้วพูดถึงค่ะว่าเวลาที่แช่ฟอร์มาลีนแช่ผักจุ่มผักลงไปในสารละลายฟอร์มาลีนเนี่ยบางส่วนเนี่ยมันจะต้องซึมเข้าไปข้างในเนื้อเยื่อของพืชแน่ๆเพราะว่าความตั้งใจก็คือเราอยากให้โครงสร้างมันสดใช่ไหมคะมันก็ต้องดูดซึมเข้าไปเพื่อไปฟิกโครงสร้างให้มันดูแข็งแรงแล้วก็สดอยู่เสมอ
10: ค่ะ
11: คราวนี้เนี่ยไอสารละลายส่วนที่เหลือเนี่ยที่มันอาจจะยังไม่ได้ไปจับรึงกับพันธะข้างในเนี่ยมันก็จะวิ่งเป็นสารละลายฟอร์มาลีนหรือฟอร์มาลีนไฮสระอยู่แล้วก็พวกนี้เวลามันอยู่ในท่อลำเลียงอยู่ในเนื้อเยื่อเนี่ยเราล้างเฉพาะข้างนอกเนี่ยมันล้างไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรานำไปบริโภคเนี่ยร่างกายเราอาจจะบางส่วนเราจะได้รับฟอร์มาลีนบางส่วนอยู่แน่ๆนะคะในระยะถ้าเกิดว่ามันมีปริมาณสูงมันจะกัดกร่อนทำให้เรารู้สึกแสบร้อนในปากในคอในหลอดอาหารทางเดินอาหารค่ะหรือว่าจะทำให้ความดันโลหิตตกไตวายเฉียบพลันได้ถ้าเกิดว่าปริมาณที่เขาแช่มามันสูงนะคะแต่ว่าความน่ากังวลที่กังวลกว่าก็อย่างที่บอกไปแล้วค่ะแต่ถ้าเราไม่รู้แล้วเราก็รับประทานไม่ว่าจะเป็นผักหรือเนื้อสัตว์ที่มีการแช่ฟอร์มาลีนระยะยาวเนี่ยมันเป็นสารก่อมะเร็งอันนี้มันจะทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือมะเร็งโพรงหลังจมูกได้อันนี้ค่อนข้างน่ากังวลนะคะแล้วก็ ร่างกายเราเองก็จะขับมันออกโดยใช้ตับกับไตมันก็จะไปทำให้ตับกับไตเนี่ยเสื่อมลงได้นะคะอันนี้เป็นอันตรายระยะยาวที่น่ากังวลค่ะ
12: ค่ะฟอร์มาลีนหรือที่เมื่อก่อนเราเรียกกันแบบเข้าใจกันโดยทั่วไปก็คือสารดองศพอืม
11: ใช่ค่ะ
12: เราคิดดูสิเอาดองศพอะแล้วเอามาจุ่มผักหรือว่าใส่ในอาหารทะเลหรือว่าเครื่องในอะมันรู้สึกแย่มากเลยนะคะคุณปกชน
11: ใช่ค่ะก
12: ็แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเรากินบ้างหรือเปล่าเพราะว่าอย่างตอนนี้ดิฉันเองต้องพยายามหาผักมาลวกให้คุณแม่เพราะว่าผู้ป่วยมะเร็งอะจะกินผักสดๆไม่ได้ใช่ไหมคะก็คือต้องนำผักมาล้างเองแล้วก็เอามาลวกหรือทำให้สุกแกงผัดอะไรก็ได้แล้วผักกาดขาวก็เป็นอีกหนึ่งผักที่ดิฉันก็มักจะซื้อมาให้คุณแม่กินนะคะยิ่งพอเป็นแบบเนี้ยมันยิ่งทำให้กังวลไปใหญ่แต่เอาเป็นว่าเรามาดูกันซิว่าตอนนี้ค่ะการสกัดกั้นพืชผักผลไม้ที่ไม่ปลอดภัยมีสารเคมีตกค้างตามด่านชายแดนต่างๆโดยเฉพาะอย่างด่านเชียงของที่เราเองก็เคยได้คุยกันที่ดิฉันได้คุยกับทั้งคุณปลกชนแล้วก็ท่านสว.สุนทรไปนะคะว่าอาจจะมีความคืบหน้านะว่าทั้งอย.จะไปสร้างห้องแลบเพื่อตรวจณจุดเดียวถ้าผักผลไม้ไหนไม่ผ่านมาตรฐานหรือมีสารเคมีตกค้างก็จะสามารถตีกลับได้เลยนะคะว่าคนไทยอาจจะได้ปลอดภัยกันมากขึ้นตอนนี้ค่ะมันมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะคุณปลกชน
11: ก็มีความชัดเจนขึ้นเป็นลำดับนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยทราบมาจากทางกองด่านว่าเขาได้พื้นที่ที่ชัดเจนแล้วที่จะใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างค่ะแต่ว่ายังอยู่ในระหว่างการดำเนินการเรื่องของงบประมาณแบบและอื่นๆค่ะอันนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเลยค่ะกว่าที่จะเป็นรูปเป็นร่าง
12: แต่ซึ่งหมายความว่าในระยะนี้หน่วยงานไหนที่มีหน้าที่สุ่มตรวจผักผลไม้ที่นำเข้านะคะคุณปลกชน
11: จะเป็นกองด่านอาหารและยาค่ะของอย.จะเป็นผู้สุ่มตรวจเรื่องของสารพิษตกค้างแล้วก็ดูเรื่องความปลอดภัยอาหารเนี่ยเป็นหลักเลยเป็นหน่วยงานหลักของประเทศซึ่งก็จะกระจายไปอยู่ตามด่านศุลกากรต่างๆค่ะ
12: คาดว่าเขาจะมีการสุ่มตรวจผักกาดขาวจากจีนบ้างไหม
11: คือโดยปกติเวลาเป็นผักสดมักจะตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างค่ะในกรณีฟอร์มาลีนเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่แน่ใจจริงๆว่าจะมีการสุ่มตรวจแบบเข้าห้องแลบหรือเปล่าแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยประเทศไทยเราใช้ชุดเทสคิทหรือชุดทดสอบเบื้องต้นในการเฝ้าระวังฟอร์มาลีนที่อาจจะปนเปื้อนมากับพวกอาหารสดเช่นตีนไก่ตับหรือว่าพวกอาหารทะเลเนี่ยมีการใช้ชุดทดสอบแบบนี้อยู่แล้วในกรณีนี้ก็มีความเป็นไปได้นะคะถ้าอย.จะขยายเรื่องของการทดสอบเบื้องต้นไปที่ตัวผักสดค่ะ
12: แล้วชุดเทสคิทที่ว่าเนี่ยมันสามารถใช้ได้กับการตรวจผักไหมคะ
11: ใช้ได้ค่ะเพราะว่าลักษณะของการของเทสคิทเนี่ยก็คือจะใช้แค่เป็นน้ำแค่ตัวอย่างอะค่ะก็คือแค่เอาผักไปจุ่มน้ำเพื่อแล้วก็เอาสารละลายที่ได้จากการแช่ผักเนี่ยไปใช้ในการทดสอบก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาค่ะ
12: ตัวฟอร์มาลีนที่บอกว่ามันซึมเข้าในเนื้อผักก็คือซึมบางส่วนแต่ว่าอาจจะเกาะที่ผิวของผักบางส่วนใช่ไหมคะ
11: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นข้อจำกัดค่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวฟอร์มาลีนที่ซึมอยู่ในเนื้อแต่ว่าไม่ได้ติดอยู่ที่ผิวข้างนอกเนี่ยหรืออยู่ที่ข้างนอกไม่มากพอที่ชุดทดสอบจะแสดงผลเนี่ยก็อาจจะหลุดรอดไปได้
12: นั่นน่ะสิคะ
11: แต่ว่า แต่ถ้าจุ่มมามากเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพบค่ะ
12: โดยปกติฟอร์มาลีนก็คือไม่ได้จัดอยู่ในส่วนของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
11: ใช่ค่ะมันไม่ใช่สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพราะมันเป็นน้ำยาดองศพแต่ว่ามันไม่ได้อนุญาตให้มีการพบอยู่แล้วค่ะไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานของฟอร์มาลีนเอาไว้ในผักผลไม้ค่ะ
12: เ
11: พราะฉะนั้นโดยหลักต้องไม่พบค่ะ
12: แต่ว่าเทสคิสก็คือสามารถตรวจเจอถ้าเขาชุบฟอร์มาลีนมาใช่ไหมคะ
11: ใช่ค่ะถ้าปริมาณมากพอที่เทสคิสจะแสดงผลนะคะก็จะพบค่ะ
12: โอ้อาจจะต้องซื้อเทสคิสมาตรวจก่อนที่จะซื้อผักคือถ้าใครไปซื้อผักกาดขาวมาตอนเนี้ยก็อาจจะต้องไปซื้อเทสคิสมาเพื่อทดสอบด้วยเวลาไปล้างผักกาดขาวที่บ้านก็อาจจะต้องทดสอบก่อนคือถ้ามันแสดงผลว่ามันมีฟอร์มาลินตกค้างอยู่ก็คือทิ้งไปได้เลยใช่ไหมคุณปลกชน
11: ก็ไม่ควรจะบริโภคอะค่ะโดยหลักเพราะว่ามันไม่ใช่จริงๆโดยตัวน้ำยาดองศพเองมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะรับเข้าร่างกายอยู่แล้วค่ะ
12: อืมอาจจะต้องเสียเงินเพิ่มในการซื้อเทสคิสแพงไหมคะเทสคิสเนี่ยค่ะ
11: ไม่แพงค่ะแต่ว่าอันนี้คือแนนประเมินเบื้องต้นจากวิธีการตรวจนะคะว่าน่าจะประยุกต์ตรวจในผักได้เพราะว่ามันใช้แค่น้ำแช่ของตัวอย่าง ถ้ารายละเอียดตรงๆอาจจะต้องสอบถามไปทางองค์การเภสัชกรรมค่ะซึ่งเป็นคนขายเทสคิตชุดนี้ซึ่งราคาไม่ได้สูงมากหลัก10บาท
12: ค่ะองค์การ
11: แล้วก็ง่ายแล้วก็การทดสอบก็ค่อนข้างง่าย
12: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดิฉันจะรับข้อมูลไปแล้วก็ลองไปสอบถามทั้งองค์การเภสัชกรรมแล้วก็กองด่านอาหารและยาของอย.ด้วยนะคะว่าเราจะสามารถใช้เทสคิตเพื่อทดสอบหาฟอร์มาลินตกค้างในผักกาดขาวหรือพืชผักอื่นๆด้วยไหมนะคะซึ่งถ้าเป็นกรณีที่สมมุติว่ากองด่านอาหารและยาตามด่านชายแดนไปเจอเนี่ยค่ะเราจะต้องดำเนินการยังไงบ้างกับเรื่องนี้
11: ถ้าพบโดยชุดเทสคิตเนี่ยโดยปกติเขาก็จะต้องส่งตัวอย่างนั้นนะเข้าห้องลับอีกครั้งนึงค่ะเพื่อยืนยันเพราะว่าการดำเนินคดีทางกฎหมายเนี่ยต้องมีผลจากห้องลับที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วก็ถ้าพบว่าผลลับคอนเฟิร์มแล้วเนี่ยว่ามีจริงเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินคดีได้ตามกฎหมายก็คือตามพรบอาหารค่ะก็อาจจะมีโทษปรับซึ่งไม่แน่ใจว่ากรณีฟอร์มาลีนเนี่ยจะมีถึงขั้นโทษจำคุกด้วยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นกรณีสารเคมีที่เราแบนไปแล้วเช่นคลอไพริฟอสเนี่ยจะมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
12: คือที่ผ่านมาเนี่ยคุณแอนก็คงจะเคยได้ยินข่าวว่าอาหารทะเลแช่ฟอร์มาลีนเพื่อรักษาความสดใช่ไหมคะหรือแม้แต่พวกเครื่องในสัตว์อย่างเงี้ย
11: หรือว่าพวกปลาบึกกรอบเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเจอได้บ่อย
12: ใช่แต่ครั้งเนี้ยมันถูกนำมาใช้กับผักอย่างเงี้ยเราก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันเพิ่งเคยได้ยินข่าวแต่ว่าในวงการเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือว่าสารเคมีตกค้างในอาหารเนี่ยที่คุณแอนบอกว่ามันเหมือนจะเป็นเรื่องปกติที่เราเคยเจอมาก่อนพอจะเล่าเคสที่ผ่านๆมาได้ไหมคะว่าเป็นยังไง
11: คือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงคำบอกเล่าค่ะอาจจะจากแม่ค้าบ้างจากเกษตรกรในพื้นที่บ้างว่าเนี่ยผักบางชนิดเนี่ยเขาทุกฟอร์มาลีนก่อนที่จะมัดใส่ถุงส่งขายนะเช่นถั่วฝักยาวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการติดตามแล้วก็มีการใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นเนี่ยเฝ้าระวังอยู่เป็นระยะเหมือนกันค่ะอยู่ในหลายหน่วยงานในระดับพื้นที่นะคะแล้วก็มีผลออกมาเป็นโพซิทีฟอยู่บ้างก
12: ็
11: คือแสดงว่าการใช้ฟอร์มาลีนในการแช่ผักเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เพิ่งเริ่มใช้ค่ะแต่ว่ามันมีการใช้แบบนี้ประปรายมานานแล้วซึ่งก็ถ้ามีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเนี่ยการใช้พวกนี้มันจะต้องลดลงอยู่แล้วค่ะถ้ามีการจัดการอย่างหมายถึงว่าเฝ้าระวังแล้วก็มีการดำเนินการอย่างเข้มข้นเนี่ยมันจะหายไป
12: ฟอร์มาลีนมันหาซื้อง่ายเหรอคะ
11: มันหาซื้อง่ายค่ะทุกวันนี้ก็แบบพูดไปก็เกรงใจคือถ้าเข้าช่องทางออนไลน์ก็หาซื้อได้เหมือนกันค
12: ่
11: ะก็เป็นดาบสองคมของยุคดิจิตอลค่ะเพราะว่าของที่ควรจะเป็นของเรียกว่าสินค้าควบคุมเนี่ยมันกลายเป็นสินค้าที่หาซื้อได้ทั่วไปในช่องทางออนไลน์อันนี้ก็เป็นปัญหาของกฎหมายในปัจจุบันที่วิ่งไม่ทันช่องทางออนไลน์ค่ะในสินค้าหลายประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นวัตถุอันตรายทางการเกษตรสารเคมีอุตสาหกรรมอย่างพวกเนี่ยค่ะพวกฟอร์มาลีนหรือสารเคมีอื่นๆที่เขาใช้ในการประกอบอาชญากรร
12: มอ
11: ะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหาซื้อได้ง่ายรวมไปถึงยาควบคุมพิเศษต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วนเหมือนกัน
12: ค่ะอันนี้ก็คงจะต้องฝากเกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยไหมคะในการกำกับดูแลร้านค้าออนไลน์ต่างๆเพราะว่ามันค่อนข้างง่ายแต่อย่างนี้อย่างนั้นค่ะควบคุมการค้าออนไลน์ภายในประเทศแต่ว่ามันก็ยังมีช่องโหว่ก็คือเว็บไซต์สินค้าออนไลน์ในต่างประเทศอันนี้เกินควบคุมจริงๆนะคะคุณปลกชน
11: ใช่ค่ะเราสั่งหมายถึงว่าตอนนี้ผู้บริโภคก็สั่งตรงจากต่างประเทศได้เลยโดยไม่ได้ผ่านการกรองใดๆไม่มีการกำกับจากหน่วยงานรัฐอันนี้ก็เป็นปัญหามากเหมือนกันค่ะที่จะต้องขบคิดว่าเราจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไง
12: ค่ะ
11: นะคะในระยะยาวค่ะ
12: โอ้แล้วพูดถึงว่าคือฟอร์มาลีนมันอันตรายอยู่แล้วที่ผ่านมาเวลาเราเจอเกี่ยวกับกรณีอาหารทะเลหรือว่าพวกเนื้อสัตว์มันแช่ฟอร์มาลีนอันนี้ถ้าเป็นตามกฎหมายนี่เราดำเนินการเกี่ยวกับอาหารไม่ปลอดภัยยังไงนะคะ
11: อันนี้ก็ปกติอย.ก็อาจจะดูตามแต่ละประเภทสินค้าค่ะว่าจะเข้าเกณฑ์เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์หรือว่าจะเป็นอาหารที่ปนเปื้อนหรือไม่ปลอดภัยอันนี้ก็จะมีโทษแล้วแต่มาตราเลยค่ะว่ามันเข้ามาตราไหนบ้างค่ะอย่างที่บอกค่ะว่ามันก็จะมีเรื่องของระดับของการค่าปรับไปจนถึงการจำคุกค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็เห็นว่าตัวพรบอาหารเองเนี่ยก็ยังมีจุดอ่อนอยู่เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยต่อให้ ตรวจพบว่าอาหารไม่ปลอดภัยเช่นสมมติว่าเจอฟอร์มาลีนชัดเจนว่ามีการจงใจแช่ในเนื้อหมูกระทะเนื้อหมูเนื้อหมูที่จะส่งไปตามร้านหมูกระทะต่างๆนี่แหละไปจับถึงโรงงานแล้วแต่ก็ยังไม่มีอำนาจในการที่จะสั่งให้ผู้ประกอบการเนี่ยเรียกคืนสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพราะว่าพรบอาหารไม่ได้ให้อำนาจในการรีคอร์หรือเรียกคืนเอาไว้อันนี้คิดว่าจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการปรับแก้พรบอาหารให้มันครอบคลุมสถานการณ์แล้วก็สามารถจัดการปัญหาได้ครบทั้งวงจรจริง
12: ๆค่ะอันนี้เห็นด้วย
11: ไม่อย่างนั้นเนี่ยใช่ค่ะไม่อย่างนั้นความเสียหายมันจะไม่ได้ถูกจัดการใช่ไหมคะเพราะว่าอาหารส่งไปถึงมือผู้บริโภคแล้วอะอยู่ในตู้เย็นแล้วอะแต่ว่าเรียกคืนไม่ได้
12: ใช่ค่ะแล้วการลงไปตรวจสอบร้านจำหน่ายพวกอาหารทะเลหรือว่าเนื้อสัตว์เนี่ยจริงๆก็เข้าใจแหละว่าเจ้าหน้าที่ของอย.หรือว่าสสจ.จังหวัดต่างๆอาจจะไม่เพียงพอแต่ว่าถ้าเกิดกรณีที่ประชาชนร้องเรียนไปแล้วก็ควรจะจัดส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบร้านแห่งนั้นด้วยใช่ไหมคะว่า
11: ใช่ค่ะ
12: ทำไมเนื้อหมูเนื้ออะไรแช่มาเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่เน่าไม่เปื่อยอีกมันน่าสงสัยแต่บางทีมันมีกลิ่นตุๆนะดิฉันเคยไปร้านขายเนื้อแถวต่างจังหวัดอะค่ะคุณแนนคืออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าขนาดเขาเอาแช่ในตู้แช่เย็นถ้าลูกค้าไปก็คือสามารถใช้ถุงพลาสติกเนี่ยตักออกมาชั่งกิโลอะไรได้เลยอะแต่พอเปิดไปบางทีมันทำไมมีกลิ่นตุๆไม่แน่ใจว่า
11: ไม่ค่อยดีแล้วหมายความว่าความเย็นอาจจะไม่ถึงอาจจะน่าค่ะน่าจะเป็นเรื่องของการเก็บรักษา
12: ซึ่งไม่แน่ใจว่ากลิ่นตุนั้นอ่ะมันตุเนื้อหมูเนื้อหรือว่ามันตุเพราะว่าสารที่อยู่ในนั้นคือบางทีมันแยกไม่ออกอะค่ะ
11: คือถ้าตุแบบถ้าดมจริงๆน่าจะชัดนะคะถ้าฟอร์มาลีนกลิ่นมันจะเป็นอีกแบบนึงเลยคือกลิ่นสารเคมีเลย
12: มันเป็นกลิ่นประมาณไหนคะฟอร์มาลีน
11: น้ำยาทำศพกลิ่นมันอธิบายอะไรดี
12: ฉุนกึกเลยไหมคะ
11: ใช่ใช่ค่ะมันจะฉุนค่ะมันจะฉุน
12: กึกเลยเน
11: า
12: ะ
11: ใช่ซึ่งมันจะต่างจากกลิ่นของเนื้อที่อาจจะคุณภาพไม่ดีเริ่มมีแบคทีเรียไปของเริ่มจะเน่าเนี่ยกลิ่นมันจะเป็นอีกแบบนึง
12: ค่ะซึ่งฟอร์มาลีนก็จะต่างจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเน
11: า
12: ะ
11: ใช่ค่ะต่างกันไปอีก
12: เพราะฉะนั้นเวลาตอนนี้นอกจากไปซื้อเนื้อซื้ออาหารทะเลที่อาจจะต้องใช้จมูกดมกลิ่นแล้วเนี่ยเวลาไปซื้อผักโดยเฉพาะผักกาดขาวตอนนี้อาจจะต้องดมด้วย
11: อาจจะตั้งข้อสังเกตก็ได้ค่ะเช่นเอ๊ะถ้าเป็นเนื้อสดหรือว่าอาหารทะเลแล้วไปเดินซื้อเช่นตามตลาดนะแล้วเขาไม่ได้วางน้ำแข็งไว้เลยอ่ะแต่ว่าสภาพมันดูดีมากเลยยังสดอยู่ที่ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเลยว่าเฮ้ยมันผิดปกติเนา
12: ะ
11: เพราะว่าอาหารพวกนั้นจริงๆมันเน่าเสียง่ายมันต้องอยู่บนน้ำแข็งต้องมีการแช่น้ำแข็งมาอันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อน
12: ค่ะ
11: หรือว่าถ้ามีโอกาสไปตามตลาดใหญ่ๆหรือตลาดค้าส่งเนี่ยเดินแวบไปดูหลังร้านบางทีเราอาจจะเห็นถังก็ได้ถ้ามีถังน้ำยาซึ่งมันมีน้ำยาได้หลายแบบมากเลยนะคะถ้าเดินไปดูอาจจะเป็นน้ำยาฟอกขาวก็ได้น้ำยาที่ผสมฟอร์มาลีนก็ได้อันนี้ก็เดินเลี่ยงไปก่อนเลยหรือแจ้งเบาะแสมาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ถ้าเป็นผักเนี่ยถ้ากังวลจริงๆก็อาจจะเลือกผักที่ไม่ต้องเดินทางไกลปลูกอยู่ในชุมชนปลูกอยู่ในพื้นที่อันนี้มันก็จะลดความเสี่ยงเรื่องฟอร์มาลีนไปได้เองเพราะว่าจะแช่ฟอร์มาลีนก็คือต้องตั้งใจว่ามันจะเดินทางไกลสดได้นานใช่ไหมคะ
12: ค่ะ
11: อันนี้ก็จะช่วยได้มากเพราะฉะนั้นจริงๆคือผักกาดขาวเองมันก็ไม่ได้มีปัญหาแค่ฟอร์มาลีนแต่ว่ามันก็เป็นผักที่ใช้สารเคมีค่อนข้างสูงเหมือนกัน
12: เออใช่เพราะว่าผักกาดขาวแมลงมันชอบเนาะ
11: ใช่ใช่แล้วก็ตัวมันเองถ้าปลูกในพื้นที่ปนเปื้อนโลหะหนักอะช่วงนี้กระแสเรื่องโลหะหนักมา
12: ค่ะ
11: มันเองก็ดูดโลหะหนักได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเป็นมาได้ช่วงนี้ลองอาจจะปรับเปลี่ยนไปกินพวกผักพื้นบ้านดูบ้างเนี่ยค่ะก็น่าจะช่วยได้มากค่ะ
12: แต่ถามว่าผักกาดขาวเนี่ยมันเป็นเมนูที่มักจะทำในร้านพวกข้าวต้มด้วยไงคะใช่ไหมคะ
11: ใช่ค่ะ
12: แกงจืดผักกาดขาวใส่เต้าหู้เอามาลวกกินกับน้ำพริกคือมันทำเมนูได้สารพัดบางทีก็ดองผักกาดขาวคือผักดองแบบเกาหลีเขาก็ใช้ผักกาดขาวใช่ไหมคะ
11: ใช่ค่ะกิมจิใช่ไหมคะ
12: ก
11: ิ
12: มจิใช่นั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นผักเกาหลีตอนนี้ก็น่าจะไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าถ้าผักจากจีนก็งดเว้นไปก่อนดีกว่า
11: ใช่ค่ะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่จะได้กลับมาอุดหนุนเกษตรกรภาคเหนือของไทยนะคะ
12: ซึ่งจริงผักกาดขาวก็ปลูกหลายพื้นที่ของไทยเนาะภาคกลางก็มีแถวนครปฐมสระบุรี
11: ใช่ใช่
12: สุพรรณแถวนี
11: ้ใช่ค่ะยิ่งถ้าเกิดเป็นเกษตรกรที่ลดการใช้สารเคมีลงด้วยนี่ก็จะยิ่งดีมากเลยค่ะเป็นช่วงที่ควรจะช่วยกันสนับสนุนผักในประเทศ
12: แต่ว่าดิฉันก็ยังอยากให้ด่านศุลกากรแล้วก็ด่านที่ต้องตรวจผักผลไม้เนี่ยได้สุ่มตรวจมากขึ้นกว่าเดิมคุณปลุกชนว่าไหมคะ
11: อันนี้เห็นด้วยเลยค่ะว่ายังไงเราก็ต้องยกกาดให้สูงเข้าไว้เพราะว่าการทะลักเข้ามาของผักผลไม้เนี่ยมันส่งผลกระทบทั้งสองเรื่องใช่ไหมคะทั้งต่อผู้บริโภคในแง่ความปลอดภัยถ้าเราไม่สามารถสุ่มตรวจได้อย่างครอบคลุมแล้วก็ดีดอาหารไม่ปลอดภัยไม่ให้เข้าพรมแดนมาได้เนี่ยมันความเสี่ยงอยู่กับผู้บริโภคคนอยู่แล้วอันที่สองก็คือมันมาฆ่าเกษตรกรในประเทศด้วยเพราะว่าต้นทุนเขาต่ำกว่าเรามากจริงๆอันนี้ก็ในระยะยาวเนี่ยก็จะทำให้เกษตรกรค่อยๆล้มหายตายจากไปแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารของประเทศในระยะยาวอาจจะลดลงแล้วก็ถ้าเกิดปัญหาวิกฤตเหมือนวิกฤตโควิดหรือวิกฤตอื่นๆเนี่ยเราโอกาสที่เราจะมีความยืดหยุ่นหรือฟื้นตัวเนี่ยจะยากมาก
12: ใช่ค่ะ
11: เพราะฉะนั้นเนี่ยการยกกาดสำคัญมากอย่างที่เมื่อกี้คุณน้ำพูดค่ะต้องเร่งให้รัฐบาลเนี่ยชัดเจนว่าจะต้องสร้างแล็บที่หน้าด่านได้แล้วแล้วก็เมื่อสร้างควรจะสร้างแค่อาจจะสัก2ด่านหลักๆหรือ4ด่านหลักๆแล้วก็บังคับให้ผักผลไม้ที่จะนำเข้าสู่ประเทศไทยอ่ะต้องผ่านด่านที่มีแล็บเท่านั้น
12: ค่ะ
11: อันนี้ก็จะช่วยในการจำกัดเรื่องของช่องทางแล้วก็ทำให้การตรวจสอบเนี่ยเป็นไปได้อย่างเข้มข้น
12: ค่ะ
11: แล้วก็ยกภาระของการตรวจช่องแล็บเนี่ยไปที่ผู้ประกอบการของคนที่อยากจะขายของให้กับคนไทยเนี่ยต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายซึ่งมันก็จะไม่ไปเบียดบังงบประมาณของภาครัฐใช่ไหมคะ
12: ค่ะ
11: แล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือกระทรวงพาณิชย์เนี่ยควรจะมีการกำหนดโควต้าว่าไอ้ช่วงไหนที่ผักเมืองหนาวของเราก็ออกเนี่ยช่วงนั้นอาจจะต้องลดปริมาณการอนุญาตให้มีการนำเข้าลงเพื่อไม่ให้มากระทบกับเกษตรกรภายในประเทศ
12: ใช่อันนี้เห็นด้วยเลยอย่างเช่นกระเทียมกับหอมแดงอ่ะเมื่อก่อนลำพูนเนี่ยเป็นเมืองที่ปลูกกระเทียมกับหอมแดงนะแต่ว่า
11: ใช่ค่ะ
12: ปัจจุบันเนี้ยคือแทบจะหาเกษตรกรที่ปลูก2ชนิดเนี้ยน้อยมากศรีสะเกษเองก็มีปัญหาเพราะว่าเป็นแหล่งปลูกกระเทียมแล้วก็หอมแดงด้วยแต่อย่างลำพูนเนี่ยเมื่อก่อนแถวอำเภอบ้านโฮ่งนะปลูกกระหล่ำปลีกันเยอะแต่ผักกาดขาวเนี่ยดิฉันยังไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนั้นยังเด็กมากๆแต่รู้ข่าวว่ากระหล่ำปลีเนี่ยปลูกเยอะแถวลำพูนด้วยเหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วแทบจะไม่มียกเว้นว่าปลูกกินเองตามบ้านอย่างเช่นคุณอาดิฉันเนี่ยปลูกกินเองที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
11: ด้วยได้รับผลกระทบจากผักนำเข้าใช่ไหมคะ
12: ใช่คือต้องเห็นใจเกษตรกรไทยจริงๆนะคุณปลกชนถ้ามีโอกาสได้ไปเดินแถวตลาดที่เป็นท้องถิ่นน่ะคือแทบจะไม่มีผักที่นำเข้ามาจากจีนนะแต่จะมีบ้างอย่างเช่นกระเทียมหัวใหญ่ซึ่งมันสังเกตดูมันจะต่างกันเน
11: า
12: ะกระเทียมไทยกับกระเทียมเมืองจีนเนี่ย
11: ต่างกันมากเลย
12: ใช่กระเทียมจีนจะหัวใหญ่กลีบใหญ่แต่ไม่หอมแต่กระเทียมไทยหัวเล็กกลีบเล็กแต่หอมมากซึ่งกระเทียมไทยอ่ะมันแพงกว่ากระเทียมจีนแบบนี้กระเทียมจีนก็เลยเข้ามาตีตลาดไทยหมดเลยแต่ว่าผักในตลาดท้องถิ่นน่ะเท่าที่เห็นนะคะก็เป็นคนท้องถิ่นปลูกแต่มันจะราคาถูกมากนะที่ลำพูนบ้านดิฉันนะอำเภอแม่ทาค่ะมีตลาดหนึ่งที่อยู่ริมถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางอ่ะแถวอำเภอแม่ทาตลาดแม่ทามันจานละ10บาทก็ยังมีนะผักจานละ10บาท15บาทแล้วคือเป็นผักท้องถิ่นแต่ระยะหลังเนี่ยก็เหมือนจะเริ่มมีผักนำเข้ามาขายละเพียงแต่ว่าเราเห็นราคาผักแล้วมันถูกเราก็สงสารคนปลูกเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เมล็ดพันธุ์ไงคะมันคือการลงแรงแล้วก็รดน้ำรวมถึงปุ๋ยด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณปกชนเขาจะคุ้มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆใจอ่ะก็อยากจะสนับสนุนเกษตรกรไทยซื้อผักที่คนไทยปลูกเองแล้วก็ขายเองนะเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยตลาดอย่างกรุงเทพใกล้ไทย PBS เนี่ยค่ะถุงละ20บาท3ถุง50บาทซึ่งเราก็ถามคนขายซึ่งเป็นน้องลูกจ้างที่ร้านนะคะบอกว่าผักจากที่ไหนเขาบอกก็นำเข้าจากจีนนั่นแหละ
11: ใช่ค่ะ
12: ในกรุงเทพ
11: จะเป็นแบบนี้
12: ใช่ซึ่งในมุม
11: หนาวมาจากจีนเป็นส่วนใหญ่
12: ซึ่งในมุมของผู้บริโภคอ่ะโอเคของถูกเราก็อยากซื้อใช่ไหมมันก็อดไม่ได้อ่ะแต่ว่าพอมาดูว่าเอ๊ะมันปลอดภัยไหมเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงเดี๋ยวอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการซื้อผักแล้วค่ะคุณปกชน แล้วอีกอย่างนึงคือพ่อค้าแม่ค้าที่ทำกับข้าวขายอ่ะคุณปกชนคิดว่ายังไง
11: โอ้โหอันนี้จะซับซ้อนขึ้นไปอีกคือความหมายก็คือว่าเรากำหนดเขาไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
12: ใช่
11: แล้วแน่นอนก็คือยังไงเป็นผู้ประกอบการเป็นพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ต้องคำนึงถึงเรื่องต้นทุนไว้ก่อนต้นทุนความสะดวกสบายในการที่จะแบบซื้อของให้ได้ครบในครั้งเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงการจัดการด้วยเนี่ยระบบโครงสร้างมันมาแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องยอมรับว่าการไปจัดการที่ระดับเดียวค่อนข้างยากค่ะ
12: จัดการปลายทางยากเน
11: า
12: ะ
11: ใช่ยากมากต้องกลับไปที่ต้นทางเหมือนที่คุณน้ำบอกก็คือถ้าเป็นเรื่องนำเข้าอ่ะด่านคือตัวเดียวที่สำคัญที่สุดเลยที่จะต้องจัดการไม่ให้ของไม่ปลอดภัยเนี่ย ้ามา
12: ใช
11: ่แต่ว่าผักผลไม้ในประเทศที่เราปลูกเองอันนี้ก็ต้องยกระดับอีกเพราะว่าผลการตรวจของไทยแพนเนี่ยจริงๆความเสี่ยงของการพบสารที่ตกค้างเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากนะคะอาจจะพอๆกันเลย
12: พอๆกันเลยเหรอคะ
11: ใช่ค่ะซึ่งอันนี้ต้องไปช่วยกันยกระดับให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่การผลิตที่มันปลอดภัยมากขึ้นในขณะเดียวกันต้องมีช่องทางตลาดให้เขาสามารถที่จะขายผลผลิตให้ได้ราคาที่เรียกว่าเป็นธรรมพอที่เขาจะอยู่ได้ด้วยเหมือนกัน
12: ใช่เพราะฉะนั้นรายการภูมิคุ้มกันขอส่งเสียงถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเราคิดว่าถ้าไม่อยากให้สินค้าเกษตรของไทยโดนตีตลาดจากสินค้าจากจีนอันนี้ต้องพูดตรงๆเพราะว่าประเทศอื่นมันไม่ค่อยมีสินค้าเข้ามาใช่ไหมคะจีนเนี่ยโอ้โหเยอะมากแล้วก็อันนี้ก็มาจากจีนอันนี้ก็มาจากจีนส้มก็มาจากจีนเดี๋ยวนี้เกษตรกรปลูกส้มแถวเชียงใหม่แทบจะเลิกปลูกส้มกันแล้วมั้งดิฉันว่าส้มเขียวหวาน
11: หนาแล้วก็สู้ส้มจีนไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าถ้าเราไปเดินตลาดเนี่ยยังไงก็ส้มจีนหน้าตาดูดีกว่าผลใหญ่กว่าสวยกว่า
12: ใช่เ
11: น
12: ี่
11: ยค่ะ
12: ค่ะแถวอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยญาติดิฉันก็ปลูกสวนส้มนะก็ปลูกส้มเคยไปสวนเขาเหมือนกันโอ้ก็ถือว่าคือเป็นอะไรที่เป็นอาชีพของคนไทยอะเนาะแต่พอระย
11: ะ
12: ปีเนี้ยปี69เนี่ยค่ะโอ้โหส้มนี้ก็มาจากจีนส้มนี้ก็มาจากจีนเอ้ายังไงกันเนี่ยแล้วเมื่อวานไปเดินห้างสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะตอนนี้ช่วงใกล้ช่วงศาสตร์จีนใช่ไหมคะมีผลไม้แก้วมังกรจากเวียดนามค่ะกองเต็มเลยแต่เขาก็ดีนะที่เขาบอกว่าเป็นแก้วมังกรจากเวียดนามอ่ะแล้วไทยอ่ะ
11: ของเช่าใช่จริงๆเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญคือการติดฉลากนะหรือว่าบอกให้ผู้บริโภครู้ว่าสินค้าพวกนี้มาจากที่ไหนอันนี้ก็จะทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้อ
12: ใช่
11: เรื่องนี้ก็สำคัญว่าเขาปลูกมาจากที่ไหนนะแต่ว่าจริงๆถ้าเป็นไปได้มันต้องมีล็อตที่ชัดเจนกรณีที่เจอปัญหาว่าสินค้าไม่ปลอดภัยจะได้เรียกคืนได้เรื่องนี้ก็มีความสำคัญมากเหมือนกัน
12: เอาละค่ะวันนี้เหมือนเราพูดกันเรื่องผักผลไม้เหมือนเป็นเรื่องเล็กนะแต่จริงๆดิฉันว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันคืออาหารของเรา
11: ใช่ค่ะ
12: เดี๋ยวดิฉันจะลองติดตามนะคะว่าข่าวที่จีนที่ทางการของจีนคือเขามีสำนักงานคณะกรรมการความปลอดภัยด้านอาหารแห่งคณะรัฐมนตรีจีนกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทและสำนักงานกำกับดูแลตลาดแห่งรัฐที่เขาสั่งไปสอบสวนกรณีผักกาดขาวจุ่มฟอร์มาลีนเนี่ยผลจะเป็นยังไงซึ่งจริงดิฉันยังมีความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการของจีนถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มันไม่ปลอดภัยคือกฎหมายเขาอาจจะเข้มลงโทษคือลงโทษจริงเนาะคุณปกชนว่าไหม
11: ใช่ค่ะจีนนี่ชัดเจนมากเด็ดขาด
12: ค่ะเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าแล้วมาเล่าให้ฟังในรายการภูมิคุ้มกันแล้วก็อาจจะเรียนเชิญคุณปกชนคุยในรายการอีกครั้งหนึ่งว่าความคืบหน้าของการตั้งด่านเพื่อทำห้องแลบนะคะในการตรวจผักผลไม้โดยเฉพาะนำร่องที่ด่านอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเป็นยังไงบ้างดิฉันอยากให้มันเกิดเร็วๆจริงๆนะคะเราพอจะมีทางเร่งรัดได้ยังไงบ้างคุณปกชน
11: ต้องส่งเสียงไปที่รัฐบาลดังๆเลยค่ะเพราะว่าจริงๆงบประมาณในการสร้างแลบที่ออย.ประเมินไว้ก็แค่ประมาณสัก70กว่าล้านเท่านั้นเองถ้าเทียบกับมูลค่าการรักษาพยาบาลของโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสู้กันไม่ได้เลยรัฐเอาเงินไปทำอย่างอื่นได้มากมายถ้ามาจัดการเรื่องด่านเนี่ยโอ้โหน่าจะจริงๆถ้าตั้งใจจะทำจริงๆไม่ยากเลย
12: ค่ะดูตัวอย่างรายการหนึ่งของไทย PBS นะคะที่เขาปล่อยทีเซอร์ออกมาที่มีคุณซันเป็นพิธีกรเขากำลังจะนำเสนอตอนที่อาคารร้างต่างๆคือภาษีของเราทั้งนั้นน่ะ
11: เข้าใจเลยแค่จะมีทุกจังหวัด
12: ซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีอาคารพวกแสดงสินค้าโอท็อปต่างๆ30ล้าน40ล้านนะคะ
11: ใช่ค่ะ
12: ซึ่งถ้าเอางบเหล่านี้ไปจัดสร้างห้องแลบที่ด่านนำเข้าสินค้าแค่ 2-3 ด่านเนาะที่ด่านศุลกากรชลบุรีเนาะแหลมฉบัง
11: ที่แหลมฉบังใช่ค่ะ
12: ที่แม่สายที่สุวรรณภูมิแล้วก็ที่ใต้ประดังเบซาอะไรอย่างเงี้ย
11: ใช
12: ่แค่4ด่านเองอะค่ะ
11: ใช่
12: กับงบที่เอาไปผลาญกันแบบโหมโหฬารบางที่ดิฉันเห็นในทีเซอร์ของรายการไทย PBS นะ70ล้านก็มี
11: อาค
12: าร แล้วก็ร้างอะโอ้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะได้ดูรายการนี้จริงๆรายการของไทย PBS นะคะคือเราเสียดายงบประมาณแทนที่จะเอามาทำให้เกิดประโยชน์แล้วก็สิ่งที่มันใกล้ตัวผู้บริโภคที่สุดก็คือความปลอดภัยของอาหารและผักผลไม้นี่แหละมันจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากับสุขภาพของคนไทยนะคะคุณปกชนว่าไหมคะ
11: เห ็นด้วยเลยค่ะ
12: เอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลนะคะแล้วก็พูดคุยสัพเพเหระแต่ว่าเราจะเน้นเรื่องความปลอดภัยของอาหารและพืชผักผลไม้เป็นหลักนะคะถ้าเรามีพืชผักผลไม้ที่ปลอดจากสารพิษเนี่ยมันจะดีกับเราไม่น้อยอาจจะไม่ต้องมาเสี่ยงกับการสะสมของสารพิษที่อยู่ในร่างกายแล้วก็จนเกิดเป็นโรคมะเร็งเชื่อไหมคะตอนนี้สถิติคนป่วยโรคมะเร็งมากเท่าที่ดิฉันเคยติดตามตั้งแต่เด็กมาคนที่คิดว่าไม่มีความเสี่ยงก็เป็นมะเร็งคุณปลกชน
11: ค่ะ
12: อย่างเช่นอาจารย์สมัยประถมดิฉันนะคะท่านเสียไปแล้วเนื่องจากเป็นมะเร็งปอดซึ่งอาจารย์คนนี้ทำกับข้าวกินเองไม่สูบ

0: ผักผลไม้เราปลอดสารพิษได้จริงๆไม่มันจะทําให้การรณรงค์ที่เพิ่มการกินผักผลไม้เพื่อลด NCD เนี่ยมันเป็นไปได้จริงโดยไม่ต้องกังวลเรื่องอันตรายแฝงอื่นๆอันนี้ก็จะทําให้โอรับรองเลยว่าสุขภาพของคนในประเทศเนี่ยจะดีขึ้นอย่างมากจริงๆ
1: เอาละค่ะขอบคุณคุณปรกชนอุทรัพย์นะคะจากเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือว่าไทยแพนค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: นี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะยังมีอีกช่วงหนึ่งนั่นก็คือคิดก่อนเชื่อวันนี้ดิฉันคุยกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยานะคะในเรื่องของบล็อกโคลี่ลดความเสี่ยงมะเร็งได้อย่างไร
2: ช่วงคิดก่อนเชื่อ
1: พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงษ์เช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของบรอกโคลีนะคะมีการพูดถึงประโยชน์ของบรอกโคลีอย่างเช่นบอกว่ามันอุดมไปด้วยสารอาหารก็คือวิตามินซีสูงกว่าส้มในปริมาณที่เท่ากันช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันบำรุงผิวพรรณและมีวิตามินเคสูงด้วยหรือแม้แต่จะช่วยลดน้ำหนักและเผาผลาญเพราะว่ามันมีสารซัลโฟราเฟนที่ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมันใต้ผิวหนังจัดเป็นอาหารแคลอรี่ต่ำที่กินแล้วก็ผอมง่ายหรือประโยชน์อีกข้อหนึ่งที่เขาพูดกันก็คือว่าบรอกโคลีเนี่ยดีต่อระบบขับถ่ายเนื่องจากมีเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์สูงมากช่วยดีท็อกลำไส้กวาดล้างสิ่งตกค้างและปรับสมดุลระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งลำไส้ด้วยนี่คือสิ่งที่พูดคุยกันในโลกออนไลน์แต่ว่าบรอกโคลีมีประโยชน์อย่างนั้นจริงๆหรือเราต้องไปฟังงานวิจัยค่ะโดยเฉพาะที่เขาระบุบอกว่าบรอกโคลีเนี่ยช่วยลดน้ำหนักและเผาผลาญเพราะว่ามันมีสารซัลโฟราเฟนก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักว่าสารซัลโฟราเฟนคืออะไรกันก่อนค่ะต้องไปถามกับอาจารย์แก้วอาจารย์คะซัลโฟราเฟนคืออะไรคะ
3: ซัลโฟราเฟนเนี่ยมันเป็นสารธรรมชาติเป็นสารอยู่ในกลุ่มต้านอนุมูลอิสระสารกลุ่มเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสารไอโซไตโอไซยาเนตซึ่งมีหลายชนิดคำว่าไตโอเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีอะตอมของกรรมฐานอยู่ด้วยซัลโฟราเฟนเนี่ยนอกจากในบรอกโคลีแล้วเนี่ยยังมีในกระหล่ำปลีในคะน้าแล้วก็พืชตระกูลนี้ซึ่งมีอีกหลายอย่างผักพวกนี้ดมกลิ่นดิบๆมันจะมีกลิ่นเฉพาะที่คล้ายกันคือเป็นกลิ่นจากสารกลุ่มไอโซไตโอไซยาเนตมันเป็นสารที่กระตุ้นเอนไซม์กำจัดสารพิษออกจากร่างกายเช่นกลูตาไทโอนเอสซัลเฟตเป็นสารที่ลดการอักเสบลดความเสี่ยงของมะเร็งการใช้คำพูดว่าต้านมะเร็งเนี่ยเป็นคำพูดที่มันไม่ถูกต้องอ่ะมันได้แต่ลดความเสี่ยง
1: ค่ะอาจารย์แล้วบรอกโคลีที่เขาบอกว่ามีวิตามินซีสูงเนี่ยจริงไหมคะ
3: กรมอนามัยบอกว่าจริงอ่ะผมไปดูเอกสารของกรมอนามัยนะก็บอกว่า100มิลลิกรัมมีวิตามินซี100มิลลิกรัมต่อ100กรัมสูงกว่าส้มเกลี้ยงอ่ะนะมีแค่71มิลลิกรัมต่อ100มิลลิกรัมหรือว่าสูงอ่ะ
1: สารซัลโฟราเฟนที่อยู่ในบรอกโคลีแล้วก็พืชตระกูลกระหล่ำเนี่ยค่ะมันมายังไงคะอาจารย
3: ์ซัลโฟราเฟนเนี่ยมันเป็นสารที่เป็นอนุพันธ์ของสารอื่นสารที่เป็นตัวตั้งต้นคือกลูโคลาฟานินในพืชตระกูลกระหล่ำในเซลล์เนี่ยมันจะมีเอนไซม์อยู่ชนิดหนึ่งเราเรียกว่าไมโลซิเนสซึ่งพืชที่สร้างไว้แล้วเก็บไว้ในถุงในเซลล์ยังไม่ให้ทำงานพอเรามีการทุบหรือเคี้ยวหรือสับหรือปั่นพืชตระกูลกระหล่ำเจ้าเอนไซม์ไมโลซิเนสจะหลุดออกมาจากถุงแล้วมันจะทำหน้าที่เปลี่ยนสารตั้งต้นเช่นกลูโคลาฟานินเนี่ยให้กลายเป็นซัลโฟราเฟนแต่ว่าอีกอันนึงที่น่าจะเป็นปัญหาก็คือว่าพืชตระกูลกระหล่ำเนี่ยมักจะมีสารที่เราเรียกว่าไกลโคเจนซึ่งทำให้เกิดอาการขาดไอโอดีนสำหรับคนที่ไม่ชอบกินอาหารทะเลแต่ว่าถ้าคนชอบกินอาหารทะเลอยู่แล้วไม่มีปัญหาเท่าไหร่หรอกกินกระหล่ำปลีดิบก็พอกินได้และถ้าเรากินดิบๆเนี่ยเราจะได้ซัลโฟราเฟนสูงกว่ากินมะสุกเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงโดยเปลี่ยนจากกลูโคลาฟานินไปเป็นซัลโฟราเฟน
1: อืมค่ะจริงๆแล้วในตัวบรอกโคลีหรือว่าพืชตระกูลกระหล่ำเนี่ยมันไม่ได้มีสารซัลโฟราเฟนเองแต่ว่ามันมีสารกลูโคซิโนเลตใช่ไหมอาจารย์
3: เป็นกลูโคซิโนเลตชื่อกลูโคลาฟานิน
1: แต่เมื่อเราหั่นสับพืชตระกูลกระหล่ำหรือว่าเอาไปต้มเนี่ยมันก็จะทำให้กลายเป็นซัลโฟราเฟนใช่ไหมฮะอาจารย
3: ์ครับนึกออกไหมเวลาเราจะผัดกระหล่ำปลีเนี่ยนะถ้าเราสามารถซอยให้กระหล่ำเนี่ยมันเส้นเล็กมากๆแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งขณะนั้นอะซัลโฟราเฟนจะเกิดขึ้นเยอะการที่มีซัลโฟราเฟนขึ้นมาเนี่ยเจ้ากลูโคลาฟานินเนี่ยมันคือซัลโฟราเฟนที่เชื่อมติดอยู่

0: น้ำตาลกลูโคสแต่พอมันถูกย่อยแล้วเนี่ยน้ำตาลกลูโคสจะหลุดออกมาซึ่งทำให้กะหล่ำปลีหวานขึ้น
1: ค่ะถ้าเราเอาบรอกโคลีหรือว่าพืชตระกูลกะหล่ำไปหั่นสับแล้วก็ไปผัดเกิดสารซัลโฟราเฟนขึ้นมามันมีประโยชน์อะไรคะอาจารย
0: ์คือซัลโฟราเฟนเนี่ยมันเกิดก่อนเอาไปผัดนะต
1: ้
0: องสับต้องซอยต้องให้ดีก่อนนะแล้วถึงไปผัดคือความร้อนเนี่ยอาจจะทำลายบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ได้หมดคือเราจะได้ประโยชน์แหละผมเคยเจองานวิจัยชิ้นหนึ่งเขาบอกว่าคนจีนเนี่ยเขาทำระบาดวิทยาเขาพบว่าถ้าใครได้กินกะหล่ำปลีอย่างกะหล่ำปลีต้มหมูเนี่ยนะอาทิตย์ละ2ครั้งเนี่ยจะลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งทั่วไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ2เท่า
1: อาจารย์คะแล้วในปัจจุบันมีงานวิจัยอะไรเกี่ยวกับสารซัลโฟราเฟนในบรอกโคลีบ้างคะ
0: ซัลโฟราเฟนมันเป็นสารเคมีที่มาเกิดอยู่ในกะหล่ำปลีแล้วพอเรากินเข้าไปร่างกายเรารู้ว่ามันเป็นสารแปลกปลอมร่างกายจะกำจัดซัลโฟราเฟนทิ้งโดยการใช้เอนไซม์ในตับนี่แหละเสร็จแล้วก็จะมีการขับทิ้งทางปัสสาวะอุจจาระถ้าสมมติซัลโฟราเฟนถูกขับทิ้งเร็วเราไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่แต่ว่าโอกาสที่เราจะได้ประโยชน์คือซัลโฟราเฟนเนี่ยความที่มันเป็นสารที่ถูกกำจัดด้วยเอนไซม์กลูตาไทโอนเอสไฮโดรเลสสารอะไรก็ตามที่เป็นตัวถูกย่อยหรือเป็นซับสเตรตของเอนไซม์ไหนเนี่ยสารตัวนั้นจะเป็นตัวกระตุ้นการสร้างเอนไซม์ให้มากขึ้นนึกออกไหมฮะพอเรากินซัลโฟราเฟนเข้าไปเนี่ยเอนไซม์ก็จะถูกกระตุ้นให้มีปริมาณมากขึ้นและเอนไซม์กลูตาไทโอนเอสไฮโดรเลสเป็นเอนไซม์ที่มีหน้าที่ในการกำจัดสารพิษหลายๆอย่างออกจากร่างกายด้วยเราจะได้ประโยชน์ตรงนี้อันนี้เป็นประโยชน์อันที่หนึ่งว่าทำไมคนที่กินกะหล่ำปลีเนี่ยถึงลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งโดยทั่วไปเนี่ยลง
1: ค่ะพอจะยกตัวอย่างงานวิจัยที่เห็นได้ชัดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกไหมคะ
0: ผมจะต้องพูดถึงงานวิจัยชิ้นนึงก่อนซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับซัลโฟราเฟนโดยตรงนะแต่เป็นบทความที่เสร็จแล้วจะนำไปสู่เรื่องเกี่ยวกับซัลโฟราเฟนมีบทความหนึ่งเรื่องความแปรผันทางพันธุกรรมของกลูตาไทโอนเอสไฮโดรเลสและความเสี่ยงต่อมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในวารสารไทย Journal of Pharmaceutical Science ปี2009อันนี้เป็นวารสารของคณะเภสัชจุฬางานวิจัยเช่นนี้เขาบอกว่าคนไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยนะมียีน GSTM เนี่ยคือมันเป็นเราเรียกว่านันจีโนไทป์คำว่านันจีโนไทป์เนี่ยหมายความว่ามียีนอยู่แต่ไม่ทำงานดังนั้นคนไทยกลุ่มนี้จะไม่มีเอนไซม์กลูตาไทโอนเอสไฮโดรเลสซับไทป์ M1 คำว่าซับไทป์หมายความว่ากลูตาไทโอนเอสไฮโดรเลสเนี่ยก็มีกลุ่มย่อยเท่าที่ผมทราบเนี่ยประมาณ50ชนิด50กลุ่มทีนี้กลุ่ม GSTM 1เนี่ยนะเป็นกลุ่มที่สำคัญและคนไทยเนี่ยประมาณ 35-60% ไม่มียีนนี้และยังพบว่าคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งประมาณ 32%-47% เนี่ยไม่มียีน GST T1 กลูตาไทโอนเอสไฮโดรเลส T1 ด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้เราบอกแล้วว่า GST เนี่ยเป็นเอนไซม์ที่กระจัดซัลโฟราเฟนออกจากร่างกายเราดังนั้นคนที่มีเอนไซม์แบบเนี้ย GSTM1 นันจีโนไทป์ GSTT1 นันจีโนไทป์พวกนี้จะมีโอกาสกำจัดซัลโฟราเฟนออกจากร่างกายน้อยลงถ้าเป็นคนไทยบางคนเนี่ยมีทั้ง2อย่างเลยอันนี้คือ 6% ถึง 21% มีนันจีโนไทป์ทั้ง2อันทั้ง M1 กับ T1คนกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะสูงขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่บอกว่าถ้าใครไปตรวจเอนไซม์ตัวนี้ซึ่งสถาบันมะเร็งมีแน่ๆเพราะเท่าที่ผมทราบเนี่ยนะแล้วพบว่าเป็นอย่างเงี้ยเขาต้องระวังปัจจัยที่ก่อให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่า GST หรือกลูตาไทโอนเอสไฮโดรเลสเนี่ยมันเป็นเอนไซม์ที่จะกำจัดซัลโฟราเฟนออกจากร่างกายเราถ้าเรามีเอนไซม์น้อยลงซัลโฟราเฟนก็จะอยู่ในร่างกายเรานานขึ้นใช่ไหมใช่ครับอันนี้พอใช่แล้วมันมีประโยชน์ไหมจริงๆแล้วมันมีประโยชน์เพราะมีสมมติฐานหนึ่งเขาบอกว่าบุคคลที่มี GST ต่ำลงเนี่ยมีอัตราการขับออกของไอโซไทโอไซยาเนตหรือซัลโฟราเฟนน้อยลงทำให้เนื้อเยื่อในร่างกายเราเนี่ยสัมผัสกับไอโซไทโอไซยาเนตเช่นซัลโฟราเฟนนานขึ้นมันก็จะมีประโยชน์เพราะว่าเจ้าซัลโฟราเฟนเนี่ยมันจะไปกระตุ้นระบบการสร้างกลูตาไทโอนให้มากขึ้นกว่าคนธรรมดาการที่เรามีกลูตาไทโอนมากขึ้นเนี่ยกลูตาไทโอนเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในการกำจัดสารพิษบางอย่างเช่นพวกอนุมูลอิสระที่เกิดในร่างกายเราคือเวลาเราพูดถึงอนุมูลอิสระร่างกายเราเนี่ยสร้างมันขึ้นมาเป็นประจำเช่นในการที่เราสร้าง พลังงานเนี่ยมันจะมีโอกาสที่อิเล็กตรอนมันจะวิ่งหลุดไปหลุดมาแล้วก็ทำให้เกิดเป็นอนุมูลอิสระดังนั้นถ้าเรามีระบบกำจัดอนุมูลอิสระสูงขึ้นก็จะมีประโยชน์ในแง่ที่ว่าเราลดความเสี่ยงต่อการที่ DNA จะกลายพันธุ์เนื่องจากอนุมูลอิสระโดยสรุปแล้วเนี่ยนะคนที่มีกลูตาไทโอน S ไฮโพเลส M1 กับ T1 เนี่ยไม่มีเลยหรือต่ำไปมากๆเนี่ยเขาอาจจะเสียประโยชน์ในแง่ที่ว่ากำจัดสารพิษบางอย่างที่อาจจะมีปัญหากับกระเพาะปัสสาวะแต่เขาก็จะมีโอกาสที่จะลดความเสี่ยงของอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นเองในร่างกายเราซึ่งถามว่ามันดีไหมความจริงถ้าเรามีครบทุกอย่างเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่คนที่กลายพันธุ์พวกนี้มันสูงมากหมายความว่าเราต้องพยายามป้องกันปัจจัยที่จะก่อให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะแน่ๆเลยบุหรี่ถ้าเราป้องกันเรื่องบุหรี่ได้ก็ดีไปเราก็จะมีโอกาสที่จะลดความเสี่ยงต่อมะเร็งที่เกิดขึ้นเนื่องจากอนุมูลอิสระที่เกิดในร่างกายเราเอง
1: ค่ะอาจารย์พอสรุปอย่างนี้ได้ไหมคะว่าบล็อกโคลี่หรือพืชตระกูลกะหล่ำมันมีสารกลูโคซิโนเลตอยู่ในกระป๋องซึ่งพอเราสับหรือหั่นมันก็จะกลายเป็นสารซัลโฟราเฟนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแต่เมื่อเรากินเข้าไปถ้าเกิดว่าคนคนนั้นมียีน GSTM1และ GSTT1 มากมันก็จะกำจัดสารซัลโฟราเฟนออกมากทำให้อาจจะไปช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งได้น้อยแต่ถ้าคนคนนั้นไม่มียีน2ตัวนี้ทำให้มีสารซัลโฟราเฟนอยู่ในร่างกายมากโอกาสที่สารซัลโฟราเฟนจะไปช่วยกำจัดสารพิษซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งก็จะมีมากด้วยทำให้ลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งได้นั่นเองใช่ไหมคะอาจารย
0: ์มันไม่ใช่แบบทันตรงเครื่องเยอะถ้าเรามีกลูโคซิโนเลตคือความจริงซัลโฟราเฟนยังไม่มีนะมันมีกลูโคซิโนเลตสารตั้งต้นของซัลโฟราเฟนคือกลูโคลาฟานินเนี่ยนะอยู่ในเซลล์ของกะหล่ำปลีเนี่ยเจ้าเอนไซม์ไมโลซินเนี่ยมันอยู่ในกระป๋องในเซลล์มันต้องแตกเพราะมันแตกแล้วเนี่ยกลูโคลาฟานินจะเปลี่ยนเป็นซัลโฟราเฟนถ้าซัลโฟราเฟนเนี่ยอยู่ในร่างกายแป๊บเดียวเหตุผลก็คือว่ามันถูกเอนไซม์กลูตาไทโอนเอสซัลโฟเรตกำจัดทิ้งอ่ะมันจะกระตุ้นกลูตาไทโอนเอสซัลโฟเรตให้มากขึ้นอันนี้เป็นการลดความเสี่ยงของสารก่อมะเร็งนอกร่างกายที่เข้าไปในร่างกายเรา
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าคนไหนมีปัญหากลูตาไทโอนเอสซัลโฟเรตเช่น M1 กับ T1 มีต่ำหรือไม่มีเนี่ยซัลโฟราเฟนจะอยู่นานขึ้นมันจะไปกระตุ้นระบบการสร้างกลูตาไทโอนและระบบอื่นๆที่เกี่ยวกับการกำจัดอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายเราซึ่งมันเกิดอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราต้องการตรงนี้คือคนปกติเนี่ยเขามีการกำจัดทั้งสองอย่างทั้งสารก่อมะเร็งจากภายนอกแล้วก็สารก่อมะเร็งที่เกิดจากภายในร่างกายเราแต่คนที่มีปัญหากลายพันธุ์เนี่ยเขาจะมีระบบการกำจัดสารก่อมะเร็งที่เกิดภายในร่างกายเราเนี่ยสูงกว่าคนปกติด้วยซ้ำอันนี้เป็นสมมติฐานน
1: ะ
0: ยังไม่ถึงกับมีการพิสูจน์แต่ว่าเขากำลังรอกันอยู่
1: เพราะฉะนั้นเพื่อให้ได้ประโยชน์ในการกินบล็อกโคลี่หรือพืชตระกูลกะหล่ำที่จะลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเราควรกินยังไงดีอาจารย
0: ์กินบ่อยๆถ้าเรากินเป็นประจำเนี่ยความเสี่ยงมันควรจะลดลงคือยังไม่เคยมีใครศึกษาในเมืองไทยนะว่าคนไทยเนี่ยถ้าไม่กินกะหล่ำปลีจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งสูงกว่าคนที่กินกะหล่ำปลีไหมเพียงแต่ว่าสมมติฐานมันตั้งได้ว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทยเนี่ยเราลดความเสี่ยงได้เพราะว่าเรามีผักแกล้มค่อนข้างเยอะมีผักหลายชนิดที่มีสารที่มีประโยชน
1: ์
0: กระลำปลีคือกินสลับไปสลับมาเนี่ยแต่ว่าให้กินให้บ่อยความเสี่ยงมันควรจะลดลง
2: ช่วงคิดก่อนเชื่อ
1: นั่นคือช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยาค่ะมีอีกข่าวนึงค่ะเป็นคำชี้แจงจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.นะคะหลังจากที่มีประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยาอันตรายซึ่งมีผลบังคับใช้โดยกำหนดให้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ 5,000 ppm จัดเป็นยาอันตรายค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นสูงสำหรับผู้มีความเสี่ยงฟันผุสูงค่ะอย่างเช่นผู้ป่วยมะเร็งช่องปากที่ได้รับการรักษาแบบรังสีที่ควรใช้ภายใต้คำแนะนำของหมอฟันหรือว่าเภสัชกรขณะที่ยาสีฟันทั่วไปที่มีฟลูออไรด์ไม่เกิน 1,500 ppm ซึ่งจัดเป็นเครื่องสำอางใช้ดูแลสุขภาพช่องปากในชีวิตประจำวันสามารถใช้ได้ตามปกติเพราะว่ามีความปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุค่ะ เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมนะคะเลขาธิการอย.เปิดเผยบอกว่าหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขมีประกาศเรื่องยาอันตรายเมื่อ6สิงหาคม2569กำหนดให้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ 5,000 ppm จัดเป็นยาอันตรายพบว่าผู้บริโภคบางส่วนเกิดความกังวลว่าฟลูออไรด์ในยาสีฟันอาจจะเป็นอันตรายรวมถึงยาสีฟันที่ใช้เป็นประจำในชีวิตประจำวันอาจจะได้รับผลกระทบจากประกาศดังกล่าวนะคะซึ่งทางอย.ขอชี้แจงว่ายาสีฟันที่ใช้ทั่วไปกับยาสีฟันฟลูออไรด์ความเข้มข้นสูง 5,000 ppm มีวัตถุประสงค์และการกำกับดูแลแตกต่างกันค่ะก็คือฟลูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุการแปลงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์อย่างถูกวิธีเป็นวิธีสำคัญในการดูแลสุขภาพช่องปากนะคะและเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในทางทันตกรรมยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ไม่เกิน 1,500 ppm จัดเป็นเครื่องสำอางค่ะประชาชนก็สามารถหาเลือกซื้อได้ตาม
3: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยอาคารคลองถมเซ็นเตอร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน51จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้เนปาลระงับปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยเป็นการชั่วคราวอีกครั้งในวันนี้เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยอาคารคลองถมเซ็นเตอร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งเกิดเหตุเมื่อค่ำวานนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วพร้อมสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมเพลิงโดยพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ทุกฝ่ายในเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นำอาหารแจกจ่ายจำนวน200ชุดควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่มสำหรับหมุนเวียนให้เพียงพอตลอดช่วงปฏิบัติการทั้งนี้จะคอยประเมินความต้องการเป็นระยะและเสริมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นด้วยอาหารจะยึดตามความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยตลอดวันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องและจะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมปรับจำนวนความช่วยเหลือให้เพียงพอกับความต้องการต่อไปเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วขณะที่ปริมาณฝุ่นควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 บริเวณจุดเกิดเหตุพบอยู่ในระดับสูง
2: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดความร้อนคุกรุ่นอยู่ภายในอาคารซึ่งกทม.ได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดตั้งกล้องอินฟราเรดบินสำรวจจุดความร้อนเพื่อวางแผนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักสำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นยังไม่พบสารพิษหรือก๊าซอันตรายในระดับที่น่ากังวลส่วนปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 บริเวณจุดเกิดเหตุพบสูงถึง630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกทม.จึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่หากไม่มีความจำเป็นพร้อมแนะนำให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางสวมหน้ากากอนามัย N95 เพื่อป้องกันมลพิษ
3: นั้นตัวก็คงเสียหายทั้งหมด 100% นะพื้นที่4ไร่ของคลองถมเซ็นเตอร์ก็คงไม่มีแล้วนะคงต้องรื้อว่าสภาพโครงสร้างมันก็เสียหายค่อนข้างเยอะนะจะเห็นว่าตัวหลังคาลงรถก็ยุบหมดเพราะเป็นคอนกรีตเหล็กจะมีควันที่ยังมีเยอะอยู่ก็ลมพัดไปทางทิศเหนือนะคือจากตรงบริเวณคลองถมวรจักรนี่ก็จะมุ่งหน้าไปทางภูเขาทองนะแล้วก็อาจจะไปทางถนนลาดดำเนินกลางสรุปว่าก๊าซพิษไม่ได้มีสิ่งนี้เป็นห่วงมีเป็นฝุ่นนะแต่ฝุ่นเนี้ยมันจะเน้นอยู่แถวรอบๆนี้พอไกลไปมันก็จะกระจายตัวก็อาจจะไม่ได้รุนแรงมากมันก็คอยดูทิศทางลมถ้าได้กลิ่นก็แสดงว่าอาจจะมีฝุ่นตามมาก็ใส่หน้ากากไว้ก่อนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
2: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากการใช้โดรนสำรวจยังพบจุดที่มีอุณหภูมิความร้อนสูงอยู่ด้านในอาคารแต่โครงสร้างหลังคาเมทัลชีทที่พับถล่มกีดขวางทำให้รถขุดไม่สามารถเข้าไปถึงได้และหากขยับตัวโครงสร้างที่ตึกรั้งกันอยู่ด้วยเหล็กอาจทำให้พังเอียงหรือมีอากาศเข้าไปเติมเชื้อไฟเจ้าหน้าที่จึงต้องประเมินสถานการณ์และปรับแผนใหม่ซึ่งอาจต้องใช้คนเข้าไปใช้แก๊สตัดเหล็กเพื่อเปิดทางฉีดน้ำดับความร้อนขณะที่ปัญหากลิ่นควันจากสารเคมีของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้นำรถตรวจคุณภาพอากาศไปจอดเฝ้าระวังบริเวณโรงพยาบาลกลางเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบาง
4: ในนั้นก็เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถเกี่ยวกับโทรศัพท์เกี่ยวกับอะไรมันก็จะมีสารเคมีอย่างที่เราได้กลิ่นกันตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแต่ว่าก็ตอนนี้จนถึงตอนนี้ในเรื่องของกลิ่นในเรื่องของควันเนี่ยยังไม่มีรายงานเรื่องของการ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือคือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
9: พระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายฤาษีสุทัศนะถวายพระพรว่าขอจงทรงรับสั่งให้คนขุดบ่อ3บ่อติดต่อกันไปในที่แห่งหนึ่งพระราชารับสั่งให้ทําตามนั้นสุทัศนะจึงเอายาต่างๆใส่บ่อแรกให้เต็มบ่อที่2ให้ใส่โคไมส่วนบ่อที่3ให้ใส่โอสถทิพย์จากนั้นจึงเอาหยดพิษใส่ลงในบ่อที่1ทันใดนั่นเองได้เกิดกลุ่มไฟพวยพุ่งขึ้นราวดอกเห็ดเปลวไฟเลยลามไปติดบ่อโคใหม่แล้วลุกลามต่อไปถึงบ่อโอสถทิพย์แล้วไหม้โอสถทิพย์จนหมดจึงดับพราหมณ์อลัมพายยืนดูอยู่ใกล้บ่อนั้นไอควันพิษฉาบผิวกายพองขึ้นกลายเป็นขี้เรื้อนด่างอลัมพายตกใจกลัวตายจึงร้องเสียงหลงว่ายอมปล่อยนาคราชแล้วพระโพธิสัตว์ได้ยินดังนั้นจึงเลื้อยออกจากกระโปรงแก้วเนรมิตกายประดับด้วยเครื่องอลังการต่างๆยืนอยู่ด้วยท่าทางเหมือนท้าวสักกะเทวราชทั้งสุทัศนะนาคมานพและอัจจิมุขีนาคกัญญาต่างก็ดีใจจนน้ำตาคลอปรากฏตนมายืนอยู่เคียงข้างพระโพธิสัตว์สุทัศนะนาคมานพทูลถามพระเจ้ากรุงพาราณสีว่าข้าแต่มหาราชพระองค์รู้ไหมว่าข้าพระองค์ทั้งสามนี้เป็นลูกใครพระราชาตรัสว่าเราไม่รู้สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าพระองค์ไม่รู้จักข้าพระองค์ก็ไม่เป็นไรแต่พระองค์ทรงจำเรื่องที่พระเจ้ากาสีพระราชทานเจ้าหญิงสมุททชาพระธิดาให้ท้าวทัตรถได้หรือไม่พระราชาตรัสว่าเรารู้เพราะสมุททชาเป็นน้องสาวเราสุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าข้าพระองค์ทั้งสามองค์นี้เป็นลูกของพระมารดาสมุททชาพระองค์จึงเป็นลุงของข้าพระองค์พระราชาทราบเช่นนั้นก็ทรงยินดีสวมกอดจุมพิตหลานที่ศีรษะพลางทรงกันแสงสะเทือนพระไทยแล้วนำขึ้นปราสาททรงทำการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แล้วถามว่าภูริทัตหลานมีฤทธิ์เดชสูงถึงเพียงนี้ทำไมอาลัมพายยังจับหลานมาทรมานได้พระภูริทัตจึงกราบทูลเรื่องราวให้ฟังแล้วแสดงราชธรรมแก่พระเจ้าลุงให้ปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรม สุทัศนะกราบทูลพระราชาว่าพระมารดาของข้าพระองค์ไม่ได้เห็นหน้าภูริทัตก็ยังกรัดกรุ่มอยู่ข้าพระองค์ไม่อาจอยู่ช้านานได้พระราชารับสั่งให้เดินทางกลับกันได้แต่ว่าพระองค์อยากพบน้องสาวของพระองค์บ้างทำอย่างไรจึงจะได้พบกันสุทัศนะกราบทูลว่าขณะนี้พระอัยการของหลานอยู่ที่ไหนพระราชาตรัสบอกให้ทราบว่าพระเจ้ากาสิกราชผู้เป็นพระอัยการนั้นนับตั้งแต่น้องสาวของลุงจากไปทรงอยู่ไม่ได้โดยไม่มีน้องสาวของลุงจึงทรงสละราชสมบัติออกผนวดเป็นฤาษีอยู่กลางป่าใหญ่สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่ามารดาของข้าพระองค์ประสงค์จะพบพระเจ้าลุงและพระอัยการด้วยถึงวันโน้นพระองค์จงเสด็จไปพบพระอัยการข้าพระองค์จะพาพระมารดาไปอาสมพระอัยการพระเจ้าลุงจะได้พบพระมารดาของข้าพระองค์ในสถานที่นั้นจึงกำหนดวันนัดหมายกับพระเจ้าลุงครั้นแล้วนาคสามพี่น้องก็แทรกแผ่นดินกลับไปนาคพิภพเมื่อพระโพธิสัตว์กลับถึงนาคพิภพแล้วเสียงร่ำให้พิลาบรำพันของเหล่านาคทั้งหลายก็เกิดขึ้นพร้อมกันพระโพธิสัตว์เหน็ดเหนื่อยเพราะถูกขังอยู่ในกระโปรงนานนับเดือนจึงนอนเป็นไข้มีพวกนาคมาเยี่ยมนับไม่ถ้วนต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทักทายปราศัยคอยตอบคำถามของพวกนาคเหล่านั้นอริฏฐะซึ่งไปเทวโลกครั้นไม่พบพระโพธิสัตว์จึงกลับมาก่อนพวกญาติมิตรจึงให้อริฏฐะเป็นผู้เฝ้าประตูห้องบรรทมของพระโพธิสัตว์เพราะเห็นว่าจะห้ามพวกนาคบริษัทได้เนื่องจากเป็นผู้ดุร้ายหยาบคายกรรมตามสนองทางด้านสุโภคะเที่ยวตามหาพระโพธิสัตว์ไปทั่วป่าหิมวันจึงเที่ยวไปตามฝั่งมหาสมุทรและแม่น้ำต่างจนมาถึงแม่น้ำยมุนาส่วนพราหมณ์เนสาทะได้เห็นพราหมณ์อาลัมพายเป็นโรคเรื้อนเกิดจากพิษนาคจึงคิดว่าเจ้านี่ทรมานพระภูริทัตนาคราชเพราะกรรมนั้นจึงเป็นโรคเรื้อนส่วนเราเป็นผู้บอกให้อาลัมพายรู้ที่อยู่ของพระภูริทัตซึ่งมีบุญคุณแก่เราเพราะอยากได้แก้วมณีกรรมคงตามสนองเราในไม่ช้าแต่ตอนนี้กรรมยังไม่สนองเราจะไปประกอบพิธีลอยบาปที่ท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาพราหมณ์เนสาทะจึงไปที่ท่าน้ำปยาคะเพื่อประกอบพิธีลอยบาปแล้วกล่าวว่าเราได้ทำกรรมด้วยการประทุษร้ายพระภูริทัตผู้เป็นมิตรเราจึงลอยบาปนั้นในแม่น้ำนี้ขอให้บาปกรรมของเราจงหมดสิ้นไปด้วยเถิดขณะที่พราหมณ์นั้นกำลังลอยบาปสุโภคะตามหาพี่ชายไปจนถึงท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาได้ยินเสียงพราหมณ์เข้าพอดีจึงคิดว่าเจ้าคนนี้เป็นคนบาปหนาพี่ชายเราให้ยศศักดิ์มากมายกับเนรคุณไปนำหมองูอาลัมพายมาจับไปเราฆ่ามันเสียเถิดจึงเอาหางตวัดรวบเท้าทั้งสองข้างของพราหมณ์ลากให้จมลงในน้ำพอจวนจะขาดใจก็ปล่อยให้โผล่หัวขึ้นมาหายใจครู่หนึ่งแล้วลากให้จมลงไปอีกทรมานให้ลำบากอย่างนี้อยู่หลายครั้งพราหมณ์เนสาทะโผล่หัวขึ้นได้จึงกล่าวว่าน้ำที่ท่าปยาคะคนทั้งหลายเชื่อว่าสามารถลอยบาปได้เราได้ลอยบาปแล้วก็แล้วผีหาอะไรฉุดเราลงแม่น้ำยมุนาสุโภคะกล่าวกับพราหมณ์นั้นว่าไม่มีผีหาที่ไหนหรอกตาพราหมณ์เราเป็นลูกพญานาคราชพวกนาคเรียกเราว่าสุโภคะพราหมณ์เนสาทะคิดว่านาคนี้เป็นพี่น้องของภูริทัตจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่แต่ช่างเถอะเราจะยกยอเกียรติคุณของนาคนี้รวมทั้งมารดาและบิดาของเขาด้วยทำให้ใจอ่อนแล้วขอชีวิตจึงกล่าวว่าถ้าท่านเป็นโอรสของพญานาคราชผู้ประเสริฐพระชนกของท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งแม้พระชนนีของท่านก็ไม่มีใครเทียบเท่าในหมู่มนุษย์ผู้มีอนุภาพมากเช่นท่านอย่าว่าแต่จะฉุดฆ่าพราหมณ์เลยแม้แต่เพียงแค่ทาสของพราหมณ์ก็ไม่ควรที่ผู้ประเสริฐอย่างท่านจะฉุดฆ่าให้จมน้ำสุโภคะกล่าวว่าพราหมณ์ชั่วแกคิดจะหลอกข้าให้ปล่อยแกหรือข้าไม่ไว้ชีวิตแกแน่แกแอบต้นไม้ยิงสัตว์ซึ่งมากินน้ำเห็นพี่ชายข้ารุ่งเรืองด้วยฤทธิ์และยศพี่ข้าพาแกไปเลี้ยงดูให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่แกกลับเนรคุณพี่ข้าวันนี้กรรมสนองแกแล้วยื่นคอแกออกมาข้าจะตัดเสียให้ขาดพราหมณ์เนสาทะคิดว่านาคนี้คงจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่จึงทำใจดีสู้เสือกล่าวว่าใครๆไม่ควรฆ่าพราหมณ์ผู้ทรงเวทผู้สวดอ้อนวอนผู้ประกอบพิธีบูชายัญ พราะผู้ที่ฆ่าพราหมณ์ย่อมไปเกิดในนรกสุโภคะได้ยินเช่นนั้นก็เกิดความลังเลใจคิดว่าต้องนำพราหมณ์นี้ไปยังนาคพิภพสอบถามพี่น้องของเราก็รู้เองจึงกล่าวข่มขู่ว่าถ้าเช่นนั้นพี่น้องของเราล้วนเป็นคนฉลาดรอบรู้มีชื่อลือชาอยู่ในนาคพิภพเราจะให้พี่น้องเราตัดสินครั้นสุโภคะกล่าวดังนี้แล้วได้จับคอพราหมณ์เนสาทะเสือกใสไปด่าไปพรางจนถึงนาคพิภพพระพรหมสร้างโลกขณะนั้นอริฏฐะนั่งเฝ้าประตูปราสาทเห็นสุโภคะจับพราหมณ์บังคับขู่เข็นทรมานมาก็ตกใจจึงเดินสวนออกไปห้ามสุโภคะไม่ให้เบียดเบียนพราหมณ์เพราะพวกพราหมณ์เป็นบุตรเท้ามหาพรหมถ้าเท้ามหาพรหมรู้เข้าก็จะโกรธว่าพวกนาคเบียดเบียนบุตรท่านจะทำให้นาคพิภพเดือดร้อนในอดีตชาติก่อนมาเกิดเป็นพญานาคอริฏฐะเคยเกิดเป็นพราหมณ์บูชายัญจึงพูดตามสัญญาเดิมที่ตนทรงจำมาในอดีตชาติอริฏฐะเรียกสุโภคะและนาคบริษัทมาได้พูดสรรเสริญพราหมณ์ผู้บูชายัญเป็นอันมากว่าพี่สุโภคะยัญและพระเวทที่พวกพราหมณ์บูชาไม่ใช่ของล้อเล่นผู้ติเตียนพราหมณ์ก็เท่ากับทิ้งทรัพย์ที่น่าปลื้มใจและทิ้งธรรมของสัตบุรุษพวกท่านอย่าได้พูดเป็นอันขาดว่าพราหมณ์ทำกรรมด้วยการเนรคุณภูริทัตอริฏฐะถามสุโภคะว่าพี่รู้หรือไม่ว่าโลกนี้ใครสร้างสุโภคะตอบว่าพี่ไม่รู้อริฏฐะจึงกล่าวว่าพวกพราหมณ์เรียนไตรเพศพวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดินพวกแพทย์ประกอบอาชีพค้าขายและพวกสูตรเป็นผู้รับใช้วรรณะทั้งสี่นี้เท้ามหาพรหมเป็นผู้สร้างเท้ามหาพรหมมีอนุภาพมากอย่างนี้ผู้ที่เลื่อมใสให้ทานแก่พราหมณ์ผู้เป็นบุตรเท้ามหาพรหมไม่ไปเกิดที่อื่นแน่นอกจากสวรรค์แม้เทพเหล่านี้คือเท้าธาดาเท้าวิธาดาเท้าวิรุณเท้ากุเวนเท้าโสมะพญายมพระจันทร์พระวายุและพระอาทิตย์เป็นต้นแม้เทพเหล่านี้ต่างก็บูชายัญและทำบุญกับพราหมณ์ผู้ทรงเวทมาก่อนทั้งนั้นเท้าอรชุนและเท้าพีมาเสนผู้มีกองทัพน่ากลัวก็บูชาไฟมาก่อนผู้ที่เลี้ยงพราหมณ์มาตลอดตามกำลังศรัทธาด้วยจิตเลื่อมใสจะได้ไปเกิดเป็นเทพองค์หนึ่งอย่างแน่นอนท้ามุจลินบูชาไฟให้อิ่มหนำด้วยเนยใสก็ได้ไปเกิดในทิพยคติท้าวทุธีปะทรงมีอนุภาพมากสละราชสมบัติออกบวชก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ส่วนพระเจ้าสาครราชทรงปราบปรามแผ่นดินไปจนจรดทะเลรับสั่งให้ตั้งเสาสีทองงดงามสำหรับใช้ผูกสัตว์บูชายัญได้ไปเกิดเป็นเทพองค์หนึ่งพี่สุโภคะพี่ไม่รู้อะไร

ีพระนามว่าอังคโลมบาทตรัสถามทางสวรรค์กับพวกพราหมณ์พวกพราหมณ์แนะนำให้เข้าไปป่าหิมวันทำการสักการะพราหมณ์และบูชาไฟพระองค์จึงพาแม่โคนมและพระมเหสีไปทำตามที่พราหมณ์แนะนำส่วนนมสดและนมส้มที่ยังเหลือจากพวกพราหมณ์บริโภคอีกจำนวนมากให้นำไปทิ้งในที่ต่างๆสถานที่ทิ้งนมสดและนมส้มได้กลายเป็นแม่น้ำคงคาแม่น้ำน้อยใหญ่และมหาสมุทรไปแม้เท้ามหาพรหมผู้ประเสริฐมีฤทธิ์เรืองยศก็เคยเกิดเป็นมานพทำการบูชาไฟมาก่อนจึงได้เกิดมาเป็นเท้ามหาพรหมผู้สร้างโลกนี้และโลกหน้าแม่น้ำภาคีรถีภูเขาหิมวันและภูเขาวิชชะภูเขาเหล่านี้คือภูเขามาลาคีรีภูเขาหิมวันภูเขาคิชกูฏภูเขาสุทัศน์ภูเขานิสพะภูเขากากเวรุและภูเขาใหญ่อื่นๆกล่าวกันว่าพวกพราหมณ์ผู้บูชายัญได้ก่อสร้างไว้ในอดีตการพระเจ้ากรุงพาราณสีพระองค์หนึ่งตรัสถามทางไปสวรรค์กับพวกพราหมณ์เมื่อได้รับคำแนะนำให้พระองค์ทำบุญกับพวกพราหมณ์พระองค์ก็ได้ถวายทานอย่างมากมายแล้วตรัสถามว่าทานของพระองค์มีผลหรือไม่เมื่อพวกพราหมณ์ทูลว่ามีผลแล้วแต่อาสนะสำหรับพราหมณ์นั่งไม่เพียงพอพระองค์จึงรับสั่งให้ปั้นอิฐสร้างอาสนะที่นอนและตั่งถวายพวกพราหมณ์ต่อมาอาสนะที่นอนและตั่งเหล่านั้นได้กลายเป็นภูเขามาลาคีรีเป็นต้นจึงกล่าวได้ว่าภูเขาทั้งหมดพวกพราหมณ์ผู้บูชายัญสร้างเอาไว้อริฏฐะถามสุโภคะอีกว่าพี่สุโภคะพี่รู้หรือไม่ว่าเหตุไรมหาสมุทรจึงเค็มจนดื่มไม่ได้สุโภคะตอบว่าพี่ไม่รู้อริฏฐะผู้ตาบอดจึงรุกรานพี่ชายผู้ไม่รู้ต่อไปว่าพี่ไม่รู้อะไรเอาแต่จะโบยตีพราหมณ์เท่านั้นผู้คนเรียกพราหมณ์ผู้ทรงเวทผู้เข้าถึงพลานุภาพแห่งมนตรามีตบะแก่กล้าว่าผู้สวดอ้อนวอนคลื่นมหาสมุทรสัดท่วมพราหมณ์ผู้กำลังตักน้ำเตรียมประกอบพิธีอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทรเพราะเหตุนั้นน้ำในมหาสมุทรจึงถูกมหาพรหมสาปให้เค็มจนดื่มไม่ได้อริฏฐะเล่าว่าวันหนึ่งพราหมณ์นั้นกำลังประกอบพิธีลอยบาปยืนอยู่ที่ริมฝั่งตักน้ำจากมหาสมุทรกระทำการดำกล้าวสะหัวของตนขณะนั้นสาครปั่นป่วนบ้าคลั่งเกิดคลื่นใหญ่ซัดกลืนเอาพราหมณ์นั้นลงสู่มหาสมุทรท้าวมหาพรหมโกรธว่าสาครนี้ฆ่าบุตรพระองค์จึงสาปให้มหาสมุทรเค็มตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามหาสมุทรจึงกลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้พระโพธิสัตว์แสดงธรรมพวกนาคเป็นอันมากที่มาเยี่ยมพระโพธิสัตว์ฟังแล้วก็คล้อยตามพลอยหลงเชื่อผิดๆไปว่าที่อริฏฐะพูดนั้นเป็นเรื่องจริงพระโพธิสัตว์นอนป่วยอยู่คิดว่าอริฏฐะทำให้ประชาชนเกิดความหลงผิดไปแล้วคิดจะทำให้นาคบริษัทเกิดสัมมาทิฏฐิจึงลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวนั่งบนธรรมาสน์สั่งให้นาคบริษัททั้งหมดประชุมกันให้เรียกอริฏฐะมาด้วยแล้วกล่าวว่าเจ้ากล่าวสรรเสริญสิ่งที่ไม่จริงการบูชายัญด้วยวิธีของพวกพราหมณ์ไม่ใช่สิ่งประเสริฐและไม่ใช่ทางแห่งสวรรค์แท้จริงแล้วการเรียนเวทเป็นโทษของเหล่านักปราชญ์เป็นสิ่งที่คนโง่เขลาทำกันไม่มีคุณด้านใดเลยไม่ต่างจากพยับแดดที่สัตว์หิวมองเห็นว่าเป็นน้ำมีคุณทางหลอกลวงคนโง่แต่หลอกคนมีปัญญาไม่ได้พระเวทป้องกันการเนรคุณมิตรไม่ได้ไฟที่คนบูชาแล้วก็ไม่สามารถป้องกันคนโทสัจจริตไม่ให้ทำความชั่วได้เช่นกันแม้จะเอาไม้ที่มีอยู่ทั้งโลกและทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปเผาบูชาไฟไฟก็เผาผลาญไม้และทรัพย์สมบัติจนหมดไม่มีเหลือเพราะไฟไม่รู้จักอิ่มเชื้อเพลิงแล้วใครจะทำให้ไฟอิ่มได้ถ้าคนทำบุญด้วยการเอาไม้และหญ้าเผาไฟเพื่อบูชาแล้วจะได้บุญคนเผาถ่านคนต้มเกลือพ่อครัวและสับปะเหร่อก็เป็นคนที่ทำบุญมากที่สุดคนบางพวกนับถือไฟเป็นเทวดาคนบางพวกนับถือน้ำเป็นเทวดาคนเหล่านี้ทั้งหมดกล่าวเท็จโง่เขลาเบาปัญญาไร้เหตุผลเข้าใจกันไปผิดๆไฟไม่มีร่างกายและจิตใจที่จะรู้สึกได้จึงไม่ใช่เทพเจ้าที่ต้องบูชาแต่ไฟเป็นเพียงสิ่งให้แสงสว่างแก่ประชาชนได้ทำการงานเท่านั้นเมื่อคนบูชาไฟแต่ยังทำความชั่วอยู่แล้วจะไปสวรรค์ได้อย่างไรพวกพราหมณ์ต้องการเลี้ยงชีวิตต่างหากที่กล่าวว่าพระพรหมสร้างสรรพสิ่งแล้วครอบงำโลกเอาไว้และพระพรหมบูชาไฟเมื่อพระพรหมสร้างไฟแล้ว
ทำไมพระพรหมจึงกลับไปไหว้ฝ่ายที่ตน

0: สร้างขึ้นมาฟังดูคำของพวกพราหมณ์ก็น่าหัวเราะไม่เป็นความจริงไม่ควรสวดพวกพราหมณ์ในอดีตหลอกเอาไว้หากินเมื่อยังไม่มีลาภสักการะจึงร้อยกรองพิธีการฆ่าสัตว์บูชายันเอาไว้ว่าพวกพราหมณ์สาธยายมนต์พวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดินพวกแพทย์ประกอบอาชีพค้าขายส่วนพวกสูตรเป็นทาสรับใช้แล้วก็หลอกคนให้เชื่อตามนั้นว่ามหาพรหมผู้มีอำนาจเป็นผู้สร้างไว้ก็ถ้าคำนี้เป็นจริงตามที่พวกพราหมณ์กล่าวคนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์ไม่ได้คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นพราหมณ์ก็เรียนมนตราไม่ได้คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นแพทย์ก็ประกอบอาชีพค้าขายทำนาทำไร่ไม่ได้และพวกสูตรก็เป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากทาสรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ก็แล้วทำไมคนที่มีความสามารถจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของตนไม่ได้แต่ทั้งที่เป็นเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องโกหกเขาก็ยังกล่าวเท็จเพราะเห็นแก่ปากท้องถ้าผู้ปกครองยังขูดรีดภาษีจากพ่อค้านักบวชยังถือศาสตราเที่ยวฆ่าสัตว์พระพรหมก็ไม่ใช่ผู้สร้างโลกที่แท้จริงถ้าพระพรหมสร้างโลกแล้วทำไมจึงสร้างโลกให้มีแต่ความระทมทุกข์ทำไมจึงไม่สร้างโลกให้มีแต่ความสุขถ้าพระพรหมเป็นผู้เจริญเป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ก็แล้วเหตุไรโลกจึงโน้มเอียงไปทางไม่เที่ยงธรรมผู้คนมีเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงและมัวเมาในการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมถ้าพระพรหมประเสริฐเป็นผู้เจริญเป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ในโลกจริงพระพรหมก็ต้องเป็นเจ้าแห่งความยุติธรรมด้วยเมื่อความยุติธรรมมีอยู่แต่ไม่ตั้งอยู่ในความยุติธรรมกลับตั้งอยู่ในความอยุติธรรมเสียเองเมื่อฆ่าตะกะแตนผีเสื้องูแมลงผู้หนอนและแมลงวันแล้วลอยบาปก็บริสุทธิ์ได้นี่คือความยุติธรรมของพรหมผู้ประเสริฐหรือถ้าคนฆ่าผู้อื่นแล้วบริสุทธิ์ได้และผู้ถูกฆ่าย่อมเข้าถึงแดนสวรรค์ทำไมพวกพราหมณ์จึงไม่ฆ่าพราหมณ์ด้วยกันเองหรือทำไมจึงไม่ฆ่าพวกคนที่เชื่อคำของตนพวกเนื้อสัตว์เลี้ยงและโคตัวไหนๆล้วนแต่ดิ้นรนกระสือกระสนต้องการมีชีวิตอยู่ทั้งนั้นแต่พวกพราหมณ์ก็นำสัตว์พวกนั้นไปผูกที่เสาฆ่าบูชายันและพวกคนพาลก็ยื่นหน้าเข้าไปที่เสาบูชายันสวดสรรเสริญว่าเสาอย่างนี้จะทำให้มีชีวิตที่ยั่งยืนในสัมปารายภพจงเอาไฟไปบูชาจงให้ทรัพย์แก่เราแล้วพวกท่านจะได้สิ่งที่ปรารถนาในโลกทิพย์ถ้าบุคคลจะได้ทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองและจะได้ไปเกิดในสวรรค์เพราะการบูชายันพวกพราหมณ์เท่านั้นจะบูชายันเพียงคนเดียวเขาจะไม่ยอมให้คนอื่นที่ไม่ใช่พราหมณ์บูชายันแน่ส่วนพราหมณ์บางคนนำพระราชาหรือมหาอมาตย์เข้าไปโรงบูชาไฟแนะนำให้โกนผมโกนหนวดและตัดเล็บสวดพรรณนาอนิสงส์แห่งการบูชาไฟแล้วรับทรัพย์ไปพอหลอกลวงได้ทรัพย์มาแล้วก็มาฉลองกันอย่างสนุกสนานเหมือนฝูงการุมจิกนกเขาพวกเขาหลอกลวงด้วยสิ่งที่ตามองไม่เห็นปล้นเอาทรัพย์ที่มองเห็นไปพวกพราหมณ์บอกว่าตนเป็นผู้เอาอิฐมาสร้างภูเขามาลาคีรีภูเขาหิมวันภูเขาวิชชะภูเขาสุทัศน์ภูเขานิสภะภูเขากากะเวรุและภูเขาน้อยใหญ่อื่นๆภูเขาไม่ใช่อิฐเห็นได้ชัดว่าภูเขาเหล่านั้นเป็นหินตามธรรมชาติมาแต่เดิมพวกพราหมณ์บอกว่ามหาสมุทรซัดท่วมพราหมณ์ผู้กำลังเตรียมน้ำประกอบพิธีบวงสรวงอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทรพรหมจึงสาปให้น้ำในมหาสมุทรกลายเป็นน้ำเค็มก็แม่น้ำได้พัดพาเอาพราหมณ์ผู้เรียนเวททรงมนตราไปตั้งมากมายแต่น้ำในแม่น้ำก็ไม่ได้เค็มเหตุไรมีเพียงน้ำในมหาสมุทรเท่านั้นที่เค็มดื่มไม่ได้ถึงบ่อน้ำที่เขาขุดไว้ใช้กลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้ก็มีมากไม่มีใครดีหรือเลวเพราะชาติกำเนิดลูกคนจันทานถ้าเขาเป็นคนฉลาดมีความคิดก็เรียนเวทสาธยายมนตราได้หัวไม่แตกเจ็ดเสียงอย่างที่พวกพราหมณ์โกหกเอาไว้พวกพราหมณ์สร้างมนตราขึ้นมาเหมือนกับการฆ่าตัวเองเพราะฆ่าคุณธรรมในตนสาธยายเพียงปากแต่ยึดถือไว้ด้วยความโลภเปลี่ยนแปลงความคิดได้ยากพระโพธิสัตว์แสดงธรรมโดยประการต่างๆอีกเป็นอันมากเพื่อทำลายความเห็นผิดที่อริฏฐะกล่าวไว้นาคบริษัทได้ฟังธรรมกถาของพระโพธิสัตว์แล้วต่างเกิดความเข้าใจแจ่มชัดพระโพธิสัตว์สั่งให้นาคบริษัทนำพราหมณ์เนสาทะออกไปจากนาคพิภพไม่ได้ตำหนิพราหมณ์นั้นเลยแม้แต่น้อยด้านพระเจ้าสาครพรหมทัตไม่ลืมวันตามที่นัดไว้กับหลานได้เสด็จไปยังอาสมพระบิดาซึ่งบวชเป็นฤาษีพร้อมด้วยจตุรงคเสนาหมู่ใหญ่ส่วนพระโพธิสัตว์พร้อมทั้งพระชนก พระชนนีและพี่น้องก็ได้ไปเฝ้าพระเจ้าลุงและพระอัยการตามที่นัดไว้เช่นกันในขณะนั้นพระเจ้าสาครพรหมทัตทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์กำลังมาพร้อมกับนาคบริษัทเป็นอันมากทรงจำไม่ได้จึงทูลถามพระราชบิดาว่าฝูงชนที่กำลังมาดูงดงามตระการตานั้นเป็นใครพระราชบิดาเป็นฤาษีผู้มีฤทธิ์ได้อภิญญาบอกว่าผู้ที่มาเหล่านั้นคือนาคลูกเท้าทัตรสนาคราชหลานของเจ้าเกิดแต่นางสมุทชาแล้วพระฤาษีได้แนะนำให้พระเจ้าสาครพรหมทัตได้รู้จักว่านาคตนไหนเป็นใครด้วยกำลังแห่งฤทธิ์ของตนในขณะพระฤาษีและพระเจ้าสาครพรหมทัตกำลังสนทนากันอยู่อย่างนี้นาคบริษัททั้งหลายก็มาถึงได้พากันถวายบังคมบาทพระฤาษีฝ่ายนางสมุทชาถวายบังคมพระราชบิดาและพระราชภาดาก็ปริเทวนากันแสงให้ครั้นได้เวลาพอสมควรแล้วก็ผ่านนาคบริษัทกลับไปยังนาคพิภพส่วนพระเจ้าสาครพรหมทัตประทับอยู่สองสามวันจึงถวายบังคมลาพระบิดากลับกรุงพาราณสีนับจากวันนั้นพระนางสมุทัชชาก็ไม่ได้กลับโลกมนุษย์อีกเลยตลอดพระชนชีพทรงสิ้นชีพในนาคพิภพฝ่ายพระโพธิสัตว์รักษาศีลอยู่ตลอดชีวิตครั้นสิ้นชีพแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์พร้อมทั้งนาคบริษัทกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์แล้วได้ตรัสว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์โบราณบัณฑิตก็ยังสละนาคสมบัติมากมายขนาดนี้รักษาอุโบสถกรรมบิดามารดาของภูริทัตในอดีตชาติได้มาเกิดเป็นสักยะราชสกุลพราหมณ์เนสาทะมาเกิดเป็นพระเทวทัตโสมทัตมาเกิดเป็นพระอานนท์นางอจิมุขีมาเกิดเป็นนางอุบลวรรณาเถรีสุทัศนะมาเกิดเป็นพระสารีบุตรสุโภคะมาเกิดเป็นพระโมคคัลลานะอริฏฐะมาเกิดเป็นสุนัขขัตตลิชวีภูริทัตเป็นเราผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญศีลบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระภูริทัตเกิดเป็นนาคราชมีความประสงค์จะรักษาอุโบสถศีลให้สมบูรณ์เพื่อจะได้สมบัติดังเช่นเท้าสักกะเทวราชแม้ถูกพรานใจบาปผู้รู้เวทมนต์อาลัมพายจับไปเคี่ยนตีให้แสดงละครได้รับทุกขเวทนาสาหัสเพียงไรก็ไม่ผูกโกรธตั้งปณิธานมั่นคงเพื่อรักษาอุโบสถศีลไม่ให้ขาดจนสำเร็จตามปณิธานนั้นตั้งแต่ต้นจนจบลงแล้วได้โปรดตั้งจิตให้เป็นกุศลขออำนาจแห่งศีลบารมีของพระมหาโพธิสัตว์ภูริทัตนาคราชซึ่งบริบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้วได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีหมั่นรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์ดุจดังพญานาคภูริทัตสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเทอญ
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ดีใจได้ดูแลให้คนไทยมีสุขภาพดีกับสปสช.ตอนสิทธิ์บัตรทองกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันหนิงสายสวรรค์ขยันยิ่งขอเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้กับคนไทยทุกคนค่ะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและมีความสุขเมื่อรู้แล้วก็ต้องแชร์และบอกต่อซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทุกท่านและบุคคลที่รักในครอบครัวค่ะผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิ์บัตรทองหากประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่อยู่ใกล้ที่สุดได้เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีตามสิทธิ์ USEP Universal Coverage for Emergency Patients คือสิทธิ์การรักษาตามนโยบายรัฐเพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนพ้นวิกฤตและสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัยแต่ไม่เกิน72ชั่วโมงค่ะสำหรับขั้นตอนการใช้สิทธิ์ USEP เมื่อผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแล้วโรงพยาบาลจะประเมินอาการและคัดแยกระดับความฉุกเฉินจากนั้นศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลกรณีเข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤตจะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์ USEP ทันทีแต่ไม่เกิน72ชั่วโมงกรณีไม่เข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤตให้รีบประสานโรงพยาบาลตามสิทธิ์ของท่านทันทีค่ะหากประสงค์รักษาต่อจำเป็นต้องรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเองประชาชนจึงควรศึกษาเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤตสิทธิ์ USEP เพื่อให้เข้าใจก่อนเกิดเหตุไม่คาดคิดและจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ USEP อย่างกระทันหันกรณีมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินที่หมายเลข02-872-1669หรือสายด่วน1669หรือสายด่วนสปสช.1330ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ควรรู้คือกรณีผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิ์บัตรทองประสบอุบัติเหตุจากรถต้องใช้สิทธิ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถก่อนค่าใช้จ่ายส่วนเกินจึงจะใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่อยากให้คนไทยรู้และเข้าใจเพื่อใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้องเพื่อดูแลตัวคุณเองและคนในครอบครัวติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ @line official account สปสช.เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า @nhso หรือโทรสายด่วนสปสช.1330ที่พร้อมให้บริการดุจญาติมิตรทุกวันตลอด24ชั่วโมง

0: .6 ไปแล้วมันต้องไปเรียนต่อมหาลัยซึ่งตอนนี้ได้เข้าไปแล้วนะครับแต่หลายคนบอกว่าต้องดรอปแล้วก็ต้องหยุดแล้วจะไม่เรียนต่อไม่ได้แล้วฉะนั้นว่าต้องลาออกแล้วโอ้โหเสียดายนะเสียดายโอกาสนะครับเสียดายโอกาสซึ่งเด็กมันต้องหลุดจากระบบการศึกษาโอ้กว่าจะทำให้เด็กไปเรียนต่อปริญญาตรีขึ้นมาได้เนี่ยแสนจะลำบากนะครับแต่พอเข้าไปแล้วนะครับไม่สามารถที่จะไปได้เพราะว่าเราต้องเข้าใจนะครับว่าไอ้ที่จบมามากมายเมื่อก่อนเนี่ยที่จบปอตีออกมาในมากมายเนี่ยเกิดเนื่องจากมีกองทุนให้เขาได้เรียนนะแต่ถ้าหากว่าเขาไม่มีกองทุนที่จะได้เรียนเนี่ยดังนั้นจึงบอกได้เลยบอกว่ายากที่จะเดินได้นะครับตรงนี้นะครับ
1: ครับมันมีข้อคิดอันหนึ่งครับพี่กุจายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเมื่อสัก20ปีก่อนเวลาที่เราเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยคนที่ไม่มีสตังค์เรียนไม่ได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันแพงพอมีกองทุนให้กู้ยืมเนี่ยพวกเราหลายคนเนี่ยก็ได้กู้เงินแล้วก็มาเรียนทีนี้พอเวลาผ่านไปเนี่ยกองทุนกู้ยืมเนี่ยขยับเม็ดเงินคือเพิ่มเม็ดเงินมากขึ้นแต่วิธีคิดสัดส่วนในการใช้จ่ายเนี่ยในมุมมองของผมเนี่ยผมว่าแย่ลง
0: ครับ
1: ข้อแรกเงินเนี่ยจ่ายผ่านสถาบันการศึกษาซึ่งต่างจากเมื่อก่อนจ่ายตรงเข้าตัวผู้เรียนผู้กู้ข้อแรกความผูกพันระหว่างผู้กู้กับกองทุนถ้ารับตรงเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาได้เงินเท่าไหร่แล้วเหลือเป็นค่าเล่าเรียนเท่าไหร่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวประจำวันเท่าไหร่เขาเห็นเม็ดเงินแบบนี้ความรู้สึกในการเป็นหนี้หรือความผูกพันหรือความรู้สึกที่จะกตัญญูว่าเขาเป็นผู้เป็นคนเพราะว่ากู้เงินเนี่ยมันมีแต่ทุกวันนี้จ่ายเงินผ่านสถาบันการศึกษาสถาบันการศึกษาเป็นคนประเมินเบื้องต้นว่าคนเนี้ยจะได้กู้หรือไม่ได้กู้มันก็ตอบยากผมก็ใช้คำง่ายๆว่านักศึกษาก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะต้องไปแบกให้มหาวิทยาลัยคือมหาวิทยาลัยเนี่ยเปิดคณะสอนได้ก็มีนักศึกษาจำนวนหนึ่งมหาไอ้นักศึกษาก็เป็นคนแบกหนี้แทนแต่ว่าคนได้ผลประโยชน์คือสถาบันการศึกษาอันนี้พูดแบบคร่าวๆก่อนเพราะว่าการจ่ายผ่านสถาบันการศึกษาและหักค่าหน่วยกิจไปก่อนเนี่ยที่เหลือจึงจะเป็นค่าใช้จ่ายของนักศึกษาเนี่ยมันทำให้คนที่รอดตายคือสถาบันการศึกษาส่วนนักศึกษาเนี่ยจะต้องจบภายใน4ปี5ปีไม่ได้เพราะอะไรเพราะตัวเองวางแผนการเรียนไม่ได้นักศึกษาบางคนเนี่ยจนยากไม่เท่ากันเขาอาจจะลง12หน่วย15หน่วย18หน่วยหรือ21หน่วยตามที่เขาลงมันควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะเขาเป็นคนกู้เงินเขาควรจะมีสิทธิ์ใช้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ทุกวันนี้มหาลัยเป็นคนจัดตารางให้เพราะนั้นทุกเทอมก็ต้อง21หน่วยคำถามคือถ้านักศึกษาอยากลงแค่15หน่วยได้ไหมกองทุนอาจจะไม่รู้ตรงนี้นะครับหรือถ้ากองทุนเปลี่ยนแล้วก็ขอความนาส่งข่าวมาให้หน่อยเพราะเท่าที่ทราบคือลงตามจำนวนที่หมายกำหนดคนรอดตายคือมหาลัยอันนี้ผมยืนยันนะครับถ้าตัวเลขผิดพลาดก็อยากได้ตัวเลขจากสถาบันการศึกษามายืนยันตรงนี้หน่อยดังนั้นเมื่อคนไปจบไปเนี่ยความผูกพันมันจะไม่มีเหมือนตัวเองไปคุ้มเงินให้ลงให้กับสถาบันการศึกษาพอไปทำงานแล้วมันก็ไม่รู้สึกว่าจะต้องเป็นหนี้บุญคุณปัญหาหนึ่งของกองทุนก็คือว่าจำนวนคนที่คู่ไปแล้วแล้วได้งานทำเขาก็อ้างว่ามีการส่งเงินคืนกับกองทุนเนี่ยน้อยแต่ตรงเนี้ยผมคิดว่ากองทุนพูดความจริงครึ่งเดียวคำตอบมันเป็นอย่างนี้ครับที่ผมสันนิษฐานแบบนั้นเพราะทุกวันนี้กองทุนกู้ยืมเนี่ยมีข้อตกลงระหว่างกระทรวงการคลังกับหน่วยงานที่เป็นผู้ว่าจ้างนักเรียนที่กู้ยืมไปต้องชดใช้คืนนะครับโดยหักจากอัตราเงินเดือนพูดง่ายๆถ้าเราทำงานปั๊บเนี่ยนะครบ1ปีแล้วพอปีที่2เนี่ยเดือนต่อไปจะถูกหักเงินเข้ากองทุนเลยแอบก็ไม่ได้เพราะหักจากบัญชีเงินเดือนเพราะนั้นการที่กองทุนให้ข่าวว่ามันมีเงินที่ไหลคืนกับกองทุนไม่ครบผมคิดว่าเป็นความจริงครึ่งเดียวส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็ต้องไปตามต่อไปว่าเป็นคำอธิบายอย่างไร แต่ผมเห็นอีกมุมหนึ่งครับพี่กุจาย
0: ครับ
1: ถ้าเงินที่ได้คืนกองทุนไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างที่ควรจะเป็นมันมีคำตอบเดียวครับคือคนกู้ยืมไปเนี่ยเรียนไปแล้วตกงานเช่นวันเนี้ยอันนี้ที่ลูกหลานเขาเขียนมาถามส่งจดหมายมาถามโทรศัพท์พูดคุยฝากมาในรายการผ่านพี่กุจายเนี่ยบอกว่าวันนี้หลายคนที่เรียนราชภัฏไม่ได้ไปต่อนะครับเพราะไม่ได้คู่โดยเฉพาะยิ่งในสายเช่นนิติศาสตร์สังคมศาสตร์คลุศาสตร์ภาษาไทยนิเทศศาสตร์อันนี้เป็นความจริงเพราะอะไรเพราะสายวิชาเหล่านี้เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่เป็นที่นิยมสมัยผมเรียนเมื่อสัก30ปีก่อนเนี่ยโอ้โหอันดับหนึ่งของประเทศแต่วันนี้มันอาจจะกลายเป็นอันดับที่ร้อยของประเทศไม่ต้องเรียนสื่อสารไม่ต้องเรียนนิเทศศาสตร์ก็ได้สามารถจะทำคลิปได้ทำแคปคัดเป็นดูโซเชียลบ่อยๆก็ทำเป็น TikTok ยังสอนสตอรี่เทลลิ่งถ้านักศึกษาที่เรียนราชภัฏแล้วเรียนสายนิเทศศาสตร์สายสื่อสารสายสังคมศาสตร์สายนิติศาสตร์ตกงานเกินครึ่งคำถามที่ใหญ่กว่านั้นถ้ากองทุนรู้ว่าตกงานกองทุนก็ไม่ให้คู่แต่คำถามคือมหาวิทยาลัยรู้ไหมว่าสายที่ตัวเองสอนนั้นน่ะมันหางานทำไม่ได้แล้วควรจะแนะนำนักศึกษาไปเรียนสาขาอื่นที่มันจะมีงานทำวันนี้สายไหนที่เป็นที่นิยมครับแล้วได้รับคำตอบที่จะได้เงินกู้แน่นอนครับพี่กุจายครับมีตัวเลขไหมครับว่าสายไหนที่ยื่นกู้แล้วได้ทันทีมีไหมครับ
0: ครับ
1: มีสายไหนที่ยื่นกู้แล้วได้ทันทีบ้างไหมครับจากที่ลูกๆ
0: ครับเท่าที่ของธนพลไอ้ธนพลาทิพย์นะพลาทิพย์พิมพ์สุวรรณเนี่ยครับโพสต์ไว้คุยไว้คือเขาเป็นนักศึกษาปีหนึ่งของราชภัฏอุตรดิตถ์นะครับเขาบอกว่าสาขาที่ใช้คำว่าสาขาที่ไปลงไว้ที่เขาเห็นนะครับคือเขาเป็นผู้ติดตามนะบอกว่าสาขา AI นะครับ EV พวกคอนเทนต์พวกแพทย์นะฮะพวกแพทย์พวกพยาบาลพลังงานสีเขียวอันนี้กู้ได้ก่อน
1: ครับ
0: กู้ได้ก่อนแสดงว่าถ้าพวกนี้เข้าไปเรียนพวกนี้ก่อนแล้วให้พวกนี้หมดก่อนแล้วไอ้สาขาอื่นก็หมดจบไม่ได
1: ้ครับ
0: อันนี้คือปัญหานะครับไอ้ส่วนสาขาอื่นไม่ว่าครุศาสตร์นิติศาสตร์บริหารธุรกิจนิเทศศาสตร์เขาถูกจัดไว้ข้างหลังไงถูกจัดไว้ข้างหลังไม่สามารถที่จะไปต่อได้ครับดังนั้นนะครับที่จริงแล้วถ้าพูดในตามความรวมนะนี่คือกองทุนนะครับกองทุนให้กู้ยืมไปเรียนงั้นคุณจะเรียนสาขาไหนก็แล้วแต่เมื่อคุณจะไปเรียนรัฐก็มีหน้าที่ซัพพอร์ตในการที่จะให้เขากู้ไป
1: ครับ
0: คุณจะบอกว่าไม่มีงบประมาณใช้คําว่าไม่มีงบประมาณที่จริงคุณต้องรู้อยู่แล้วนะครับว่าเด็กที่จะเรียนจบในชั้นม.6ในปีนี้จํานวนเท่าไหร่ทั่วประเทศตั้งนะเท่าไหร่ทั่วประเทศก็ต้องตั้งงบประมาณไว้ให้กับคนกลุ่มนี้เลยไอ้กลุ่มที่ให้ไปแล้วน่ะเป็นหน้าที่ของคุณจะต้องตามคืนต้องได้ยังไงก็แล้วแต่อย่าไปเอาของที่เขาเอาไปแล้วหวังว่าจะเอาคืนมาให้คนนี้ได้ต่อไม่ใช่มันคนละเรื่องกันอันนี้วิธีการมันผิดนะมันผิดมันอย่างธนาคารเนี่ยผมยึดธนาคารก็ได้ยึดตัวอย่างธนาคารบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวค่อยกู้ก่อนนะให้ควายโน้ตคืนมาก่อนแล้วค่อยมากู้ธนาคารมันเดินไม่ได้หรอครับถูกไหม
1: ฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องง่าย
0: นะครับตั้งไว้เลยแล้วก็ดูว่ามันเป็นไปได้ยังไงนั้นหน้าที่ของภาครัฐจะต้องดูตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าต้องรอบอกว่าให้ทีมที่กู้ไปก่อนคืนมาก่อนคืนมาแล้วก็คนที่จะได้ไปกับกู้มาได้เท่าไหร่เอาไปคืนมาได้เท่าไหร่ให้คนกู้ต่อเท่านั้นมันไม่ใช่มันต้องคุณต้องตั้งเลยฮะตั้งงบประมาณไว้อนุญาตออกนอกเรื่องนิดรัฐบาล
1: ไม่นอกเรื่องครับพี่ปุจารย
0: ์รัฐบาลสามารถจะตั้งงบประมาณอย่างเช่นคนละครึ่งเห็นไหมคุณตั้งคนละครึ่งได้อะเรียกมหาศาลได้เลยได้คะแนนถล่มทลายกับคนละครึ่งและถ้าคุณใช้บอกว่า เด็กทุกคนที่จบม.6เรียนต่อป.ตรีทุกคนจะได้ทุนการศึกษาในการเรียนฟรีเนี่ยหรือให้กู้ได้ทุกคนเนี่ยผมว่าผู้ปกครองเอ่ยเด็กเอ่ยเลือกนะเพราะจะจบแล้วจบม.6มีลูกหลานจะจบม.6แล้วก็ต้องช่วยพรรคนี้เข้าไปอย่างแน่นอนเลยแต่นี่พอถึงมาตอนนี้แล้วไม่สามารถมันอยู่ที่นโยบายของรัฐด้วยนะฮะงั้นผมขออนุญาตได้บอกว่าออกนอกเรื่องแต่ว่าเปรียบเทียบให้ฟังกันนะครับว่าเป็นอย่างนั้นนะครับต่อเลยครับ
1: จริงๆไม่ได้ออกนอกเรื่องครับพี่กุจายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับทุกปีเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจำกัดวงเงินของการกู้ยืมอยู่ที่ประมาณ 48,000 ล้านบาทตีตัวเลขผม 50,000 ล้านทุกปีจะตั้งงบไปแค่นี้ก็ตอบพี่กุจายว่าทำไมรัฐบาลไม่ตั้งให้มันเป็นงบยืดหยุ่นทั้งที่ตัวเองก็รู้ว่าจำนวนนักเรียนจบม.6 และมีอัตราที่จะต่อมหาวิทยาลัยเท่าไหร่ตัวเลขเนี่ยมันพยากรณ์ได้พูดง่ายๆมันมีสถิติที่สามารถอย่างรู้ล่วงหน้าได้เป็นปีคือม.5 ต่อไปก็ต้องเรียนม.6 ม.6 ก็ต้องต่อไปก็ต้องเรียนปี1เพราะนั้นอยากจะรู้ล่วงหน้า3ปี5ปีมันได้อยู่แล้วแต่เอาละรัฐบาลอาจจะขี้เกียจไม่อยากพยากรณ์ใครทำปีต่อปีเป็นงบคงที่ปีละ 50,000 ล้านกู้กี่คนจบ 50,000 ล้านก็จบกันก็ได้นักเรียนที่จะกู้ประมาณปีนึงประมาณ 780,000 คนตีตัวเลขคม 800,000 คนนั้นคนที่ 801,000 ก็ถือว่าไม่ได้กู
0: ้
1: คิดอย่างนี้บ้านเมืองเราก็ลำบากเขาต้องบอกครับพี่กุจายถ้าบ้านเรานักการเมืองไม่ทุจริตเราเนี่ยสร้างถนนปูด้วยทองคำได้ที่พูดนี้พูดด้วยความช้ำใจเพราะอะไรเพราะการลงทุนการศึกษาเนี่ยใช้คำว่าลงทุนเลยนะการเตรียมการจัดการศึกษาทำให้มนุษย์ทำให้คนไทยฉลาดมีความรู้มีความคิดมีสติปัญญามันก็จะสร้างบ้านแปลงเมืองสร้างกิจการสร้างอะไรเยอะแยะไปหมดปีนึง50,000ล้านไม่พอหรอกครับแต่เงินทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยมันไม่พอสำหรับนักการเมืองที่โกงกินข้าราชการที่ทุจริตนี่ย้อนกลับมาที่กองทุนเพราะกองทุนเนี่ยตั้งเงินคงที่เนี่ยมันจะเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะค่าของชีพพี่กุจายขึ้นทุกวันวันนี้ไข่เบอร์ศูนย์ฟองหนึ่งก็6-7 บาทแล้วนะผมว่าที่เชียงรายที่ขอนแก่นที่อุดรเนี่ยฟองหนึ่งเนี่ยจะ8บาทแล้วนะเบอร์ศูนย์เนี่ยแต่รัฐบาลตั้งงบ10ปี7ปีไม่ได้คิดถึงอัตราเงินเฟ้อเหล่านี้สมัย30ปีก่อนก๋วยเตี๋ยวชามละ25บาทกู้กองทุนไปสักปีเติมนึงสัก 200,000 สมมติปีนึง 200,000 น่ะมันพอค่าใช้จ่ายแต่วันนี้ก๋วยเตี๋ยวเป็น50บาทแล้ว60บาทแล้วหมูปิ้งเนี่ยไม้นึง10บาทเนี่ยก่อนหมูปิ้งไม้ละ3บาทมันเปลี่ยนแปลงไป 3-4 เท่าเพราะนั้นอัตราเงินที่จะกู้เนี่ยมันไม่ใช่คงตัวมันก็ต้องยืดหยุ่นแน่นอนก็คงจะมีคนที่คิดอย่างนี้อยู่แหละแต่ไม่เผยแพร่ไม่ประกาศถ้าคิดแล้วก็ช่วยมาบอกเล่าสู่กันหน่อยแต่ข้อมูลที่รวบรวมมาเนี่ยมันไม่ปรากฏสิ่งนี้เพราะฉะนั้นนักศึกษาที่กู้ยืมเงินเรียนเนี่ยมันจึงไม่พอกินไม่พอใช้เขาก็ไม่ซาบซึ้งหรอกดังนั้นตัวเลขที่จะคืนมาหรือความสนใจต่อกองทุนเนี่ยเขาก็จะผูกพันน้อยอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังทีนี้ย้อนกลับมาในปีนี้เนี่ยปี 69/70 พี่กุจายครับที่ลูกๆหลานๆโทรมาบอกไลน์มาคุยบอกว่าเดี๋ยวนี้โอกาสพลาดไม่ได้คู่เนี่ยสูงมาก 1. กองทุนเนี่ยเปลี่ยนกติกาคือแต่เดิมเนี่ยเวลาจะยื่นคู่เขาจะประกาศวันเวลาเนาะให้ยื่นคู่เดี๋ยวนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวนี้จะมีการจองคิวก่อนเรียกว่า pre reserve หรืออะไรก็แล้วแต่นะพูดเป็นสังกฤษนะคือพูดเป็นภาษาไทยคือจองคิวแหละจองคิวนี้ต้องจองคิวผ่านแอปนะครับพี่กุจายมีแอปไทย ID มีแอปทางรัฐก็ต้องจองก่อนจองไปแล้วก็บอกว่าฉันจะกู้นะมันก็จะมีเอกสารหลักฐานเบื้องต้นเพื่อให้คนที่จะให้กู้ไปพิจารณาเราอาจจะได้คิวแล้วพอถึงวันประกาศเช่นพอประกาศวันที่1ถึง30กันยาเป็นวันยื่นเอกสารถ้าไม่ได้ยื่นจองคิวยื่นไป ก็ไม่ได้รับการพิจารณาหรือได้รับการพิจารณาก็ตกขบวนไปท้ายๆนั้น1ต้องจองคิว2ถึงวันเวลายื่นเอกสารต้องยื่นแม้ว่าจะจองคิวแล้วนะก็ต้องยื่นเอกสารต้องครบพอยื่นเสร็จปั๊บนะครับเขาก็จะส่งมาให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาจำนวนเงินที่จะให้กู้เขาก็จะมีโควต้าตามสาขาดังนั้นนักเรียนที่จบม.6และจะไปเรียนสาขาใดก็ตามเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าสาขาไหนที่กองทุนจะให้กู้แต่ทุกวันนี้ผมคิดว่าไม่รู้หรือรู้น้อยหมายความว่ากองทุนเองหรือมหาลัยเองเขาไม่ประกาศว่านักเรียนที่รักถ้าเธอจะเรียนครูในปีนี้นะสามารถกู้ได้เพียง100ทุนถ้าไม่ประกาศอย่างนี้ก่อนคนที่มีฝันอยากจะเรียนครูเขาไม่รู้หรอกครับ
0: ครับ
1: เขาก็ลงเรียนครูอาจจะ 3-4 พันคนแต่ปรากฏว่าได้โควต้าเพียงแค่พันคนมันก็มีคนผิดหวัง 2-3 พันคนนะครับแล้วพอยื่นแล้วอะไรพิจารณาแล้วได้หรือไม่ได้ถึงจะรู้ผลอีกทีหนึ่งแล้วถึงจะมาทำสัญญาขั้นตอนมันเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญใหญ่มากหนึ่งนักศึกษาไม่รู้ล่วงหน้าเลยรู้ว่าจองคิวแต่ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าไอ้สาขาที่ฉันจะเรียนเนี่ยมีโควต้าพอไหมเพราะเดี๋ยวนี้จัดเป็นระบบโควต้านะครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลายื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะได้นะได้แล้วพอได้แล้วเนี่ยถ้าคนขอเยอะก็อาจจะได้ย่อหย่อนลงมาเช่นคู่200,000อาจจะได้สัก170,000นะเพื่อเฉลี่ยเงินไปทีนี้พอเป็นโควต้าเนี่ยจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่จำนวนโควต้าเป็นจำกัดเมื่อนักเรียนไม่รู้อันนี้เป็นเรื่องที่เสียดายมากผมเคยพูดเมื่อสัก 2-3 เดือนก่อนในรายการนี้นะครับครูจายคงจำได้ผมบอกว่ากองทุนนี่มีตัวเลขของนักเรียนที่จบของนักศึกษาที่จบของวิชาที่เรียนของสาขาอาชีพที่ประสบความสำเร็จอย่างที่พี่ครูจายเอ่ยเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับบอกว่าสาขาแพทย์สาขาพยาบาลสาขาสุขภาพอันนี้กองทุนควรรีบประกาศและส่งเสริมเรียนแล้วส่งเสริมเลยให้คู่ขอมาเท่าไหร่เพราะมันเป็นสาขาวิชาชีพที่กำลังเป็นที่นิยมแต่ AI ไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยมันเป็นตะวันตกดินแล้วผมก็เคยพูดเสมอในฐานะทัศนะของสื่อนะครับในสายตาของเราที่มองปรากฏการณ์ของสังคมวันนี้ AI เรียนฟรีเยอะมากนะครับ Google ก็ให้เรียนฟรี Windows ก็ให้เรียนฟรีแต่ในขณะที่รัฐมนตรีเราเนี่ยกระทรวงดีอีเนี่ยเอาเงินเราไป 1,600 ล้านเนี่ยมาบอกว่าเรียนฟรีใช้ฟรีเนี่ยโดยส่วนตัวผมก็เห็นคัดค้านเพราะว่าเรียนฟรีเยอะแล้วอาชีพที่ใช้ AI เดี๋ยวนี้มันมีโอ้โหบริการเยอะมาก AI มีเป็นพันนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไม่ได้มีแค่ร้อยตัว10ตัวในบ้านเรามีเป็นพันเปลี่ยนทุก3เดือนครับมันมีการสู้กันเนาะของในธุรกิจ AI
0: ถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนทุก3เดือนแล้วไปตั้งหลักสูตรขึ้นมาได้ยังไง
1: นี่ผมถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยไปจะผมจะเรียกว่าอะไรนะตีตนก่อนไข้ได้ไหมไม่รู้นะครับหรือว่ากระต่ายตื่นตูม
0: ครับ
1: คือ AI มันตัวแก่นแท้มันไม่มีตัวสาระเนี่ยนะเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า core content เนี่ยหรือสาระหลักนี่มันไม่มีคือมันเรียนวิธีการเหมือนเทคนิคอะเหมือนเราเรียนช่างไม้แล้วเรียนวิธีการเลื่อยวิธีการใช้สิววิธีการใช้กบอย่างเงี้ยตัวสาระของวิชาช่างไม้คือการเรียนไม้เรียนการประกอบเรียนโครงสร้างเรียนแบบเรียนวิธีเข้าไม้นะครับซึ่งแต่ละอันมันคือเทคนิคมันมีหลายเทคนิคมันจึงประกอบกันแต่แก่นของวิชาช่างไม้วิชาการผลิตวิชาโครงสร้างมันต้องมีแต่เรียน AI เนี่ยคุณจะต้องเรียนโคดดิ้งเรียนรหัสลับนะเรียนวิชาการว่าด้วยคำสั่งนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าโคดดิ้งแต่เราจะเรียนหรือเปล่าอย่างนั้นผมก็ยังไม่เห็นเนาะพูดนี้ก็อ่านหลายคนเนี่ยว่าแหมติดเรือทั้งโคลนยังไม่ทันเห็นเลยติดซะก่อนด้วยความเป็นห่วงนะครับเพราะวันนี้AI นักการเมืองเองยังไม่รู้จัก AI เลยแต่ว่าโอ้โหทุ่มทุนมหาศาลแล้วคยศ.บอกว่า AI ให้ก่อนโอ้โหเนี่ยอันตรายคอมพิวเตอร์เนี่ยตั้งแต่ผมเด็กๆมัน50ปีแล้วมั้งเดี๋ยวนี้มันก็ยังทันสมัยก็มันเปลี่ยนทุก3เดือนน่ะ
0: ครับ
1: นะครับอ่ะพอย้อนกลับมาถึงเรื่องวันนี้ลูกหลาน กู้ได้น้อยลงนั้นคงทราบเหตุผลแล้วทำไมกู้ได้น้อยลงแต่มันมีส่วนครับอยากเชิญชวนมหาวิทยาลัยทุกแห่งโดยเฉพาะในสาขาที่มีคนเรียนเยอะแล้วได้คู่น้อยต้องกลับมาทบทวนแล้วครับว่าไอ้สาขาที่ตัวเราสอนเนี่ยมันยังใช้ได้ไหมคลุศาสตร์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้แล้วนะสื่อสารนิเทศศาสตร์เนี่ยเลิกสอนได้แล้วนะครับหรือวิชานิติศาสตร์เนี่ยไม่ต้องสอนแล้วครับเพราะว่านักเรียนเรียน4ปีเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะแต่เรียนไปแล้วตกงานเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นสื่อสารนิติศาสตร์หรือคณิตศาสตร์เนี่ยมันเรียนผ่านหน้าจอได้เรียนผ่านระบบ AI อ่ะระบบโซเชียลมีเดียเนี่ยด้วยความรู้เยอะแยะไปหมดนะครับดังนั้นไม่ต้องสอนแล้วข้อ2 ถ้านักศึกษายังเรียนอยู่พี่ผู้ชายครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผมอยากเชิญชวนมหาวิทยาลัยจัดกลุ่มวิชาชีพปี2นี่ให้ออกไปฝึกทำงานเลยการเรียนครูไม่ได้แปลว่าต้องสมัครรับราชการครูเท่านั้นครูเอกชนก็มีครูเด็กเล็กก็มีครูศูนย์เรียนรู้ก็มีสามารถทำงานในอบต.เทศบาลนะครับอบจ.ได้ทุกระดับแล้วไม่จำเป็นต้องยืนอยู่หน้าชั้นเป็นคนที่ทำเอกสารเป็นคนที่ช่วยหลักสูตรเป็นคนช่วยเดินเป็นคนสนับสนุนเป็นกลุ่มที่ปรึกษาเยอะแยะไปหมดภาษาสมัยใหม่เขาเรียกโค้ชเป็นผู้ชายเคยได้ยินใช่ไหมครับโค้ชไงไม่เรียกครูแล้วนะต้องเป็นฝรั่งกระแดกกระแดกนิดหน่อยเป็นฝรั่งเรียกโค้ชจะเท่นะโค้ชนู่นโค้ชนี่คนเรียนพละไปเข้าไอ้ศูนย์ออกกำลังกายนะครับเช้าๆมาเต้นออกกำลังกายเขาเรียกว่าโค้ชออกกำลังกายไปสนามกีฬาก็มาเป็นโค้ชสอนบาสเกตบอลสอนฟุตบอลดังนั้นวิชาที่เรียนเนี่ยไม่จำเป็นต้องรับราชการครูนิติศาสตร์ก็ไม่จำเป็นต้องไปสอบเป็นอัยการหรือเป็นตำรวจอย่างเดียวมันมีวิชาชีพอื่นๆซึ่งนักศึกษาต้องรู้มากหลายต้องเริ่มผลักดันออกไปทำงานออกไปหารายได้คนที่เรียนข้าราชการออกมาขายก๋วยเตี๋ยวเลยก็ผัดไข่เนี่ยตามตลาดนัดสี่แยกไม่งั้นไม่รอดมันถึงจะมีเงินคืนกองทุนขณะเดียวกันถ้ากองทุนจะเอ็นดูเด็กเหล่านี้นะกองทุนมีตัวเลขเงินคู่ทั่วประเทศ77จังหวัดกองทุนจะรู้เลยที่ไหนมีบัณฑิตสาขาไหนเยอะที่ไหนมีตลาดงานที่บัณฑิตต้องการกองทุนก็เอ็นดูเด็กๆเมตตาเด็กๆประกาศเลยเอ้าขอนแก่นอำเภอนี้มีตลาดแรงงานแบบนี้จับมือร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ได้กรมจัดหางานก็ได้วันนี้มันต้องบูรณาการแล้วนะครับกองทุนจะคิดแบบธนาคารคือเด็กกู้ไปรองเก็บดอกเบี้ยรอใช้คืนนี่ไม่ไหวแล้วนะครับ
0: ครับเอ๊ะที่อาจารย์พูดถูกนะคือตอนนี้กยศ.เนี่ยคิดอย่างนี้นะ
1: ผมไม่เห็นด้วย
0: เลยได้เงินเหมือนกับธนาคารเนี่ย
1: เหมือนธนาคาร
0: เนี่ยคิดดอกเบี้ย
1: เก็บดอกเบี้ยแม้ว่าจะถูกนะแต่หลักคิดเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆกองทุนมันต้องสงเคราะห์นะครับ
0: ใช่ครับ
1: คือสงเคราะห์และช่วย
0: วิธีการคิดก็ผิดแล้ว
1: ใช่
0: แค่วิธีการคิดก็ผิดแล้ว
1: ทีนี้พอเสนอแบบนี้พี่กุจายเจ้าหน้าที่กองทุนหรือกองทุนเองก็อาจจะตำหนิเราว่าแหมคุณพี่สื่อท่านพี่อนุชา พี่จำรัดคุณก็พูดง่ายสิคุณนั่งพูดหน้าจอนี่นะจริงจริงการทำงานของผมรับผิดชอบทั่วประเทศนะทั้งประเทศเนี่ยผมมีเจ้าหน้าที่ไม่ถึงร้อยคน
0: อ
1: ันนี้ก็จริงผมถึงบอกพี่กุจายว่านักเรียนที่กู้เงินกองทุนนักศึกษาที่กู้เงินกองทุนเนี่ยเรียกเขามาใช้งานคุณติดตามในจังหวัดไม่ไหวหรอกนะครับปีนึงให้กู้ 800,000 คนเนี่ย77จังหวัดจังหวัดนึงก็ประมาณ 1,000 คนโดยเฉลี่ยเนาะ 1,000 คนโดยเฉลี่ย1,000 คนเนี่ยตามไม่ไหวนะเจอทีก็เอานักเรียนพวกนี้เอานักศึกษาพวกนี้มาใช้งานมาทำงานทุกนี้ในนามของกยศ.ก็ให้ค่าตอบแทนเป็นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำก็ได้วันหนึ่ง350 400ว่าไปนักเรียนนักศึกษาก็มีรายได้กองทุนก็มีคนทำงานทุกคนจะผูกพันกองทุนพอตัวเองยืนได้มีรายได้ใครจะไม่คืนเงินให้กองทุนแต่วันนี้เนี่ยกองทุนใช้วิธีง่ายๆคือตัวเองก็มีเจ้าหน้าที่อยู่เนี่ยไม่เกิน100คนทั้งประเทศแล้วก็สั่งด้วยเอกสารสั่งเป็นหนังสือเหมือนส.ส.ไม่มีผิดเหมือนนักการเมืองเหมือนรัฐมนตรีเวลาทำงานเนี่ยใช้สั่งเป็นหนังสือกฎหมายเราจึงเยอะไงแต่การปฏิบัติน้อย นะอันนี้ตัดพ้อด้วยความน้อยใจในฐานะคนไทยที่อยู่กับระบบแบบนี้ครับ
0: ครับ
1: ผมมีตัวเลขนิดนึงพี่กุจายผมมีตัวเลขนิดนึงอยากครับอยากจะเล่าแล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านจะได้เห็นเราเนี่ยมีเงินที่ให้กับกองทุนเนี่ยปีนึงเยอะนะครับปีนึงเนี่ยประมาณ 50,000 ล้าน 50,000 ล้านเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขประจำทุกปีแต่คนที่เรียนเนี่ยมันเข้าออกอัตราเงินเนี่ยเฟ้อทุกปีดังนั้นตัวเลขฟิกตัวเลขคงที่แบบนี้ไม่น่าจะได้ผลและมันใช้เท่ากันทุกปีไม่ได้แต่มันน่าแปลกใจที่ว่าผู้ที่พิจารณางบประมาณทั้งสสในสภา500คนและสวอีก200คนเนี่ยไม่รู้ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยจะรู้จักกองทุนกยศจะมีลูกหลานเป็นผู้กู้หรือเปล่าครับวันก่อนเพิ่งไปร่วมกับกิจกรรมโรงเรียนอาหารกลางวันนี่หัวเลย20บาท22บาท25บาท
0: ใช่คุณถาม
1: เรากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยพี่กุจายเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยชามนึงยัง50บาทเลย
0: เขาทำกิจกรรมนะผมเคยรับเชิญไปที่ศูนย์วิชาการที่กรุงเทพและคุยเรื่องนี
1: ้ครับ
0: แล้วถามเขาคุยกันเรื่องนี่แหละนักเรียนเนี่ยได้กินหัวเท่านี้บาทได้รถจ่ายหัวละ20บาท20บาทผมถามว่าคุณมีลูกไหมถามเลยคุณมีลูกไหมคุณมีลูกไหมไม่มีแล้วลูกมีหลานไหมหลานไปโรงเรียนคุณให้วันเท่าไหร
1: ่
0: ถามว่าหลานคุณไปโรงเรียนเนี่ยคุณจ่ายวันเท่าไหร่ประมาณสักร้อยสองร้อยวันนั่นแหละลูกคุณวันละร้อยสองร้อยแค่ติดกระเป๋าไปโรงเรียนน่ะนะวันละร้อยสองร้อยลูกชาวบ้านเนี่ยคุณให้เขากินข้าวมื้อเที่ยงอ่ะ20บาท
1: ถูกต้อง
0: เรียนเ
1: ถอะ ผมถึงบอกว่าผมถึงบอกพี่กุจายท่านผู้ชมทุกฟังเราก็พูดแบบคนใจด้วยความน้อยใจเน
0: า
1: ะคือเวลาสสเวลาสมาชิกเทศบาลสมาชิกอบตเนี่ยเวลามองพวกนี้เหมือนเราเป็นเศษคนนะเหมือนเป็นคนที่แบบกินไม่เป็นคือกินอาหารไม่เป็นเหมือนดินหินขวดทรายนะครับแต่ตัวเองเนี่ยได้ค่าใช้จ่ายเยอะสสในสภาได้วันละพันนะจนทั้งหมอว่าลงต้องออกมาโวยวายจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมียางอายเริ่มลดลงนะครับวันก่อนท่านบรรณอมาพูดขอเบี้ยยังชีพเพิ่ม600เนี่ยผมว่าท่านบรรณอน่าเกลียดมาก
0: 600ล้าน
1: แต่เรื่องนี้ผมก็ตำหนิเลยนะท่านบรรณออาจจะตำหนิผมมาก็ได้นะครับแต่ครับด้วยความรู้สึกว่านะคนเท่าคนแก่สวได้รับเดือนละ600โอ้โหเพิ่มยากมากกว่าจะเพิ่มได้ต้อง70นะถึงจะเพิ่มแต่สวมาพูดขอเบี้ยเพิ่มขึ้นเนี่ยพูดได้ยังไงเงินเดือนท่านก็เดือนตั้งแสนกว่าบาทนะถ้าใช้แบบคนธรรมดานะไม่ได้กินวิเศษวิโสผิดมนุษย์มนานะเดือนหนึ่งแสนเนี่ยผมว่ากินล้นอ่ะยังไม่นับเบี้ยประชุมอีกนะประชุมกันมาที่การโน่นนี่ได้เป็นรายคณะนะได้เป็นรายครั้งไม่ใช่รายเดือนนะเออแต่คนจะอ่ะพูดถึงนักเรียนพูดถึงนักศึกษาไหลมานี่
0: นะไล่ไล่ที่คนละเรื่องครับก็ไม่เป็นไร
1: อันนี้ผมถือว่าแม้ว่าเราจะคุยเรื่องกองทุนกยศ.แต่เราสะท้อนครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเราสะท้อนว่าวิธีคิดจัดการเนี่ยมันน่าจะไม่เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วล่ะแล้วคนทั้ง 7-8 แสนคนในแต่ละปีเนี่ยกองทุนไม่คิดจะขยับขยายในเชิงคุณภาพบ้างหรืออยู่กับตัวเลขการจ้างงานแรงงานอยู่กับตัวเลข77จังหวัดอาจจะมีตัวเลขในเรื่องแรงงานในเรื่องการศึกษาในเรื่องคุณภาพประชากรในเรื่องคุณภาพของสาขาวิชาชีพที่ดีพอๆกับกรมแรงงานดีพอๆกับกรมอาชีวะหรือดีพอๆกับสภาครับแต่จะเอาตัวเลขเหล่านี้กอดนิ่งไว้ทำไมนะครับเอามาใช้นะครับเอามาใช้ผมไม่แน่ใจนะอย่างที่พี่กุจายได้เอ่ยเมื่อต้นรายการเนาะว่าวันนี้ลูกหลานที่เรียนราชภัฏเนี่ยโอกาสในการที่จะไม่ได้ไปต่อกับเงินกู้กยศ.เนี่ยมีเกินครึ่งโดยเฉพาะในสาขาสังคมศาสตร์นะแต่อย่าลืมนะเขาเรียนมาแล้วนะสมมุติว่าเรียนมา2ปีเนี่ยเราไม่ได้ไปต่อเนี่ย แปลว่าเหนื่อยเลยนะถ้าไม่ลาออกก็ต้องหาเงินเพิ่มอ่ะเห็นไหม
0: ใช่
1: การจะหาเงินเพิ่มก็ต้อง
0: แม่ครับ
1: โอ้โห
0: ที่ผู้ปกครองอ่ะคือทุกอย่างเนี่ยจำเป็นจะต้องแบ่งรับภาระเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจตอนนี้ทุกคนก็รู้ว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาไอ้คนที่ได้ตังเดือนละแสนสองแสนเหมือนอย่างนักการเมืองอ่ะขออภัยนะฮะเหมือนนักการเมืองสสบรรดาสสคุณได้เงินเดือนเดือนละแสนกว่าบาทแต่ชาวบ้านอ่ะเขาได้วันเท่าไหร่เรียนทำไหมเออและเด็กไปหนังสืออ่ะพวกนี้ก็มีตังใช้จ่ายไหมล่ะ
1: อันนี้ผมให้ความยุติธรรมกับกองทุนนิดนึงนะพี่กุจายนะคือระเบียบของกองทุนเนี่ยถึงปีนี้ปี69/70ที่จะใช้ปีหน้าเนี่ยเขาก็ยังคนที่ได้สิทธิ์นะครับได้สิทธิ์เดิมเนี่ยก็ยังได้ต่อนะในลำดับเบื้องต้นยังได้ต่อแต่เขาจะเริ่มตรวจเช็คว่าพ่อแม่เนี่ยมีรายได้อยู่ในเกณฑ์ไหมนะครับเขาก็จะดูจากหลักฐานเอกสารการเสียภาษีจำได้ไหมครับไอ้เงินทุนคนละครึ่งไอ้ไทยช่วยไทยอะไรเนี่ยมาดูที่การเสียภาษีทีนี้รัฐเนี่ยเวลาเก็บฐานข้อมูลพวกนี้บางทีข้อมูลมันไม่เป็นจริงอย่างกองทุนจำได้ไหมที่คราวที่แล้วด้วยว่ากองทุนคนจนเนี่ยบัตรคนจนเนี่ยปรากฏว่ามีรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆคันนึงแต่มันเป็นหลักฐานว่ามีรถไงก็เลยไม่ได้บัตรคนจน
0: ครับ
1: หรือว่ามีรายได้โน่นนี่นั่นก็เลยไม่ได้บัตรเพราะฉะนั้นหลักฐานหรือข้อมูลพวกนี้บางทีมันไม่เป็นปัจจุบันแต่รัฐเอาสะดวกในการไปผูกนั่นผูกนี่กับระบบที่ตัวเองเชื่อว่าทันสมัยเพราะตัวเองอยู่ในกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพเนี่ยมัน 5G 6G แต่ศรีสะเกษบุรีรัมย์นะครับหรือกุดนาแห้วโคกอีแลงหนองหมาวอเนี่ยมันอาจจะไม่มี G เลยอ่ะนั่นเวลาเช็คข้อมูลพวกนี้ต้องนั่งรถออกจากอำเภอนั่งมาครึ่งวัน

0: โหวตนะครับเป็นช่องโหว่ผมเนี่ยยังอยากให้มีคณะกรรมการกยศ.ประจำจังหวัดจะเอาจากหน่วยงานการศึกษาสปท.ก็ได้อาชีวะก็ได้คสน.หรือคส.เดี๋ยวนี้ก็ได้หรือจะเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแต่อย่าให้มหาวิทยาลัยเองโดยลำพังนะครับเพราะมหาวิทยาลัยทุกคนก็อยากอยู่รอดอาจารย์ทุกคนก็อยากอยู่รอดตัวเองถ้าไม่มีวิชาสอนบางทีก็ไปต่อยากก็อาจจะขอให้มหาวิทยาลัยเปิดในสาขาวิชาที่ตัวเองสอนแต่ว่าไม่เป็นประโยชน์หมดยุคและล้าสมัยไปแล้วอันนี้ผมก็พูดโดยประมาณกลางๆไม่ได้ตำหนิมหาวิทยาลัยนะครับแต่ให้ข้อสังเกตทักท้วงนั้นถ้ามีคณะกรรมการประจำจังหวัดมันก็อาจจะสมบูรณ์รอบด้านและยุติธรรมขึ้นแล้วทิศทางของตลาดแรงงานต้องรีบให้แล้ววันนี้เด็กที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานหมายความว่าเรียนปีหนึ่งต้องรู้แล้วว่าจบไปเนี่ยจะตกงานหรือไม่ตกงานไม่ใช่ไปรู้ตอนจบปีสี่ไม่ใช่ไปรู้วันละวันรับปริญญามีความเห็นผมนะพี่ผู้ชายดังนั้นการใช้ข้อมูลของกยศ.ไม่ใช่ใช้เพื่อการกู้หรือการคืนเงินอีกต่อไปแล้วแต่ข้อมูลของกยศ.เนี่ยต้องใช้เพื่อสร้างคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพแรงงานเพื่อให้ภาพตลาดแรงงานในอนาคตล่วงหน้า4 ถึง 5 ปีได้แล้วมันถึงจะทำให้กองทุนนี้มีประโยชน์สูงสุดแล้วก็คนกู้ก็สามารถจะพยากรณ์ชีวิตตัวเองวางแผนชีวิตตัวเองแล้วคืนเงินให้กับกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลด้วยความเต็มใจนะครับ
1: มีข้อความนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าคิดอะไรนะคิดอย่างไรใช้คำว่าคิดอย่างไรรัฐบาลควรจะจัดให้การศึกษากับทุกคนที่เป็นคนไทยในให้เรียนได้จนจบปริญญาตรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายก็ถามแล้วเราคิดอย่างไร
0: ผมตอบเป็น2 คำตอบอันดับแรกรัฐบาลควรจัดอย่างยิ่งแต่ไม่ได้จัดแบบหมาตาบอดหรือหนูหางด้วนคือไม่ใช่ทุกสาขาไม่ใช่ทุกสาขาจัดนะแต่รัฐบาลต้องฉลาดในการที่จะรู้ว่าวิชาไหนไปต่อได้วิชาไหนไปต่อไม่ได้วิชาไหนเป็นประโยชน์กับชีวิตวิชาไหนเป็นวิชาที่แบบว่าเหมือนเรียนพิเศษเรียนแบบเรียนเฉพาะทางนะครับอย่างหุ่นยนต์อย่างเงี้ยหุ่นยนต์เนี่ยไม่ต้องมาเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับแต่ถ้าจะสอนจริงๆคือหุ่นยนต์เรียนครึ่งเดียวไม่ได้อะคุณจะต้องเรียนทั้งองค์แปลว่าถ้าเปิดคณะเนี่ยโอ้โหตีโทเอกต้องมีหุ่นยนต์เลยแล้วเรียนจริงจังแล้วไม่ใช่เอาใครที่สนใจเรียนปริญญาตรีแล้วออกเนี่ยไม่คุ้มจีนเนี่ยเวลาผลิตวิศวกรหุ่นยนต์เนี่ยเขาเรียนจริงจังเขาไม่ได้มาเรียนภาษาอังกฤษแคลคูลัสภาษาไทยประวัติศาสตร์เขามุ่งไปเลยวิศวะคือวิศวะและวิชาเหล่านั้นเป็นวิชาเสริมแต่มันก็แปลกพี่กุจายในต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาเรียนหนักๆแบบนี้เขากลับสนใจพวกวิชาข้างเคียงนะประวัติศาสตร์สังคมอารยธรรมเนี่ยแต่เด็กบ้านเราเนี่ยเหมือนจะทิ้ง ไม่ค่อยสนใจมันก็เลยแปลกอันที่สองวิชาบางวิชาเนี่ยอย่างสังคมศาสตร์เนี่ยผมยังคุยว่าในสายสื่อสารของพวกเรานะท่านพี่กุจายไม่ต้องเรียนแล้วครับมหาวิทยาลัยเลิกสอนถ้าจะสอนเนี่ยต้องสอนพื้นฐานการสื่อสารไม่ใช่ไปสอนวิชากระจายเสียงวิชา AI อะไรเพราะอะไรเพราะเราสอนสู้โลกออนไลน์ไม่ได้หรอกโลกออนไลน์มีแต่ของจริง YouTube TikTok เนี่ยผมเห็นหลายคนออกมาสอนนี่นะสอนเก่งกว่าเราอีกเพียงแต่ว่าวิชามันเพี้ยนๆนะครับคือมันวิชาที่เอาประโยชน์นะสอนให้ทำเป็นแต่อาจจะไม่ได้สอนให้ระมัดระวังว่าควรสอนควรใช้คนทำอย่างไรขอให้ทำเป็นเนี่ยเหมือนกับสอนทำระเบิดนะส่วนมันจะเป็นระเบิดที่ไหนมันเป็นเรื่องของคนใช้แต่ฉันสอนให้ทำระเบิดคุณจะระเบิดตัวระเบิดบ้านเอาไปเป็นระเบิดโจรผู้ร้ายหรือระเบิดเจ้าหน้าที่เขาอีกเรื่องซึ่งอันนั้นก็แบบนี่คือโลกออนไลน์ครับพอเราพูดถึงกยศ.เนี่ยครับมันไม่ได้จบที่เงินกยศ.เนี่ยพี่กุจายมันสะเทือนไปทั้งวงการการศึกษา
1: ใช่อันนี้เขามีคำถามเขาบอกว่าจากที่ปัญหาที่ไม่อะไรนะจากปัญหาที่รัฐ ขาใช้คำว่ารัฐนะ

0: อันนี้กองอันนี้เป็นกองทุนนะครับจากปัญหาที่ทางกองทุนนะครับไม่ได้ให้เด็กนักเรียนไปกู้ยืมเรียนเนี่ยครับเด็กจะต้องหลุดออกจากระบบเพราะไม่มีเงินใช้จ่ายในความคิดเราคิดว่าจะสะท้อนให้ทางรัฐบาลอย่างไร
1: ไม่ได้เลยครับพวกเราเป็นสื่อเนี่ยได้แต่สะท้อนแต่ว่ารัฐบาลไม่ฟังเพราะรัฐบาลไม่มีนักการศึกษาผมย้ำคำนี้นะ
0: ไม่มี
1: รัฐบาลไม่มีนักการศึกษาไม่มีคนที่มองเห็นการศึกษายาวไกลไป10-20ปีมองแต่ผลประโยชน์ที่จะเก็บกินจากการศึกษาอันนี้อันตรายชอบเปลี่ยนชื่อนักการเมืองเนี่ยชอบเปลี่ยนชื่อหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้ตั้งหน่วยงานนู้นตั้งหน่วยงานนี้ออกกฎหมายนู่นนี่นั่นแต่ไม่เคยไปดูเลยกฎหมายในสภามีกฎหมายที่เราใช้เนี่ยมีหลายหมื่นฉบับแต่ออกกฎหมายทุกวันไม่รู้ออกทำไมนะครับเอาละอันที่สองเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยเพราะว่าการศึกษาเป็นการลงทุนพี่กุจายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลงทุนวันนี้ใช้อีก20ปีข้างหน้า
0: ดัง
1: นั้นถ้าเราได้นักการเมืองที่ไม่ฉลาดสายตาสั้นยังไงบ้านเมืองก็หายนะวันนี้ได้ข่าวว่าทางภาคใต้จะสร้างนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมซึ่งพูดแล้วก็เหมือนดีเนาะแต่ภาคใต้เนี่ยมันเต็มไปด้วยทรัพยากรของการท่องเที่ยวทรัพยากรทางวัฒนธรรมพื้นที่เนี่ยมันเต็มไปด้วยความหลากหลายธรรมชาติให้มาฝน8แดด4อุตสาหกรรมอะไรจะไปสู้ฝน8แดด4นอกจากอุตสาหกรรมประมงอุตสาหกรรมรถยนต์เหรออุตสาหกรรมแบตเตอรี่เหรออันนี้เป็นอันตรายนายทุนเห็นอย่างเดียวไปสร้างแล้วมันถูกต้นทุนต่ำเพราะมันมี2ฝั่งทะเลขนส่งทางเรือถูกตัวเองกำไรสูงแต่ทรัพยากรอันมีคุณค่าทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจะถูกทำลายย่อยยับชั่วกาลปวสานมันย่อยยับแล้วมันสร้างไม่ได้อุตสาหกรรมไปสร้างที่ไหนก็ได้นู่นภาคเหนือตอนล่างอีสานตอนบนหรืออีสานตอนกลางที่พอปลูกอะไรได้น้อยเทียบสัดส่วนผลประโยชน์แล้วคุ้มค่ากว่าไปสร้างตรงนู้นนะครับเราเห็นเอาอยุธยามาเป็นนิคมอุตสาหกรรมมาพี่กุจาย
0: กร
1: ุงเทพเป็นที่ลุ่มวันนี้เต็มไปด้วยตึกคอนโดเนี่ยแล้วน้ำก็จะท่วมแทนที่จะกระจายผังเมืองเราผิดพลาดแต่ผมพูดแล้วก็เหมือนคนแก่ขี้บ่นนะพี่กุจายนะ
0: มีคำถามอยู่นี่ไม่ใช่มีคำถามเนาะเป็นข้อมูลเขาบอกว่าปีนี้รับให้งบประมาณมา 5,100 ล้านสำหรับทุนกยศ.ซึ่งเมื่อปีก่อนๆโน้นนะครับอยู่ที่ 37,000 ล้าน
1: อันนั้นประมาณปี6566กับ 37,000 ล้าน
0: 37,000
1: แล้วก็ได้เพิ่ม
0: แล้วก็ปีนี้อยู่ที่ 5,100 ล้าน
1: อันนี้ปี69 68/69 5,100 ล้านได้งบจากงบไทยช่วยไทยมา 3,000 ล้านจริงๆงบก็คือ 48,000 ล้านปี69/70คือปีหน้าก็คือกลับไปที่เดิมคือ 48,000 ล้าน
0: ครับและทำไมปีนี้ได้น้อยจังอ่ะ
1: คือที่ได้ 51,000 เนี่ยเพราะว่าได้งบพิเศษ
0: ไม่ใช่ 50,000 นะ 5,100
1: 5,100 นี่เติมอ่ะจริงๆเติมมา 9,000 สำหรับที่เขาแปลงงบประมาณนะ
0: เขาบอกว่าขอไว้เท่าไหร่นะแต่ว่าได้มาจริงๆยอดคือ 5,100
1: เนี่ยเห็นไหมครับตามข้อมูลที่ผมได้รับมาเนี่ยก็คนที่เสนอของงบประมาณเนี่ยเติมไป 9,000 ล้านแต่ท้ายสุดเนี่ยในการแปลงบก็ได้มา 5,100 ล้านตัวเลขกลมๆยอดก็คือ 48,000 ล้านครับ
0: ไอ้นั่นคือยอดที่ขอ
1: ใช่
0: ยอดที่ได้นะยอดที่อนุมัติอ่ะแค่ 5,100
1: อันนี้น่าจะเป็นตัวเลขที่เติมครับเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยมันจะโดยเฉลี่ยประมาณ 45,000 ล้านมีคนกู้ 780,000 คน
0: ถ้า 40,000 กว่าล้านเนี่ยไอ้คนที่ไปกู้น่ะผมว่าจะได้เยอะกว่านี้สิต้องได้คนกู้ได้เยอะ
1: 800,000 คนครับตัวเลขคงๆอยู่จ้ะ 800,000 คนได้กู้ทุกปี 800,000 คน
0: แต่ตอนนี้ไม่ได้อ่ะไม่ได้ 700,000-800,000 คนน่ะชัวร์ๆแน่นอนเลย
1: ครับไม่ได้ตามเป้านะเก็บครับทีนี้ที่ไม่ได้เนี่ยอย่างที่บอก1เศรษฐกิจบ้านเรามันเงินฟุบเงินเฟ้อเงินฟุบนะเงินแฟบ 2เงินเนี่ยมันหายไปจากระบบนะครับ3การจัดสรรเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมเม็ดเงินเนี่ยมันน้อยลงคนที่กู้มากขึ้นแต่เม็ดเงินต้องได้มากขึ้นแต่มันไม่ได้มากแต่มันได้น้อยลงและเม็ดตัวเม็ดเงินค่าของเงินก็ลดลงด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เคยกู้ได้แสน 200,000 มันไม่พอใช้กู้ไปก็เหมือนไม่ได้กู้อ่ะคือแก้ปัญหาไม่ได้
0: ครับ
1: อ่ะมันก็จะย้อนกลับมาเป็นเมื่อแก้ปัญหาไม่ได้ปั๊บความซาบซึ้งในกองทุนก็ไม่มีความผูกพันก็ไม่มีแล้วพอกู้ไปแล้วเรียนไม่จบเพราะไม่พอนะครับคนจะตกหล่นจากระบบจะหลุดหายไปจากระบบการศึกษาเยอะมากป
0: ี
1: นี้แหละครับจะเห็นชัดป
0: ี
1: นี้จะเห็นชัด
0: แน่นอนเลยนี่เขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับบอกว่าปีนี้นะครับจะมีคนหลุดออกจากระบบการศึกษาในระดับปริญญาตรีนี้เยอะมากนะครับโดยเฉพาะคนยากจน
1: ผมอยากเชิญชวนพี่กุจายลูกๆหลานๆที่กู้เงินกยศ.นะเปลี่ยนทิศตัวเองสักนิดหนึ่งออกมาหางานทำเป็นงานเล็กๆน้อยๆงานจีปาถาตามตลาดนัดนะครับจะผัดไข่จะผัดก๋วยเตี๋ยวจะไปเป็นลูกจ้างจะอะไรเราทำแบบพม่าเขมรเลยอย่าไปหมิ่นเงินน้อยงานอะไรก็ทำไม่งั้นไม่รอดผมบอกเลยนะไม่รอดลำพังกู้เงินกยศ.อย่างเดียวไม่พอกินไม่พอใช้แต่เราเอาออกมาเราเอาความรู้ที่เราเรียนเนี่ยปี1ปี2ปี3เนี่ยเอามาประกอบอาชีพทำโน่นทำนี่ดูอย่างเนเน่นะครับน้องรักเนเน่หลานๆเนี่ยเขาก็เล่นดนตรีเปิดหมวกนะทำไปเล่นไปพ่อแม่ส่งเสริมขนาดนั้นเขายังออกมานะครับออกมาเรียกว่าเอาวิชาที่ตัวเองรู้เนี่ยมาเทียบกับโลกชีวิตจริงแล้วเขาก็ได้พบคำตอบวันนี้ดังระดับโลกเลยใครจะรู้เราจะมีเนเน่อีกเป็นหมื่นคนทั่วประเทศจากกองทุนกยศ.นี่แหละอย่าไปรอนิ่งให้จบแล้วทำงานจงทำงานนะแต่วันนี้เป็นต้นไปเอาความรู้ที่เรียนเนี่ยแล้วได้พิเศษไม่งั้นไม่รอดครับบอกเลยนะ
0: อันนี้ก็ส่งข้อความมาบอกว่าองค์กรนะครับองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็ร่วมกับสภาเด็กนะครับเยาวชนแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาไปยื่นเรื่องด้วยนะฮะเรื่องของกยศ.ขอบคุณมากอ
1: ันนั้นเราก็ทำตามระบบ
0: ครับ
1: แต่ยื่นแล้วพี่กุจายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังยื่นแล้วแต่เขาไม่สนใจเนี่ยเราจะรอความตายหรือนะครับยื่นก็ยื่นแต่การเปลี่ยนแปลงต้องเกิด
0: ครับ
1: องค์การนักศึกษาพลิกตัวเองเลยหันมาหาอาชีวะสภาเด็กมาเลยนะครับเรามีกลุ่มวิทยากรจิตอาสาสร้างอาชีพสร้างทางเลือกให้กับเด็กนักศึกษานักเรียนสร้างทางเลือกที่จะพึ่งตัวเองได้เหมือนพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เราพอเพียงและพึ่งตัวเองให้ได้วันนี้เราโชคดีกูผิดในรุ่นก่อนหน้า 20-30 ปีโชคดีที่รัฐบาลให้พึ่งพิงแต่วันนี้รัฐบาลไม่เหมือนเดิมเขาอาจจะไม่ได้ให้เราพึ่งพิงเราก็ต้องรู้ตัวนะเพราะนั้นเราต้องพึ่งพาตัวเอง
0: พึ่งพิงไม่ได้ครับมันพึ่งพิงไม่ได้
1: เขาเลยต้องเอาตัวไม่รอดแล้วพี่กุจายรัฐบาลวันนี้เอาตัวไม่รอดแล้วดังนั้นอย่าไปพึ่งพาตัวไอ้คนที่เอาตัวเองไม่รอดผมก็พูดกันตรงนะ
0: เวลา1นาที1นาทีม
1: ี
0: อะไรทิ้งท้าย
1: ขอให้นักเรียนที่กู้กองทุนกยศ.ได้ก็อนุโมทนาผู้ที่กู้ไม่ได้ก็อย่าท้อถอยจงสร้างอาชีวะของตัวเองนับแต่วันนี้เป็นต้นไปสร้างทางเลือกให้ตัวเองเพื่อชีวิตจะได้มีทางเลือกเรียนได้ก็วิเศษเรียนไม่ได้จะไปยอมจนแต้มสร้างอาชีพลาวพม่าเขมรเนี่ยเสือผืนหมอนใบมันยังสร้างอาชีพได้เลยเราคนไทยแท้ๆทำไมจะทำไม่ได้ขอให้พวกเรารวมพลังเปลี่ยนความคิดใหม่ครับฝากไว้ต้นนี้ครับพี่ผู้ชายครับ
0: ครับขอบคุณมากเลยนะครับทิ้งท้ายของท่านอาจารย์จำรัดจันทนาวิวัฒน์นะครับให้ทุกคนสู้นะครับสู้เพราะเรายังไม
2: ่ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: สอบตสานต่อพระราชดำริส่งมอบรองเท้าสั่งตัด150คู่ยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กพิการในพื้นที่ชายแดนใต้ณศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนราธิวาสศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมส่งมอบรองเท้าและอุปกรณ์ช่วยความพิการประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้โครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัว อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการดำเนินชีวิตประจำวันของเด็กพิการอย่างเท่าเทียมโดยมีนายรุษฎีหายีมะลีผู้ช่วยเลขาธิการสปท.เป็นประธานในพิธีร่วมพบปะเด็กและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้กำลังใจส่งมอบความห่วงใยในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่เคียงข้างประชาชนสำหรับกิจกรรมส่งมอบรองเท้าและอุปกรณ์ช่วยความพิการจัดขึ้นเพื่อมอบรองเท้าสั่งตัดที่มีคุณภาพและเหมาะสมให้กับเด็กนักเรียนพิการแต่ละบุคคลเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมต่างๆอย่างเต็มศักยภาพอีกทั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการจัดหาอุปกรณ์ช่วยความพิการและเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนและครอบครัวโดยในปีงบประมาณ2569สปท.ได้ดำเนินการจัดหารองเท้าสั่งตัดพิเศษตามสภาพร่างกายเฉพาะบุคคลมอบให้แก่เด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งสิ้น150คู่แบ่งเป็นจังหวัดปัตตานี47คู่จังหวัดสตูล32คู่จังหวัดนราธิวาส30คู่จังหวัดสงขลา29คู่และจังหวัดยะลา12คู่ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองแต่ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและส่งต่อความห่วงใยของสังคมให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่อย่างยั่งยืน
5: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
15: ตอนผมมีสิทธิ์รับมรดกไหมครับ
16: อ้าวมาเลี้ยวมาเลี้ยวหวังนี่มีของปกลือโอเลี้ยงก็มีขายรวยนะไอ้ย่าว่าแต่หน้าตาลือลูกเคียกๆมาแต่เช่าเลยนะมีเรื่องอะไรจะปรึกษาอ้วหรือเปล่าม
17: ีครับเฮียคืออาทิตย์ก่อนพ่อผมเสียแล้วล่ะครับทางบ้านก็กำลังวุ่นวายอยู่กับการจัดการมรดกเนี่ยแหละเฮีย
16: อ้วเสียใจกับลือรวยนะแต่การจัดการมรดกเนี่ยเล่าให้อ้วฟังหน่อยสิเผื่ออ้วจะพอช่วยลือไหลบ้าง
17: คือพ่อผมก่อนจะมาอยู่กินกับแม่ผมท่านจดทะเบียนแต่งงานกับเมียคนก่อนและมีลูกอยู่แล้วแบบนี้ผมจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกพ่อไหมครับเฮีย
16: ไอ้ห่าแบบนี้อ้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
18: ปกติแล้วบุตรก็คือผู้สืบสันดานนับเป็นทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิ์ในการรับมรดกของพ่อแต่ต้องเป็นลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่จดทะเบียนแต่งงานกันตามกฎหมายนะคะหากพ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนแต่งงานกันก็เป็นลูกตามกฎหมายของแม่เท่านั้นแต่เป็นลูกนอกกฎหมายของพ่อแต่อย่างไรก็ตามลูกนอกกฎหมายก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกของพ่อได้หากเป็นลูกที่พ่อได้รับรองแล้วเช่นพ่อได้ระบุไว้ในสูติบัติว่าเป็นผู้แจ้งเกิดหรือให้ใช้นามสกุลพ่อหรือส่งเสียเลี้ยงดูเป็นผู้ปกครองแล้วแบบนี้เข้าเกณฑ์ข้อไหนบ้างล่ะคะ
17: อ๋อผมพอจะเข้าใจแล้วล่ะครับงั้นผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับเฮีย
16: อ้าวเอ้ยพอเข้าใจแล้วก็รีบเพ่งเลยนะ
14: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้
19: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวครับอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับก็พบกันเป็นประจำครับทุกวันนะอัปเดตข่าวสารกันก็ในช่วงเวลา19:30 น.ถึง20:00 น.นะครับแล้วก็7:30 น.นะ7:30 น.ถึง8:00 น.นะครับพบกัน2ช่วงเวลานะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันผลิตรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับก็อัปเดตข่าวสารกันนะครับเรื่องของการเตือนภัยกันนะครับคุณผู้ฟังครับก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านทั้ง4หุยภาคนะครับคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับฟังรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวได้ผ่านทางสถานีกระจายเสียงในระบบ FM ครับในเครือข่ายของอบชททั่วประเทศครับและสามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางออนไลน์ครับว่าจะเป็นเว็บไซต์ของกรภาคีที่parkeyfm.org YouTube parkeyfm ครับแล้วก็ Facebook ทั้งของอบจท.องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางเพจของรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวนะครับเกาะติดเศรษฐกิจข่าวก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะสามารถจะติดตามข่าวสารได้แล้วก็จะมีการอัปเดตข่าวสารให้กับทุกท่านนะครับก็เป็นประหยัดด้วยนะครับส่วนรายการเราก็มาเจอกันในช่วงเย็นและก็ช่วงเช้านะครับก็ออกอากาศในช่วงเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.แล้วก็มารีรันในช่วง 7:30 น.และถึง 8:00 น.นะครับก็เป็นข้อมูลที่สามารถที่จะนำมาติดตามนะครับในรอบ24 ชั่วโมงร่วมกันนะครับเราเริ่มกันที่ทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับก็แจ้งเตือนสาธารณภัยในวันที่27 สิงหาคมเวลา18:24 น.นะครับ27 สิงหาคมถึง28 สิงหาคมครับก็24 ชั่วโมงนะครับแจ้งเตือนสาธารณภัยโดยศูนย์เตือนภัยแห่งชาติกรมป้องกันสาธารณภัยคาดการสาธารณภัยใน24 ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับก็ในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นนะครับก็เนื่องจากประเทศเรานะครับก็ยังคงเจอมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยแล้วมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนนะครับก็ทำให้มีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและก็ภาคกลางครับภาคเหนือที่ต้องเฝ้าระวังกันนะครับในรอบ24 ชั่วโมงนะครับของวันที่27 และ 28 สิงหาคมภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับที่อำเภอเมืองอำเภอขุนยวมอำเภอปายอำเภอศพเมยอำเภอแม่เสรียงนะครับยังคงต้องรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอย่างต่อเนื่องนะครับต้องเฝ้าระวังกันนะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับที่อำเภอฝางอำเภออมก๋อยอำเภอแม่อายนะครับจังหวัดเชียงใหม่3อำเภอด้วยกันนะครับฝางอมก๋อยแล้วก็อำเภอแม่อายครับจังหวัดเชียงรายครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นที่อำเภอเมืองอำเภอแม่จันอำเภอแม่สายนะครับในจังหวัดน่านครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากคืออำเภอท่าวังผาอำเภอสองแควด้วยนะครับและก็ที่จังหวัดตากครับอำเภอท่าสองยางอำเภอพบระอำเภออุ้มผางอำเภอแม่ระมาดและก็อำเภอแม่สอดครับในส่วนของภาคกลางครับจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรีนะครับทั้งหมดนี้นะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากและก็กาญจนบุรีนะครับต้องเฝ้าระวังในรอบ24ชั่วโมงนี้นะครับระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นนะครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวก็ระมัดระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษครับระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำท่วมนะครับและก็ระวังการขับขี่รถในบริเวณน้ำไหลผ่านทางด้วยนะครับก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์กันไว้นะครับอย่างน้อยทุกท่านนะครับในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขอให้ท่านมีกระเป๋านะเขาเรียกกระเป๋าฉุกเฉินนะครับในนั้นก็ควรที่จะต้องมีไฟฉายนะน้ำดื่มยารักษาโรคอาหารนะครับอาหารแห้งนะครับรวมถึงอุปกรณ์นะครับที่เป็น power bank โทรศัพท์มือถือหรือมีโทรศัพท์มีวิทยุฉุกเฉินนะหรือเครื่องรับวิทยุนะควรมีไว้หรือใครที่มี emergency radio ก็ใส่ไว้นะในถุงนะในกระเป๋าไว้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าหากระเป๋าแบบกันน้ำได้วันนี้ผมคิดว่าทุกบ้านเราควรมีกระเป๋ากันน้ำไว้นะเป็นกระเป๋าฉุกเฉินนะครับมีไว้ด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่ที่น้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำแล้วก็พื้นที่ราบรุ่มนะครับ ทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยก็แจ้งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนครับภาคกลางครับจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครครับในส่วนของภาคใต้ครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงนะครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนะระวังอันตรายนะครับระวังผลกระทบจากน้ำระดับน้ำทะเลหนุนสูงนะครับเช่นน้ำท่วมขังบ้านเรือนนะครับแล้วก็ฝากให้เตรียมกระสอบทรายไว้นะกั้นน้ำหนุนนะครับหลีกเลี่ยงการใช้รถในพื้นที่น้ำท่วมด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่ฝนฟ้าคะนองครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยทำให้ทุกภาคมีฝนฟ้าคะนองครับภาคเหนือครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ครับที่จะเจอฝนฟ้าคะนองในรอบ24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับและก็ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานก็บึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีครับในส่วนของภาคกลางครับที่จะเจอฝนฟ้าคะนองกาญจนบุรีราชบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครครับภาคใต้ครับที่จะเจอฝนนะครับชุมพรสุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสระนองพังงาและก็ภูเก็ตนะครับในส่วนของคลื่นลมแรงนะครับระวังคลื่นนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะครับก็จะมีคลื่นสูง2เมตรและพื้นที่ไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยครับบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดครับในส่วนของในพื้นที่อันดามันก็มีกระบี่ตรังและก็สตูลนะครับที่ต้องเฝ้าระวังนะในส่วนของคลื่นลมแรงนะครับสำหรับพื้นที่ใดที่ประสบปัญหาต้องการความช่วยเหลือท่านสามารถโทรไปสายด่วน1784 1784โทรได้24ชั่วโมงนะครับ1784เป็นสายด่วนของปภ.ถ้าประสบปัญหาภัยพิบัติต้องการความช่วยเหลือนะครับหรือจะแจ้งเหตุภัยพิบัตินะก็แจ้งได้ครับที่1784โทรได้24ชั่วโมงนะครับเรามาดูในส่วนของพยากรณ์อากาศกันครับพยากรณ์อากาศจากด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับวันนี้นะครับพยากรณ์อากาศวันนี้ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการรายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับในส่วนของบริเวณภาคเหนือครับภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างกำลังค่อนข้างแรงนะครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยนะครับประเทศเมียนมาและก็ประเทศเวียดนามประเทศลาวนะครับตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงครับโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนพื้นที่อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันนะครับตอนบนควรงดออกจากฝั่งนะครับในระยะนี้ไว้ก่อนนะเราไปดูในส่วนของพยากรณ์อากาศรายภาคนะครับภาคเหนือครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสครับในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและก็อุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับในส่วนของภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสครับในส่วนของภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและก็ตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็จะตกที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและก็นราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่37องศาเซลเซียสครับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับตั้งแต่จังหวัดนะครับตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะครับลมตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรครับและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่27องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับนี่คือพยากรณ์อากาศประจำวันนี้นะครับตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึง28สิงหาคมนะครับนี่คือพยากรณ์อากาศที่นำมาฝากกันโดยกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงต้นเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับต้องฝากคุณผู้ฟังกันนะครับอย่างน้อยข้อมูลเหล่านี้รู้ไว้ก่อนปลอดภัยก่อนรู้ไว้ก่อนปลอดภัยกว่านะครับอย่างน้อยเราจะต้องเตรียมรับสถานการณ์กันไว้บ้านไหนคิดว่าตัวเองฝนไม่ตกนะระวังนะครับถ้าฝนตกในพื้นที่ที่ทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติได้แจ้งไปแล้วนะส่วนใหญ่ก็นะบอกว่าถ้าเป็นการพยากรณ์นะดูในส่วนของฝนนะแม่นนะครับก็จะมี2สิ่งเท่านั้นเองครับที่ไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ก็คือแผ่นดินไหวกับอุบัติเหตุนะครับในส่วนของเมฆฝนเราสามารถนะเช็คได้นะครับว่าจะมีฝนในพื้นที่ใดนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นการอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาเกาะติดกันต่อนะครับเรื่องราวของแผ่นดินไหวเราไปสำรวจกันแล้วก็เรื่องราวของอุทกภัยนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับในรายการเกาะติดสกิจข่าวเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: กลับเข้าสู่รายการเกาะติดสกิดข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับผลิตรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยหรืออวชท.นะครับคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับฟังรายการของเราได้ทุกวันนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันผ่านทางสถานกระจายเสียงในระบบ FM ในเครือข่ายของอวชท.ทั่วประเทศนะครับขอบคุณผู้ดำเนินการสถานีทุกสถานีนะครับที่นำรายการออกอากาศพร้อมกันทั้งในช่วงเย็นและก็ช่วงเช้านะครับก็ 19:30 นและก็ช่วง 7:30 นนะครับที่ออกอากาศนะครับรายการครึ่งชั่วโมงนะครับที่เรามาเจอกันอัปเดตข่าวสารข้อมูลจากหน้าของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยและก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ติดตามกันได้ทั้งรายการออนแอร์และก็ออนไลน์ออนไลน์ก็ผ่านทาง Facebook นะครับของรายการเกาะติดสกิดข่าวแล้วก็ Facebook ขององค์กรภาคีด้วยนะครับรวมถึงเว็บไซต์ phakifm.org นะครับเรามาติดตามกันต่อนะครับเรื่องราวของการเตือนภัยนะครับเราไปสำรวจกันสักนิดนึงนะครับก็เบรกที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องของการเตือนภัยจากศูนย์เตือนภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยานะครับรายงานเรื่องของพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงครับในช่วงนี้ครับเราไปสำรวจตรวจสอบนะครับกับเรื่องของแผ่นดินไหวครับโดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีการรายงานแผ่นดินไหวในบ้านเราแล้วก็เพื่อนบ้านนะครับเกิดขึ้นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้ข้อมูลล่าสุดนะครับวันที่27สิงหาคมนะครับในช่วงเวลานะครับ14:35ของ27สิงหาคมนะครับเกิดแผ่นดินไหวที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับขนาดแรงนะครับ 1.6 แมกนิจูดครับ 1.6 แมกนิจูดนะครับลึกลงไป1กิโลนะครับที่ตำบลเมืองงายนะตำบลเมืองงายอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับนะแล้วก็ในช่วงเวลา 17:45 ตามเวลาประเทศไทยนะครับเกิดแผ่นดินไหวที่เมียนมานะครับขนาด 2.6 แมกนิจูด 2.6 แมกนิจูดนะครับลึกลงไป10กิโลเมตรนะครับซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปประมาณ175กิโลเมตรด้วยกันนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปนะครับว่าในส่วนของวันที่27นะเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศลาวด้วยนะครับวันที่27สิงหาคมนะครับ27สิงหาคมเวลา 2:21 ครับเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศลาวครับขนาด 4.3 แมกนิจูดครับลึกลงไป10กิโลเมตรก็ห่างจากจังหวัดเชียงรายไป283กิโลครับก็ห่างจากอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายไป238กิโลนะครับแผ่นดินไหวที่ประเทศลาวนะนี่มาลาวมาละนะครับ 4.3 แมกนิจูดครับลึกลงไป10กิโลเมตรนะครับนี่ก็เป็นการรายงานจากนักของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็ในส่วนของวันที่26เวลา 5:32 ก็มีแผ่นดินไหวที่เมียนมาขนาด4แมกนิจูดนะครับลึกลงไป10กิโลห่างจากอำเภอปามาภาไป401กิโลนะครับนี่ถือว่าไกลอยู่นะแต่อย่างที่บอกครับว่าก็แรง4แมกนิจูดเนี่ยหรือ4ลิกเตอร์เนี่ยนี่ก็รับรู้การสั่นสะเทือนได้แล้วนะครับถ้าเยอะกว่านี้นี่ก็โอ้ต้องติดตามกันนะอย่างน้อยที่นำเสนอให้กับคุณผู้ฟังกันนะครับว่าเราต้องอัปเดตข่าวสารเรื่องของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนะของเชียงใหม่เองเนี่ยก็วันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาของเชียงใหม่นะเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีแผ่นดินไหวที่ตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่25สิงหาคมเวลา 17:10 ไหว 1.8 แมกนิจูดลึกไป1กิโลนะครับแล้วก็วันที่27สิงหาคม 1.6 แมกนิจูดนะก็ลึกไป1กิโลนะครับที่ตำบลเมืองงายอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะครับในเรื่องของการเตือนภัยพิบัติแล้วก็ตัวเจ้าวิฉุกเจ้าแผ่นดินไหวนะครับเราไม่สามารถที่จะบอกล่วงหน้าได้นะครับนี่ก็เป็นเครื่องตรวจสัญญาณแผ่นดินไหวก็มีการรายงานจากท่านของเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่นำมาฝากให้กับทุกท่านนะครับผ่านทางรายการเกาะติดสกิดข่าวนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะครับเราไปกันที่นะครับเดี๋ยวนะนี่คือเรื่องของแผ่นดินไหวก็รู้ไว้นะรู้ไว้อย่างน้อยนะฮะถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมา นะครับผมอยากชวนคุณผู้ฟังทุกท่านครับทุกภูมิภาคนะครับสำหรับพื้นที่ไหนที่กำลังอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่อาจจะไม่ได้เสี่ยงภัยณตอนนี้เราต้องเตรียมรับสถานการณ์กันไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟดับพายุเข้านะครับฝนตกน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหรือแผ่นดินไหวสิ่งที่ทุกบ้านจะต้องเตรียมไว้นั่นคืออุปกรณ์ฉุกเฉินครับเราควรมีกระเป๋าฉุกเฉินนะครับในกระเป๋าควรมี1นะไฟฉายใช่ไหมครับแล้วต้องมีไฟฉายไฟส่องสว่างนะครับ power bank นะอาหารการกินนะครับน้ำดื่มอาหารการกินนะครับต้องมีติดไว้นะครับยารักษาโรคครับแล้วก็นะโคมไฟนะมีไฟฉายมีโคมไฟหรือมี power bank นะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยง่ายขึ้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีมานานแล้วกว่า50ปีแล้วตอนนี้เขาผลิตส่งออกยุโรปบริการนั่นคือวิทยุฉุกเฉินหรือ Emergency Radio ครับผมมานำเสนอคือมันเป็นอุปกรณ์ที่ญี่ปุ่นเขามีกับทุกบ้านวันนี้บ้านไหนยังไม่มีนะครับอาจจะต้องไปสำรวจว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นแบบไหนผมเล่าให้ฟังเลยนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็จากเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่นี่แหละครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาและธันวาก็ไปหาข้อมูลมาว่ามันควรมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่จะต้องเตรียมรับสถานการณ์ไว้นะครับวันที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเราต้องหยิบขึ้นมาได้มันมี Emergency Radio คือวิทยุฉุกเฉินครับที่มันสามารถปั่นไฟได้ดังนั้นชาร์จไฟได้ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์มีแผงโซลาร์เซลล์ติดอยู่ชาร์จไฟบ้านได้ด้วยนะครับโดยไทป์ 4และที่สำคัญมือไฮไลท์คือมันสามารถมีก้านปั่นไฟครับดังนั้นวิทยุฉุกเฉินทุกรุ่นมันจะสามารถปั่นไฟได้นะครับชาร์จไฟได้3ช่องทางช่องทางแรกก็คือปั่นมือนะอันที่2คือถ้าเจอแสงแดดมันก็จะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์และก็มันจะชาร์จด้วยไทป์ 4นะครับก็คือไฟบ้านได้ดังนั้นสิ่งที่มันเป็นนะที่ชาร์จไฟได้นะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดไฟดับแบตเตอรี่หมดไหมหมดแต่เราปั่นได้ไงเห็นไหมผมว่าญี่ปุ่นคิดมาแล้วกว่า50ปีแล้วสิ่งที่มันเป็นครับ1เป็นเครื่องรับวิทยุครับมันจึงชื่อว่าวิทยุฉุกเฉินหรือ Emergency Radio ครับคุณผู้ฟังครับมันเป็นเครื่องรับวิทยุสามารถฟังวิทยุ AM FM วันที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมไฟดับหรือไฟดับโครงข่ายโทรศัพท์มือถือล่มเราจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือใช้งานได้เลยเราต้องใช้วิทยุครับเครื่องวิทยุนี่แหละครับจะเปิดรับฟังข่าวสารว่าเกิดอะไรขึ้นเราควรอยู่ที่เดิมหรือเราควรจะต้องหนีอย่างน้อยท่านจะฟังข่าวสารได้หมุนขึ้นหา FM ก่อนครับนะถ้าใครท่านใดที่มีวิทยุนะหมุนขึ้นหา FM ก่อนถ้าหา FM ไม่เจอไปที่ AM นะครับอย่างน้อยท่านจะได้ฟังข่าวสารแน่ๆนะครับนี่คืออุปกรณ์หนึ่งที่ทุกท่านต้องมีนะเจ้าวิทยุฉุกเฉินนะครับทำหน้าที่หนึ่งเป็นเครื่องรับวิทยุเป็นทั้งไฟฉายนะครับและก็เป็นทั้งสัญญาณเสถียรขอความช่วยเหลือแต่ละเครื่องจะสามารถกดสัญญาณเสถียรขอความช่วยเหลือได้และเป็น power bank ได้ครับไอ้เจ้าเสถียรนะครับเขาเรียกว่า SOS แต่ละเครื่องจะมีปุ่มกด SOS ส่งสัญญาณเสถียรคือส่งสัญญาณเพื่อให้กู้ภัยหรือเจ้าหน้าที่รู้ว่าเราอยู่ที่นี่เรากำลังขอความช่วยเหลืออยู่นี่คือกลไกการทำงานของวิทยุฉุกเฉินนะครับอยากเห็นภาพก็อาจจะต้องไปที่ TikTok DJ พี่ต้อยนะครับ DJ พี่ต้อยซึ่งทำคลิปไว้ให้กับทุกท่านไว้นะครับผ่านทาง TikTok DJ พี่ต้อยนะครับแล้วก็มีไลฟ์สดด้วยทั้งกลางวันและกลางคืนนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเดี๋ยวจบรายการแล้วนะครับผมก็จะไปไลฟ์ผ่านทาง TikTokอีกหนึ่งช่องทางนะครับอย่างน้อยทุกท่านจะได้เห็นว่าเจ้าวิทยุฉุกเฉินหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วมันจะใช้ยังไงนะครับซึ่งก็จะสาธิตให้กับทุกท่านนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่จะต้องมีนะครับอย่างน้อยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขามีทุกบ้านวันนี้เรามีทั้งหมด29ล้านครัวเรือนครับคำถามคือคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ขณะนี้ท่านมีเครื่องวิทยุแล้วใช่ไหมอันนี้คือว่าท่านได้คะแนน1แต้มละท่านมีไฟฉายแล้วใช่ไหมท่านมี power bank ใช่ไหมไฟดับ1วันไม่ห่วงครับผมว่า power bank กับไฟฉายเนี่ยช่วยท่านได้และเครื่องรับวิทยุนะครับช่วยท่านได้แต่ถ้าเกิดไฟดับ2วัน3วัน4วันขึ้นไปอันเนี้ยพาวเวอร์ช่วยไม่ได้แล้วเราจะต้องมีเครื่องรับวิทยุที่เป็น Emergency Radio ที่สามารถปั่นไฟได้และเป็นพาวเวอร์ในตัวนะครับอันนี้ก็ไปดูอะไรเพิ่มเติมได้นะครับทั้งเพจรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวหรือทาง TikTok นะครับที่ DJ พี่ต้อยนะครับอันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องนี้เผื่อใครที่ติดตามฟังผ่านทางวิทยุอยากจะเห็นภาพนะครับก็ไปที่ TikTok ได้เลยนะครับแล้วดูเวลาแล้วแหมแป๊บเดียวเวลาก็จะหมดแล้วนะครับก็ส่งพลังใจกำลังใจให้กับทางด้านของต่างประเทศด้วยนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าเราติดตามข่าวสารน้ำป่าถล่มเนปาล นะครับตอนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย 273รายแล้วนะครับนะก็ตอนนี้นะครับอย่างที่บอกครับว่าน้ำมามากกันเลยทีเดียวนะครับที่เนปาล นะครับอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับประชาชนชาวเนปาลด้วยนะครับก็ต้องรับมือกับสถานการณ์ที่โอ้โหแบบน้ำมาแบบน้ำป่าไหลหลากกันมาแบบพัดเอาทั้งรถบรรทุกยังกระจายเลยนะดังนั้นเนี่ยครับความรุนแรงของน้ำป่าครั้งนี้ถือว่ารุนแรงมากนะครับนะก็คือเกิดจากมวล น้ำแข็งขนาดใหญ่ส่วนหนึ่งนะในธารน้ำแข็งเขาแตกตัวนะครับแล้วก็ลงมานะร่วงลงมานะครับตามลาดเขาแล้วก็กระจายเป็นน้ำนะครับทันลมถึงพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็แล้วก็ยังไม่พอนะครับล่าสุดเองเนี่ยก็คือสาเหตุก็คือมีแผ่นดินไหวด้วยนะครับนะฮะดังนั้นก็ต้องติดตามกันนะครับมีรายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.4 ไม่มีจุดด้วยนะครับก็น้ำแข็งก็ทะลักมานะก็เป็นน้ำป่าไหลหลากในโหโหนะครับถ้าใครติดตามข่าวสารนะครับของเนปาล นะและบ้านเราเองนะก็เจอเนาะแต่เจอในส่วนของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอย่างปัวจังหวัดน่านใช่ไหมครับตอนนี้ก็มีหลายพื้นที่นะครับที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเราจะเห็นประสบการณ์จากทั้งเพื่อนบ้านของเราและก็จังหวัดในพื้นที่ของเรานะครับอย่างน้อยใครที่ฟังรายการอยู่ขอให้เช็คนะครับว่าบ้านเราพร้อมอุปกรณ์พร้อมหรือยังกระเป๋ากันน้ำถ้าใครหาได้ผมว่าเตรียมไว้นะกระเป๋ากันน้ำนะอย่างน้อยเนี่ยใส่อุปกรณ์ต่างๆไว้ได้นะครับแล้วก็เราจะต้องมีวิทยุฉุกเฉินแล้วก็กระเป๋าฉุกเฉินในบ้านด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะครับในรายการเกาะติดสกิดข่าวครับวันนี้ผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเกาะติดสกิดข่าวต้องลาคุณฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ประกอบการวันหยุดหรือ Weekend Entrepreneur นะครับน่าจะ2เสาร์แล้วที่ผมพยายามจะเอาธีมของการทำธุรกิจในวันหยุดเนี่ยจริงๆก็เป็นธุรกิจทั่วไปด้วยก็ได้นะแต่ว่ารายการเราเนี่ยเน้นการทำธุรกิจในวันหยุดเนี่ยธีมแรกที่เราชวนคุยที่ผมนำมาชวนคุยก็คือพวก longevity นะก็เป็นธีมเกี่ยวข้องกับสุขภาพกายสุขภาพใจต่างๆธีมที่2เป็นธีมกีฬานะครับสัปดาห์ที่ผ่านมากีฬาก็สังเกตก็จะเป็นธีมที่ผมสนใจนั่นแหละนะครับวันนี้เป็นธีมที่3นะเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยมานะแต่ถ้าเป็นอะไรที่มันอยู่นอกเหนือความสนใจหรือผมยังอาจจะยังไม่ได้ค่อยได้เชี่ยวชาญนะก็อาจจะไม่ได้เอามาทั้งหมดนะครับแต่เผื่อเป็นไอเดียสำหรับคนชอบนะเอาธีมกีฬาสำหรับตอนนี้ผมจะชวนเอาโทษทีสำหรับวีคนี้ไม่ใช่ธีมกีฬาธีมกีฬาเขาที่แล้วจะเป็นธีมหนังสือครับสำหรับคนที่ชอบหนังสือโดยเฉพาะเลยใครที่ชอบอ่านชอบเขียนนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเราจะสามารถเอามาทำเป็นผู้ประกอบการวันหยุดหารายได้ในช่วงวันหยุดได้อย่างไรบ้างนะครับมันอาจจะมีมากเกินกว่าที่ผมแนะนำก็ได้นะครับก็เผื่อจะเป็นคล้ายๆตัวจุดประกายอันแรกเลยลองทำบุ๊กคลับดูครับอย่างนี้ผมทำอยู่นะบุ๊กคลับคืออะไรบุ๊กคลับคือการทำกิจกรรมนะครับแล้วก็ชวนคนเข้ามาพูดคุยเรื่องของหนังสือที่ตัวเองชอบถ้าเป็น

แล้วเสร็จแล้วเราจะได้มาคุยกันและเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับท่านจะจัดเดือนละครั้งเดือนละ2ครั้งสัปดาห์ละครั้งแล้วแต่ท่านแน่นอนการจัดมันมีค่าใช้จ่ายท่านก็สามารถที่จะเรียกเก็บค่าสมัครได้ว่าอ่ะคนอยากมาบุ๊กคลับเลิกตอมมี่แฮบบิทเก็บคนละ XX บาทนะก็เป็นรายได้ที่ท่านสามารถสร้างขึ้นมาได้หักจากค่าใช้จ่ายก็แน่นอนถ้าเป็นผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยก็ควรจะต้องมีเงินเหลือเนาะหรือบุ๊กคลับที่ผมทำก็จะมีอีกรูปแบบนึงผมเคยทำบุ๊กคลับแบบนี้แต่ว่าแบบนี้คนจะมาครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งไม่สนใจเรื่องสื่อเล่มนี้ไม่อยากอ่านอีกครั้งหนึ่งอาจจะกลับมาก็ได้อันนั้นก็เป็นบุ๊กคลับแบบทั่วไปที่เขาทำกันแต่ของผมเนี่ยเป็นคลับบุ๊กคลับแบบแนวสมาชิกสมัครเข้ามา6เดือนเลยนัดกันเลยเดือนละครั้ง6ครั้งเสร็จแล้วเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยเราจะมาคุยกันหนังสือเล่มไหนก็ได้แต่ก็จะเชิญนักเขียนมา1ท่านอะไรเงี้ยแน่นอนก็จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆนะผมก็ซื้อหนังสือแจกแล้วก็ซื้อกาแฟแจกมีค่าสถานที่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เราก็สามารถเก็บค่าสมาชิกได้เพราะฉะนั้นอันนี้เราทำวันหยุดได้เพราะว่าจันทร์ถึงศุกร์ทำงานนะบุ๊กคลับผมก็ทำวันหยุดผมทำอาทิตย์เช้านะเดือนละครั้งนะก็ลองเป็นไอเดียนะครับท่านสามารถไปลองทำบุ๊กคลับในลักษณะแบบนี้ได้อันที่สองคือแทนที่จะไปคุยเรื่องหนังสือเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะคือเริ่มจากหนังสือแต่หนังสือเนี่ยต่อด้วยเวิร์กช็อปอันนี้ก็อาจจะเป็นไอเดียอีกไอเดียนึงนะผมก็ยังไม่ได้ทำถึงขนาดนี้นะเช่นยกตัวอย่างนะคุณไปอ่าน Atomic Habit มาแล้วเนี่ยถ้าเป็นบุ๊กคลับก็มานั่งคุยกันว่าเอออันนี้เวิร์กอันนี้ไม่เวิร์กอันนี้เคยทำแล้วมันได้อันนี้ทำแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คุยกันได้นะบุ๊กคลับทั่วไปแต่ถ้าเกิดเป็นเวิร์กช็อปเป็นบุ๊กเวิร์กช็อปแล้วกันนะผมใช้คำว่าบุ๊กเวิร์กช็อปก็ได้มันจะเป็นว่าอ่ะคุณไปอ่านกันมาก่อนเนาะ Atomic Habit เสร็จแล้วเนี่ยพอมาที่คลับปุ๊บเราลงมือทำกันเลยดีกว่าสมมติว่าตอนมีแคปบิทเนี่ยเขามีแอคทิวิตี้ที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างนะคุณต้องตั้งเป้าหมายก็มาเขียนเป้าหมายกันมาแลกเปลี่ยนกันเพราะนั้นมันมีหนังสือหลายเล่มอะที่มันจะมีแอคชั่นเกิดขึ้นได้ครับมันจะสามารถทำเป็นเวิร์กช็อปต่อได้เนาะค้นหา personal value เราไปอ่านหนังสือมาแล้วมันมีเวิร์กช็อปให้ทำอะไรบ้างในหนังสือเพราะนั้นคุณจัดกิจกรรมนี้เลยแต่อาจจะให้คนอ่านมาก่อนหรือถ้าเกิดไม่อ่านมาก่อนคุณอาจจะมีบรีฟให้ฟังสั้นๆว่าหนังสือนี้มันประมาณนี้แต่มันมีกิจกรรมแบบนี้แล้วเรามาทำกิจกรรมกันเพราะนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมือนบุ๊กคลับที่มาคุยกันเรื่องราวที่เกี่ยวกับหนังสือแต่ว่ามันเป็นเรื่องของแอคชั่นมากกว่านะครับเราไปอ่านหนังสือเรื่อง Psychology of Money อ่านมาแล้วแทนที่จะดิสคัสกันเฉยๆเราลองมาทำแอคชั่นแพลนกันอะไรอย่างเงี้ยอันที่3เนาะเมื่อกี้เป็นบุ๊กแล้วก็เป็นเวิร์กช็อปที่ทำต่อจากบุ๊กใช่ไหมอันที่3เนี่ยอาจจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มนั้นไอ้ผมยกตัวอย่างหนังสือทำอาหารเราอ่านเสร็จปุ๊บทำกิจกรรมทำอาหารกันเถอะหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดูนกอ่านเสร็จปุ๊บเรามีกิจกรรมพาไปดูนกลักษณะคล้ายๆแบบหนังสือบวกกิจคลิกเมื่อกี้เวิร์กช็อปมันต่างจากตรงนี้นิดนึงฮะเวิร์กช็อปมันคือหนังสือเล่มนั้นสอนให้หา personal value เราก็ไปหา personal value กันแต่อันนี้มันเหมือนกิจกรรมต่อยอดอะเช่นคุณอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ของประเทศไทยแล้วคุณก็ไปทัศนศึกษาในพื้นที่ที่มีที่ในหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงอันเนี้ยผมว่าเลยเถิดไปถึงนิยายยังได้เลยถ้านิยายมันมีสถานที่จริงอยู่เป็นนิยายที่เขาพูดถึงพื้นที่แห่งหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพพาไปดูพื้นที่แห่งนั้นอะไรเงี้ยคล้ายๆแบบเนี้ยเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากหนังสือนะครับอันที่4เนาะคุณอาจจะไม่ชอบเจอคนเยอะๆทำกิจกรรมไม่ค่อยถนัดอายกล้องหรือไม่ใช่อายกล้องหรอกคือจะให้ไปพูดก็ไม่ได้มีทักษะอยากทำอยู่คนเดียวลองทำพวกบุ๊กพอดแคสต์ก็ได้เหมือนนพดลสอรี่อย่างเงี้ยคล้ายๆบุ๊กพอดแคสต์ YouTube ก็ได้ใครอยากออกกล้องก็ YouTube ก็ได้หรือไม่ออกก็ได้แล้วคุณก็เอาหนังสือเล่มที่คุณชอบเนี่ยสมมติสัปดาห์ละ1เล่มเนี่ยมานั่งคุยกันว่าหนังสือเล่มนี้เปลี่ยนชีวิตอะไรเรานะอ่านแล้วมีข้อคิดอะไรบ้างคล้ายๆผมทำเนี่ยถามว่าอันนี้รายได้มาจากไหนก็ถ้ามีคนฟังเยอะมันก็

0: รายได้อย่าง YouTube เงี้ยก็สร้างรายได้ให้ผมระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะผมก็แต่ผมเผื่อเป็นไอเดียไงใครชอบอ่านอยู่แล้วก็ลองทำดูหลายคนอาจจะทำได้ดีกว่าผมเยอะก็ได้มีคนตามเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยรายได้จากโฆษณาใน YouTube ก็มาหรือสปอนเซอร์ก็เข้าอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งใครไม่ชอบกล้องก็พอดแคสต์ผมเนี่ยมีทั้ง YouTube แต่ไม่มีกล้องนะเพราะว่าผมบางทีเล่นพิกเกอร์บอลมาเหงื่อแตกก็มาอัดอย่างเงี้ยมันออกกล้องไม่ได้ไงแต่พอดแคสต์ก็ทำได้สะดวกหรือใครจะทำคลิปทำอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ได้รายได้จากสปอนเซอร์หรือจะทำเป็นช่องแบบเขาเรียก Exclusive อะพรีเมียมอะอันนั้นมันก็มีรายได้จากการเป็นสมาชิกนะครับทำได้นะครับทำได้เพราะนั้นรายได้ก็มาจากดักหลากหลายทางได้นะอย่างบุ๊กคลับเมื่อกี้ก็ค่าสมัครใช่ไหมเวิร์กช็อปก็พวกค่าสมัครต่างๆหรือว่ากิจกรรมเสริมก็ค่าสมัครอันนี้พอดแคสต์ก็มีสปอนเซอร์มีเมมเบอร์ชิพแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะหาสปอนเซอร์ได้ยากนิดนึงต้องยอมรับถ้าเราไม่ใช่เป็นดารามีคนตามเป็นล้านอยู่แล้วนะอีกอันนึงนะครับเราลองมาทำเรื่องของบุ๊กซับสคริปชั่นดีกว่าอันนี้คืองี้ฮะหลักการ subscription คือจ่ายฟิกสมมุติเดือนละ 1,000 คราวนี้เดือนละ 1,000 คุณจะได้อะไรบ้างเนี่ยเราจะส่งหนังสือ1เล่มผมคงโอ้โหไปซื้อเองได้มั้ยซื้อเองเนี่ยหนังสือเล่มละ500เองสมมุติหนังสือภาษาอังกฤษนะนี่เก็บตั้ง 1,000 นึงอ่ะคุณต้องมีอะไรที่มี value added ให้เช่นคุณอาจจะมีบทสรุปของหนังสือเล่มนี้ที่คุณมีข้อคิดของคุณจากประสบการณ์ของคุณทำเวิร์กบุ๊กที่หนังสือเล่มนี้เขาสอนเรื่องการหา personal value คุณทำเวิร์กบุ๊กที่คุณใช้เองแล้วคุณคิดว่ามันเวิร์กแน่ไปกับหนังสือเล่มนี้คุณอาจจะอัดคลิปสอนวิธีการทำเบสออนหนังสือเล่มนี้คือคุณต้องมีอะไรต่อยอดจากหนังสือเล่มนี้เพราะถ้าเกิดมีหนังสืออย่างเดียวจ่ายสมาชิกเดือนละ1,000ได้เดือนละเล่มเขาไม่รู้จะจ่ายคุณทำไมเพราะว่าเขากดสั่งซื้อเองถูกกว่าใช่ไหมเพราะนั้นคุณต้องต่อยอดvalue addedจากหนังสือเล่มนั้นไปนะครับคุณอาจจะทำเป็นธีมได้นะมกราเอาเป็นเรื่องความสุขแล้วคุณก็มีแบบกระดาษการ์ดความสุขหรืออะไรอย่างเงี้ยที่คุณจะทำเพิ่มขึ้นไปได้กุมภาเป็นเรื่องการเงินส่วนบุคคลคุณอาจจะมี Excel ส่งไปให้ด้วยเวิร์กชีตคีย์ตรงนั้นตรงนี้ได้นู่นแต่มันก็ต้องเกี่ยวข้องกับบุ๊กนะที่คุณอ่านแล้วคุณชอบมีนาเรื่อง leadership ความเป็นผู้นำอย่างเงี้ยคุณก็ต้องมีคำถามให้คนอ่านตอบมาจากหนังสือนั่นแหละพอวันเดือนมีนาเมษาเป็นเรื่องสุขภาพคุณอาจจะแนบคูปองไปใช้อะไรดีฟิตเนสหรืออะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆแบบเนี้ยให้มันมี value เนาะอันนี้ก็เป็นบุ๊ก subscription นอกเหนือจากเป็นแบบส่งหนังสือให้เฉยๆนะครับเพราะส่งอย่างที่ผมบอกว่าส่งเฉยๆเนี่ยมันก็ไปซื้อเองก็ได้อันที่7เนาะเราไอ้ตัวที่อันที่6เนาะเราอาจจะเขียนหนังสือก็ได้อันนี้ผมทำอยู่แล้ววันจันทร์ถึงศุกร์ก็ทำงานนะงานประจำเนาะวันเวลาว่างอาจจะวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาว่างหรือวันเสาร์ที่เวลาว่างน้องชายผมก็ทำนะตอนที่ออกหนังสือตอนนี้ออกมา2เล่มละก็ไปร้านกาแฟก็ได้หรือจะอยู่บ้านก็ได้นะขี้เกียจไปร้านกาแฟไปหาที่นั่งเขียนหนังสือไปเรื่อยๆจริงๆเขียนหนังสือเนี่ยมันนอกจากได้รายได้ที่เราออกมาเป็นเล่มแล้วอะเรายังได้รายได้จากการที่เราสมมตินะคุณเขียนระหว่างเขียนคุณก็เปิดเพจแล้วคุณก็แชร์ไอ้บทความที่คุณเขียนในหนังสือเนี่ยลงในเพจเนี่ยเกิด engagement ขึ้นมาเกิดเพจมีคนตามขึ้นมาคุณยังมีรายได้พวกสปอนเซอร์อีกมั้ยนะมีคนเอ้ยโหคุณเขียนเรื่องนี้คุณสำนักพิมพ์ก็อาจจะบอกช่วยโฆษณาหนังสือให้เขาหน่อยอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยคุณก็จะมีรายได้เพิ่มเติมขึ้นมาได้อีกจากการเขียนซึ่งการเขียนเนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่ทำได้อยู่แล้วนะครับทุกคนอย่าไปคิดว่าเราไม่มีทักษะก็ไปเรียนก็ได้นะผมมันไม่มีใครมีทักษะการเขียนตั้งแต่เกิดอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปศึกษาอ่านหนังสือเยอะๆเนี่ยก็จะมีโอกาสเขียนหนังสือได้เยอะไม่อยากเขียนหนังสือทำอะไรต่อไปนะคุณอาจจะสอนการเขียนก็ได้แต่แน่นอนถ้าคุณจะสอนการเขียนคุณควรมีผลงานการเขียนมาก่อนเนาะถ้าเขาบอกว่าคุณไม่คือคนมีผลงานการเขียนแต่อาจจะสมมติว่าตอนนี้ผมเขียนมาทั้งหมด20กว่าเล่มเนี่ย ผมไม่ได้เคลมว่าผมเป็นคนเขียนดีที่สุดในประเทศไทยนะแต่ผมก็มีประสบการณ์ในการเขียนในเชิงแนวเนี้ยพอสมควรแต่ผมอาจจะหมดไอเดียในการเขียนละไม่รู้จะเขียนอะไรละผมก็อาจจะเปิดคอร์สสอนเขียนก็ได้ผมก็จะเล่าให้ฟังเลยว่าผมหาไอเดียยังไง20กว่าเล่มที่ผ่านมาเนาะเวลาเขียนผมเขียนยังไงเนี่ยทำเป็นเวิร์กช็อปก็ได้ครับสอนเขียนเป็นคอร์สออนไลน์ก็ยังได้นะครับหรืออาจจะเป็นวันออนวันโคชชิ่งเนาะใครอยากออกหนังสือมาคุยกับผมเนาะก็แน่นอนก็มีแพ็กเกจในการให้บริการหรือถ้าผมแบบมีทักษะเรื่องการอีดิตภาษาก็ทำเป็นแบบเอดิเตอร์ก็ได้เอดิเตอร์ก็คือบรรณาธิการคอยอีดิตแล้วตรงนี้มันยังขัดๆนะตรงนี้เพิ่มเติมตรงนั้นหน่อยอะไรเงี้ยก็จะเป็นอะไรที่แบบเป็นอีกหนึ่งโอกาสครับที่เราสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้นะอีกเรื่องนึงที่ผมยังนึกไม่ออกว่าจะทำยังไงแต่มีความสนใจอยากที่จะทำก็คือทำเกมเกี่ยวกับหนังสือฮะอย่างนี้ไม่ออกนะว่ามันมีเกมประมาณไหนอาจสมมติอันนี้คิดเร็วๆเลยผมอาจจะทำการ์ดเกมหนังสือขึ้นมาเล่นกันอาจจะมีโค้ดของหนังสือเล่มนั้นแล้วก็พออ่านโค้ดปุ๊บแล้วก็มันสมมติเล่นเกมกันนัดเพื่อนมาเล่นเกมกันเนี้ยนัดคนสนใจมาเล่นเกมกันแล้วใครชนะได้รางวัลเป็นหนังสือที่เขาอยากได้อะไรเงี้ยตอบคำถามว่าโค้ดนี้มาจากหนังสือเล่มไหนอย่างตอนนี้ที่ผมสอนที่ธรรมศาสตร์เนี่ยก็ใช้เกมแบบออนไลน์คาฮูดเนี่ยแข่งกันเนี่ยก็อาจจะเป็นอะไรสนุกที่คนก็ไม่อยากจะมานั่งคุยหนังสืออย่างเดียวอยากมาเล่นเกมอยากมาทดลองความรู้เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ใครเป็นผู้แต่งABCD เงี้ยก็อาจจะมีคนที่แย่งกันถามแย่งกันตอบพูดถึงเกมแบบนี้เดี๋ยวว่างๆนะเอาไปเล่นที่นพดลสตอรี่บุ๊กคลับมั้งดีกว่าเอาแบบสนุกๆแล้วก็แจกคูปองไปซื้อหนังสือกันอะไรเงี้ยคล้ายๆเป็นแบบนั้นเนาะก็อาจจะสนุกดีหรือเอาไปเล่นในงานบุ๊กคลับสัญจรผมก็ได้เพราะผมก็จะมีกิจกรรมสนุกหรือมองอีกแบบนึงก็ได้ว่าถ้าคุณสามารถทำแบบบอร์ดเกมขึ้นมาได้เกี่ยวกับหนังสือซึ่งสารภาพตอนนี้ยังนึกไม่ออกว่าจะทำบอร์ดเกมอะไรคล้ายๆแบบใครเคยเล่นโมโนโพลีใช่ไหมเกมเศรษฐีอะไรเงี้ยแต่เกมเศรษฐีเนี่ยมันคือไปซื้ออะไรล่ะซื้อพื้นที่แล้วก็ใครมาลงตรงนั้นก็ต้องเก็บค่าเช่าอะไรเงี้ยก็คงลองหาไอเดียดูว่าทำบอร์ดเกมเกี่ยวกับหนังสือแล้วถ้าเกิดลงช่องนี้หรือมันมีไลฟ์อีเวนต์แบบนี้หนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณได้แต่ถ้าเกิดคุณยังไม่มีเล่มนี้คุณต้องซื้ออะไรประมาณนี้เดี๋ยวต้องขอคิดอีกทีนึงแต่ว่าบอร์ดเกมนี้ก็ไปขายได้ก็ใช้เวลาวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยในการนั่งคิดเรื่องบอร์ดเกมเนาะอีกไอเดียนึงฮะลองทำคล้ายๆเป็นบุ๊กคลับสำหรับคอร์ปอเรทนี่จริงๆนะผมบอกให้อันนี้มีโอกาสด้วยแต่ว่าผมยังไม่มีเวลาคือพอผมทำบุ๊กคลับแล้วคนเริ่มรู้จักนพดลสตอรี่บุ๊กครับแล้วก็โหมีคนอยากจะเข้ามากมายแต่ผมอ่ะก็บอกว่าผมต้องลิมิตไว้ที่40คนแหละก็เริ่มมีคนมาบอกอาจารย์มาจัดให้องค์กรที่องค์กรหน่อยอยากทำบุ๊กครับแบบอาจารย์แต่อยากให้อาจารย์เป็นโฮสต์ผมไปไม่ไหวฮะเพราะผมไม่ได้ฟูลไทม์ทำบุ๊กครับฟูลไทม์ไงถ้าผมเป็นเลือกอาชีพบุ๊กครับฟูลไทม์ผมอาจจะไปได้หลายองค์กรเลยฮะไปทำบุ๊กครับแบบนี้ที่นู่นที่นี่ที่นั่นเพราะผมเชื่อว่าในแต่ละองค์กรก็อาจจะอยากสนับสนุนให้พนักงานทำกิจกรรมร่วมกันเพียงแต่ว่าเขายังหาตัวเฮดไม่ได้อ่ะคือคนนำคลับไม่ได้อ่ะซึ่งอย่างเงี้ยเราอาจจะเป็น corporate book club เนี้ยก็ออฟเฟอร์เลยว่าอ่ะจ่ายมาเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวผมจะไปเซตอัพคลับอันนี้ให้แล้วเดี๋ยวจะมีกิจกรรมเดือนละครั้งอาจารย์นพดลสมมุตินะผมจะทำนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะเพราะว่าที่บอกเวลามันไทยมากอาจารย์นพดลไปรันคลับวันเสาร์เช้าเสาร์บ่ายทิศเช้าทิศบ่ายอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นไอเดียสำหรับหลายๆคนนะครับเผื่อแต่ละคนลองดูโอกาสต่างๆนะฮะว่าใครชอบหนังสือก็น่าจะอาจจะมีไอเดียอื่นๆแชร์กันมาได้ด้วยนะฮะถ้าท่านมีอะไรเงี้ยหรือท่านไม่อยากแชร์เดี๋ยวคนอื่นแย่งไอเดียไปท่านก็ทำนะแล้วไม่ต้องกลัวหรอกว่าใครจะก๊อปโอ้โหมีคนอ่านหนังสือเป็นล้านเนี่ยลูกค้าคุณไม่ต้องการทั้งประเทศอยู่แล้ว นะมีคนทำเหมือนคุณสัก10รายคุณก็ยังได้เงินอยู่ดีไม่ต้องกลัวขนาดนั้นนะครับมีคนบอก idea is cheap เนาะมีแต่คนคิดอ่ะไม่ค่อยมีคนทำหรอกนะครับก็โอเควันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story, a life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สงขลาร่วมการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026รอบชิงชนะเลิศคัดเลือกตัวแทนจังหวัดสู่เวทีระดับประเทศณวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน e-sports master youth champion 2026รอบชิงชนะเลิศและคัดเลือกตัวแทนจากจังหวัดสงขลาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นตามแนวพระราชดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วันที่ทรงส่งเสริมการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจของคนรุ่นใหม่โดยใช้ e-sport เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะทั้งด้านการคิดวิเคราะห์การวางแผนการสื่อสารการทำงานเป็นทีมความรับผิดชอบและการเคารพกติกาสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีสถานศึกษาจากจังหวัดสงขลาเข้าร่วม16แห่งนักกีฬาและทีมรวม25ทีมใน3เกมได้แก่ Arena of Valor หรือ ROV Free Fire และ EA Sport FC Online โดยทีมที่ได้รับการคัดเลือกจะเป็นตัวแทนจังหวัดสงขลาเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศเพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมจาก77จังหวัดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่3ตุลาคม2569ณกรุงเทพมหานครชิงถ้วยพระราชทานจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพร้อมทุนการศึกษาและเงินรางวัลรวมกว่า3ล้านบาททั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์พัฒนาทักษะจากการแข่งขันและนำศักยภาพไปต่อยอดด้านการศึกษาและเส้นทางอาชีพในอนาคต
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่าทัศนวิสัยคำว่าทัศนวิสัยประกอบด้วยคำว่าทัศนะกับคำว่าวิสัยคำว่าทัศนะมาจากคำสันสกฤตว่าทัศนะแปลว่าความเห็นการเห็นส่วนคำว่าวิสัยมาจากคำภาษาบาลีว่าวิสยะแปลว่าการผูกขอบเขตแดนลักษณะคำว่าทัศนวิสัยจึงแปลว่าขอบเขตของการเห็นคำนี้มีใช้มานานแล้วในปฐมสมโพธิกถาพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสมีคำว่าทัศนวิสัยอยู่หลายแห่งเช่นพระเจ้าสุทโธทนะให้ราชบุรุษคอยระวังรักษาไม่ให้ชน4จำพวกเข้ามาสู่ทัศนวิสัยแห่งพระราชกุมารได้แก่คนแก่คนเจ็บคนตายและบรรพชิตปัจจุบันคำว่าทัศนวิสัยนำมาใช้เป็นศัพท์บัญญัติหมายถึงระยะไกลที่สุดซึ่งสามารถมองเห็นวัตถุด้วยตาเปล่า
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.roym.com

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายวรศิษฐ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการเพิกถอนข้าราชการในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นว่าขณะนี้ได้รับรายงานจากก.จังหวัดแล้วโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการเพิกถอนต่อซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้ตามกรอบเวลาที่กำหนดนอกจากนี้คณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแนวทางดูแลผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองและได้รับการบรรจุไปแล้วเนื่องจากเมื่อมีการปรับลำดับบัญชีใหม่บุคคลกลุ่มนี้อาจอยู่ในลำดับที่สูงกว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุภายหลังจึงควรมีสิทธิ์เลือกพื้นที่ใหม่โดยขณะนี้ได้มอบหมายให้กรมที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางเพื่อดูแลผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มโดยไม่กระทบต่อการบริหารบัญชีใหม่กระทรวงมหาดไทยได้จัดทีมกฎหมายไว้คอยให้คำแนะนำกรณีมีข้อซักถามหรือประเด็นปัญหาต่างๆแต่ขณะนี้ยังไม่มีรายงานปัญหาเข้ามารวมถึงยังไม่มีรายงานว่าผู้ที่ถูกเพิกถอนออกจากราชการจะดำเนินการฟ้องกลับส่วนกรณีหากพรรคฝ่ายค้านหยิบยกประเด็นทุจริตสอบท้องถิ่นขึ้นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายวรศิษฐ์กล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมชี้แจงเพราะถือเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านในการตรวจสอบและตั้งคำถามโดยเรื่องดังกล่าวถือเป็นประเด็นใหญ่ซึ่งนับตั้งแต่เกิดเรื่องกระทรวงมหาดไทยได้เข้าตรวจสอบและดำเนินการอย่างตรงไปตรงมารวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายสำหรับการกล่าวอ้างถึงรัฐมนตรีหรือนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลนายวรศิษฐ์กล่าวว่าเป็นประเด็นที่คณะกรรมการทางกฎหมายและการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรหยิบยกขึ้นมาซึ่งสามารถสอบสวนสอบตรวจสอบได้หากผู้ใดมีข้อมูลก็สามารถส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการตรวจสอบขณะนี้ปปช.อยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวในภาพรวมรวมถึงข้อมูลการสอบเมื่อปี2564ที่พบหลักฐานเกี่ยวข้องด้วยโดยวางกรอบการสืบสวนสอบสวนทั้งระบบประมาณ6เดือนขณะนี้ดำเนินการมาแล้วกว่า2เดือนหากตรวจพบว่ามีเกี่ยวข้องกับบุคคลใดก็ต้องดำเนินการตามกระบวนการโดยไม่มีข้อยกเว้นจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
9: และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: เกษตรเพื่อประชาปัจจุบันเกษตรกรหันมาให้ความสำคัญในการทำการเกษตรแบบอินทรีย์มากขึ้นเพราะไม่ทำลายระบบนิเวศผลผลิตที่ได้ปราศจากสารพิษเจือปนอีกทั้งผู้บริโภคยังให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ที่มาจากเกษตรอินทรีย์อีกด้วยเกษตรอินทรีย์คืออะไรเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกเป็นระบบการจัดการด้านการเกษตรแบบองค์รวมที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติหลีกเลี่ยงวัตถุดิบที่มาจากการสังเคราะห์หรือพืชที่มาจากการดัดแปลงพันธุกรรมเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานฟาร์มเกษตรอินทรีย์สำหรับเกษตรกรที่ต้องการรับรองมาตรฐานฟาร์มเกษตรอินทรีย์ต้องเป็นผู้ผลิตสินค้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้อย่างครบถ้วนและสอดคล้องตามข้อกำหนดในมาตรฐานโดยเข้ารับการอบรมหรือขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ก่อนนำเอกสารและหลักฐานไปขอรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังผ่านการตรวจประเมินและได้ใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกไทยแลนด์จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วเกษตรกรสามารถแสดงเครื่องหมายดังกล่าวไว้บนป้ายสินค้าสถานประกอบการหรือเอกสารโฆษณาประชาสัมพันธ์พร้อมระบุรหัสไว้ใต้เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ให้ชัดเจนทั้งนี้เกษตรกรต้องรักษามาตรฐานการผลิตตลอดอายุการรับรองเพื่อไม่ให้ถูกยกเลิกการรับรองมาตรฐานฟาร์มเกษตรอินทรีย์สนับสนุนโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอปตร่วมกับคณะกรรมการ5จังหวัดคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นจังหวัดยะลาและสตูลและผู้ให้ความช่วยเหลือภารกิจงานสอปตดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มรางวัลพระราชทานเดือนกันยายนนี้คณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีพุทธศักราช2569ร่วมประชุมคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นในพื้นที่จังหวัดยะลาและสตูลและผู้มีผลงานดีเด่นในการสนับสนุนภารกิจงานของสอปตโดยมีนายชนะทันแสงพุ่มรักษาราชการแทนเลขาธิการสอปตเป็นประธานร่วมคัดเลือกในวันที่26สิงหาคม2569ณอาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นในพื้นที่จังหวัดยะลามีจำนวนทั้งสิ้น17รายจังหวัดสตูล20รายและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติราชการประจำสอบตหรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือภารกิจงานของสอบต4รายซึ่งแต่ละจังหวัดจะแบ่งเป็นกลุ่มข้าราชการระดับหัวหน้าส่วนราชการกลุ่มข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐกลุ่มผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นกลุ่มสตรีเด็กและเยาวชนกลุ่มผู้นำศาสนากลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มองค์กรไม่แสวงหากำไรสื่อมวลชนและประชาชนผู้มีจิตสาธารณะโดยการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้สอปตร่วมกับจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาสตูลและสงขลาร่วมดำเนินการคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์และมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในพื้นที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายในเดือนกันยายนของทุกปีโดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกอย่างยุติธรรมโปร่งใสและคำนึงถึงผลประโยชน์ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสำคัญ
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่าพรุสวาทคำว่าพรุสวาทเขียนผอผึ้งรอเรือสระอุสอเสือวอแหวนสระอาทอทหารประกอบด้วยคำว่าพรุสะซึ่งมาจากคำภาษาบาลีแปลว่ารุนแรงในเรื่องสมุดโคตรคำฉันตอนพายุพัดขอนไม้ที่พระสมุดโคตรและพระนางพินทุมดีเกาะข้ามมหาสมุทรไปยังอีกฝั่งหนึ่งจนขาดออกเป็นสองท่อนกวีใช้คำเรียกลมที่มีกำลังแรงว่าพรุสะมรุตะดังในข้อความว่าพรุสะมรุตะพัดผ่านคลื่นฉะฉาฉานขนองฟองส่วนคำว่าวาทะมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตแปลว่าคำพูดหรือถ้อยคำเมื่อรวมกันเป็นคำว่าพรุสวาทหมายถึงถ้อยคำรุนแรงซึ่งมักเป็นคำด่าคำหยาบเช่นเวลาโกรธเขามักลืมตัวและกล่าวคำพรุสวาทโดยไม่ระวังปาก
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ประธานหอการค้าจังหวัดสตูลสะท้อนมุมมองศักยภาพเชิงพื้นที่สามารถต่อยอดสู่การเป็นเมืองท่าที่ยั่งยืนได้นายกฤษดาอึ้งสกุลประธานหอการค้าจังหวัดสตูลกล่าวว่าในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีจะเดินทางมาประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในส่วนของผู้ประกอบการของจังหวัดสตูลรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คณะรัฐมนตรีจะช่วยโฟกัสในการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ยกระดับมากยิ่งขึ้นในด้านภาคเอกชนของจังหวัดสตูลกำลังพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงสร้างโอกาสยกระดับวิชาชีพและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการส่งออกสินค้าฝั่งอันดามันโดยปัจจุบันยังคงพึ่งพาทางประเทศมาเลเซียและแหลมมาลายูโดยส่วนตัวมองว่าจังหวัดสตูลเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศในการส่งออกสินค้าพร้อมเป็นเมืองท่าที่ยั่งยืนในด้านการส่งออกเพื่อปลดล็อกอธิปไตยด้านการส่งออกของประเทศไทยและสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของประเทศเพราะศักยภาพเชิงพื้นที่ของจังหวัดสตูลใกล้เส้นทางการเดินเรือโลกมากที่สุดและมีเส้นทางน้ำลึกตามธรรมชาติจึงอยากจะขอโอกาสจากรัฐบาลที่จะมีส่วนร่วมปลดล็อกจังหวัดสตูลจากการเป็นแลนด์ล็อกสู่แลนด์ลิงก์ด้วยการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมเช่นสะพานสตูลเปอร์ลิสเชื่อมระบบรางฝั่งอันดามันจากจังหวัดตรังและท่าเรือตำมะลังซึ่งเชื่อว่าจังหวัดสตูลจะสามารถเป็นเมืองท่าที่ยั่งยืนต่อไปได้ทั้งการเพิ่มแนวโน้มการส่งออกสู่ปีนังอินโดนีเซียและฝั่งอินเดีย
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนหาที่ขายของให้คนพิการ
13: เชิญเข้ามาเลยครับว่ายังไงผู้จัดการมีอะไรกันเหรอครับ
14: ท่านประธานคะมีกลุ่มคนพิการที่เขาตาบอดจะมาขอขายอาหารกับขนมในโรงงานของเราท่านจะอนุญาตไหมคะ
13: อ๋อได้สิโรงงานของเรามีที่ว่างตั้งเยอะตั้งแยะให้เขาเข้ามาขายได้เลย
15: หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าของธุรกิจเอกชนหากไม่สะดวกหรือไม่ต้องการรับคนพิการเข้าทำงานต้องจัดหาสถานที่ให้คนพิการจำหน่ายสินค้าหรือฝึกอบรมอาชีพหรือช่วยจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้แทนได้มิฉะนั้นเจ้าของโรงงานอาจถูกปรับถูกอายัดทรัพย์สินได้นะคะ
14: ท่านประธานใจดีจังเลยค่ะคราวที่แล้วก็จัดฝึกอาชีพให้คนพิการแถมให้เขาเอาของมาขายอีกขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวหนูจะรีบไปบอกพ่อค้าแม่ค้าคนเลยค่ะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ระดับจังหวัดสู่การคัดเลือกระดับประเทศที่ห้องประชุมล้านนาชั้น4สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดเชียงใหม่ปีพ.ศ.2570ครั้งที่2ทับ2569โดยมีนายคงกระพันเวรุสาโรจน์ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาและผู้แทนสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมินเชิงประจักษ์และคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่นโดยคณะกรรมการได้รับฟังรายงานผลการประเมินสภาพจริงเชิงประจักษ์จากคณะอนุกรรมการซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและติดตามผลการปฏิบัติงานจริงของครูผู้ได้รับการเสนอชื่อในช่วงที่ผ่านมาก่อนร่วมกันพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับผู้ที่มีคุณสมบัติและผลงานที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกให้เหลือจำนวน5รายตามสัดส่วนโควต้าของจังหวัดเชียงใหม่โดยมุ่งเน้นกระบวนการพิจารณาที่รอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมสำหรับการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ประจำปี2570จัดขึ้นโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมกับครุสภากระทรวงศึกษาธิการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ตลอดจนมีคุณูปการต่อการศึกษาซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเปิดรับการเสนอชื่อครูจากสถานศึกษาสมาคมองค์กรและลูกศิษย์โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติได้เข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองและประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้ภายหลังจากคณะกรรมการระดับจังหวัดดำเนินการพิจารณาคัดเลือกแล้วจะประกาศผลและรายชื่อของครูผู้ผ่านการคัดเลือกให้สาธารณชนทราบพร้อมเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงผลการคัดเลือกภายใน7วันทำการนับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อจากนั้นจะจัดส่งบัญชีรายชื่อประวัติและผลงานเชิงประจักษ์ไปยังคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีภายในเดือนกันยายน2569เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศต่อไปคมสันขับวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนอานิสงส
10: ์พี่เก่งก็ได้ยินคุณพ่อคุณแม่บอกว่าจะไปบริจาคดวงตาให้สภากาชาติ
11: ดีจังเลยเขาว่าทำบุญด้วยดวงตาเนี่ยจะได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะ
12: พี่เก่งเขาหมายความว่าอะไรหรอ
11: สีสวัสดิ์ที่ว่าได้อานิสงส์น่ะ
13: อานิสงส์หมายถึงผลจากการทำความดีหรือผลจากการทำบุญจ้ะ
11: คำว่าสงสองคำเนี้ยเขียนเหมือนกันใช่ไหม
13: ไม่เหมือนกันจำง่ายๆอานิสงส์ทำให้ได้ขึ้นสวรรค์สงจึงมีสอเสือการันส่วนพระสงฆ์อยู่วัดและตีระฆังสงจึงมีคอระฆังการันพระสงฆ์เขียนพอพานรอเรือสระอะสอเสืององูคอระฆังการันส่วนอานิสงส์เขียนออ่างสระอานอหนูสระอิสอเสืององูสอเสือการันหมายถึงผลจากการทำความดีหรือผลจากการทำบุญ
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดนราธิวาสติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากอิทธิพลหมอกควันข้ามแดนแม้ภาพรวมคุณภาพอากาศล่าสุดจะอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากนางวริยาสัจจิระวัฒนากุลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์หมอกควันจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียประกอบกับสภาพอากาศแห้งแล้งส่งผลให้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพิ่มสูงขึ้นราว 1-2 วันจากนั้นสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่องโดยวันที่27สิงหาคมพบค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงอยู่ที่ 13.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและค่า AQI อยู่ที่22อยู่ในเกณฑ์ดีมากส่งผลให้ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและสามารถออกกำลังกายได้ตามปกติโดยแนวโน้มค่าฝุ่นลดลงอย่างต่อเนื่องจากช่วงที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนทั้งนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสขอความร่วมมือประชาชนงดเผาในที่โล่งปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและหมั่นตรวจสภาพรถยนต์เพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชัน Air4 ไทยหรือเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษเพื่อวางแผนการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
11: และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
15: มาทำความรู้จักกับวัคซีนโควิด-19 กันนะคะวัคซีนโควิด-19 ในปัจจุบันมีที่มาจากหลายกระบวนการการผลิตได้แก่1วัคซีนชนิดเชื้อตายวัคซีนนี้ผลิตโดยการเพาะเชื้อไวรัสแล้วนำมาทำให้เชื้อตายจึงได้มาเป็นวัคซีนเมื่อได้รับวัคซีนร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันแต่ไม่ทำให้เกิดโรคเพราะว่าเชื้อตายแล้ว2วัคซีนชนิดใช้ไวรัสเป็นพาหะคือการนำไวรัสที่ไม่ก่อโรคมาดัดแปลงพันธุกรรมแล้วใส่สารพันธุกรรมของไวรัสที่ทำให้เกิดเชื้อโควิด-19 ติดไปด้วยวัคซีนจะทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อโควิด-19 ได้3วัคซีนชนิดสารพันธุกรรม mRNA คือเทคโนโลยีใหม่สังเคราะห์สารพันธุกรรม mRNA เมื่อฉีดวัคซีนนี้โปรตีนจะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันต่อโควิด-19 ค่ะถึงแม้กระบวนการผลิตอาจจะแตกต่างกันไปแต่เป้าหมายของวัคซีนโควิด-19 คือการหยุดการแพร่ระบาดรับวัคซีนเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อตนเองและเพื่อคนที่คุณรักนะคะ
16: คนดำยังไม่ปรากฏวันหนึ่งก็คงปรากฏในหน้าซึ่งจะพิมพ์ว่ามีตลาดเนื้อคนผอมมีรสชาติอย่างไรคนอ้วนมีรสชาติอย่างไรคนเตี้ยมีรสชาติอย่างไรคนสูงมีรสชาติอย่างไรคนขาวคนดำจะมีรสชาติแตกต่างกันไปก็มีวันหนึ่งแหละคงไม่เหลือวิสัยคงจะมีเรื่องตลาดวันนี้เกิดขึ้นตลาดอย่างนี้เกิดขึ้นจึงเป็นของจริงที่มีอยู่ถ้าแมวหมาม้าอื่นใดได้หมดแล้วก็เหลือแต่คนเท่านั้นแหละอันนี้คือสิ่งที่จริงตามความเป็นจริงที่มนุษย์ผู้มีกิเลสที่ห่อหุ้มหัวใจผู้ความไม่รู้จริงของใจเกิดขึ้นก็ทำให้กินได้ทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างจะไม่ยกเว้นอย่าว่าแต่พืชพันธุ์ธัญญาหารเลยอื่นใดก็กินในเสียทุกสิ่งทุกอย่างคนเป็น 4-5,000 ล้านในโลกนี้คนเดียวก็ยังมีความคิดแตกต่างกันอยู่ชาวอย่างสายอย่างเที่ยงอย่างบ่ายอย่างเย็นอย่างถ้า100,000หรือว่า 10,000 ล้าน 5,000 ล้านคนหรือจะไม่มีความแตกต่างกันพิสดารมันก็ต้องความพิสดารเกิดขึ้นอยู่ส่วนจะอย่างไรนั้นก็เป็นธรรมดาแต่เรื่องของการกินคนนั้นมีอยู่แล้วแต่ว่าไม่โด่งไม่ดังยังไม่มีเป็นตลาดคนตลาดคนผิวขาวตลาดคนผิวดำตลาดคนเจ้าเนื้อตลาดคนที่เนื้อน้อยตลาดอะไรก็ว่าไปอ้วนผอมจอมตลกก็ว่ากันไป ความจริงเป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างอื่นมากไปกว่านี้ไม่ปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเป็นอนัตตาแต่เป็นวัตถุธรรมและนามธรรมมันก็เป็นอนัตตาไม่มีอะไรที่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์ให้มนุษย์นี้หยุดการคิดหยุดการกินหยุดการปรุงหยุดการแต่งมนุษย์นี้เนี่ยเป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์นี้เนี่ยมีได้ทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์นี้เนี่ยเป็นได้มีได้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่ามนุษย์แท้ๆมนุษย์จริงๆมนุษย์แท้ๆมนุษย์จริงๆเมื่อมนุษย์จริงๆแท้ๆมันก็จะเห็นเองในความจริงของใจของอ๋อมนุษย์นี่ช่างฉลาดแหลมคมในการอยู่การกินเหลือหลายไม่ยกเว้นไม่มีข้อแม้ใดๆร้อยกลุ่มร้อยเผ่าร้อยพันร้อยคู่ร้อยคนก็มีเรื่องต้องคุยกันเยอะแยะไปเดี๋ยวบอกว่าไม่มีอะไรที่มนุษย์จะทำไม่ได้ไม่มีอะไรที่มนุษย์จะกินไม่ได้ไม่เห็นจะยกเว้นอะไรเลยสำหรับมนุษย์ก่อนเราเคยได้ยินว่าผีปอบผีกระสือว่ากินคู่กินคนยุคนี้สมัยนี้ก็คงมีเหตุมีผลตามฐานะภูมิธรรมภูมิปัญญาของแต่ละคนแต่ที่สุดก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของการกินคนจนได้เป็นเรื่องเป็นราวในการข้างหน้าอย่าคิดว่าจะไม่มีอย่าคิดว่าจะไม่เกิดเพราะทุกอย่างมันก็มีมันก็เกิดโดยที่เราไม่ต้องคิดมันก็เกิดโดยที่เราคิดว่ามันจะไม่มีมันก็มีร้อยเรื่องพันอย่างร้อยคู่พันคนมีเหตุมีผลพอในธรรมะปฏิบัติจึงเข้าใจว่ามีลักษณะอย่างไรพยายามเฝ้าฝึกปฏิบัติให้เห็นจริงเห็นจังว่ากายของเรานั้นต้องคอยดูแลคอยเอาใจใส่คอยรับผิดชอบใจเรานั้นก็พยายามคอยเฝ้าฝึกและปฏิบัติเพราะรู้ว่าเรื่องของใจเรื่องของกายนั้นเป็นเรื่องที่มีเหตุมีผลทำให้ต้องแตกต่างกันมากหน้ามือเป็นหลังมือฝึกกับไม่ฝึกแตกต่างกันมากหน้ามือเป็นหลังมือถ้าเป็นเช่นนี้จึงบอกว่าพยายามนะพยายามตั้งใจเวลานั่งก็ต้องดูเจ้าของซะก่อนว่านั่งตรงหรือไม่นั่งตรงนั่งเอียงหรือไม่นั่งเอียงนั่งค่อมหรือไม่นั่งค่อมพยายามดูเจ้าของซะก่อนพยายามตรวจตาดูตัวเองซะก่อนดูศีรษะจดปลายเท้าปลายเท้าจดศีรษะดูตัวเองให้แน่ใจซะก่อนอย่าเผลอนะพยายามพยุงกายตัวเราให้งามให้สง่าพยายามเอาตัวรู้ดึงตัวให้เด่นในเห็นในชัดซะก่อนกำหนดดูรู้ให้เด่นในเห็นชัดก่อนแม้จะหลับตาไม่หลับตาก็ดูซะก่อนเพื่อจะได้ความงามของกายของใจนี่คือฐานะของสติสมาธิปัญญาที่พยุงกายให้อยู่ถ้าเป็นเช่นนี้เราก็จะรู้ว่าความจริงมันต้องระวังเรื่องที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนกันแม้ที่สุดยารักษาโรคก็มีสารพัดที่เราจะมานั่งอธิบายมีรักษาโรคได้ทุกชนิดถ้ามียาอีกขนาดหนึ่งที่ทำให้มนุษย์กินแล้วไปแล้วรวยเรื่อยเลยก็คงจะขายดีคือยาโรคซับจางยากินแล้วแก้โรคซับจางได้คือเลือดจืดจางมันมีแล้วถ้าโรคซับจางมันมีขายสักชนิดหนึ่งมันคงดีถ้าผู้ที่เรียนได้ศึกษามาแล้วก็ควรจะคิดการนี้โดยเฉพาะบรรดาผู้ที่เป็นเภสัชกรเอาควรจะคิดยาโรคซับจางมาขายในตลาดโลกนี้คงฮือฮาหรูหราฟื่อฟ้าถ้ามียาโรคแก้โรคซับจางได้มันคงดีก็คงจะเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของคนโดยส่วนมากในส่วนหนึ่งก็เข้าใจอีกส่วนหนึ่งก็ยังว่ายังไม่เข้าใจถ้ามียาช่วยแก้ โรคซับจางได้แล้วมันคงดีเพื่อได้ยินแต่อยากจะแก้โรคนั้นโรคนี้แต่เรามียาขนาดนี้เกิดขึ้นในหมู่พี่น้องชาวโลกทั้งหลายคือยาโรคซับจางกินทีใดเงินทองของขาวมันไหลมาเทมากินทีใดมีแต่คนเอามาให้กินทีใดเงินมันไม่พอได้มันก็ได้ก็กินยาประเภทนี้ลงไปแล้วมันเงินนี่มันไม่มีธนาคารที่จะมารับฝากไม่ไหวมันน่าจะคิดการขนาดนี้มันต้องมีงายาประเภทหนึ่งเรียกว่ายาโรคซับจางต้องคิดอย่างอื่นมีแล้วความจริงของชีวิตเป็นลักษณะอย่างนี้นี่ว่าโดยสัจจะที่เข้าใจได้ง่ายสัจจะในเครื่องนุ่งห่มก็ดูออกว่าถ้าดีแล้วก็ใส่ถ้าไม่ดีก็ไม่ใส่ชอบใจก็ใส่ไม่ชอบใจก็ไม่ใส่สัจจะในเรื่องอาหารการอยู่การกินถูกปากถูกคอก็ทานในเยอะไม่ถูกปากถูกคอก็ทานในน้อยสัจจะในที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันถ้าชอบอกชอบใจก็อยู่ได้นานถ้าถูกอกถูกใจก็อยู่ได้นานถ้าไม่ถูกอกถูกใจก็ยังว่าแม้แต่เรื่องสัจจะในยารักษาโรคอะไรก็ได้แต่มันถึงที่สุดแล้วอะไรก็ได้ทั้งที่เป็นหมอปัจจุบันแผนปัจจุบันทั้งที่เป็นหมอเทวดาทั้งที่เป็นหมอผีทั้งที่เป็นหมอสมุนไพรเป็นอะไรก็คือให้เป็นเอาทุกอย่างพอจุดมุ่งหมายก็ต้องการให้มันหายเป้าหมายก็ต้องการให้โรคมันหายจึงมีทุกรูปแบบยังได้ยินว่าหมอน้อยเกิดตรงโน้นหมอน้อยเกิดตรงนี้หมอเทวดาเกิดตรงโน้นหมอเทวดาเกิดตรงนี้เพราะคนมันไม่มีที่พึ่งเพียงพอโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแล้วมันหาที่พึ่งไม่ได้แล้วที่สุดมันก็ยังว่านั้นนะประเภทที่เท่าไรเท่ากันอะไรก็ได้ดีก็อยู่รอตายอะไรก็ได้ที่อยู่รอดีก็อยู่เสี่ยงตายรอตายเพราะทุกอย่างก็มีความพร้อมจะเสียเงินเท่าไหร่ก็ไม่ว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ไม่ตายไม่ตายให้รอดแต่ที่สุดก็ไม่เห็นใครจะรอดได้ทุกรายตายช้าตายเร็วก็คือตายความหมายของหยูกยาก็มีความจริงเป็นอย่างนี้เป็นสัจจะของชีวิตของแต่ละคนไม่ว่าเขาไม่ว่าเราถ้าเราเข้าใจในเรื่องสัจจะได้แล้วที่นี้การมองโลกด้วยความเข้าใจก็จะมากขึ้นการมองโลกด้วยความมีเหตุมีผลก็จะมากขึ้นแทนที่เราจะไปโกรธไปเกลียดเขาเราก็ไม่แทนที่เขาจะไปรักไปชังเขาเราก็ไม่แทนที่เราจะไม่ชอบไม่ชอบกับเขาเราก็ไม่ทั้งนั้นความในใจของเรานะรู้อยู่แก่ใจว่าคืออะไรนี่หน้าตาอย่างไรมีลักษณะอย่างไรมีเหตุมีผลอย่างไรมีความเข้าใจอย่างไรมีความจริงอย่างไรในหลักธรรมะปฏิบัติก็จะรู้ว่าตื่นลึกหนาบางหยาบละเอียดสุขุมอย่างไรในเรื่องที่มีอยู่โดยทั่วไปใจเรานั้นก็รู้อยู่แก่ใจว่ามีลักษณะอย่างไรปัญญาเมื่อฝึกเมื่อปฏิบัติแล้วมันเกิดความใจกว้างกับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่มองโลกด้วยความเข้าใจอยู่กับโลกด้วยความจริงใจไม่ได้อยู่อย่างคนที่ถูกอำนาจมืดครอบงำใจเจ้าของพยายามมองจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยากมองจากที่ยากมาหาง่ายซึ่งเราคิดว่ามันจะรู้ไม่ได้จริงๆแล้วมันรู้ได้เท่ากันหมดจริงๆแล้วมันเข้าใจได้เท่ากันหมดความจริงนะมันสอนเราทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่มีอยู่สอนตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสัจจะโดยสมมุติบ้างเป็นปรมัตถสัจจะบ้างไม่ต้องสมมุติมันสอนตัวเราทุกอย่างความแก่ก็ไม่ต้องสมมุติความตายก็ไม่ต้องสมมุติสิ่งที่รักต้องจากก็ไม่ต้องสมมุติมันมีของมันอยู่แล้วชาเร็วก็เป็นเรื่องที่มีอยู่ เมื่อใจเราได้ฝึกได้ปฏิบัติเราจึงแม่นยำในเรื่องของความจริงที่มีอยู่กับตัวเราและต่อเนื่องกับตัวเราว่าเกิดอย่างนั้นมีอย่างนี้เกิดอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเพราะโรคทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่มีโรคอะไรที่รักษายากได้เกินกว่าโรคหัวใจโรคหัวใจนี่เป็นโรคที่รักษายากแต่โรคที่รักษายากเป็นโรคที่รักษายากจริงๆรักษายากรักษาแผลอื่นใดก็ยังพอหายแผลหัวใจนี่สำคัญจริงๆถ้ารักกันมาตั้ง10 20ปีพอมีอะไรขัดใจนิดหน่อยท้าหย่าท้าเลิกรักกันมาตั้ง30ปีเกือบจะไปถึงเมนแล้วเกือบจะเข้าลงเข้าหีบแล้วพอมีเรื่องอะไรขัดใจเล็กๆน้อยๆก็อย่างว่านั้นยิงกันทิ้งฆ่ากันทิ้งแม้อื่นใดร้ายหรือร้ายเล็กๆในน้อยนิดๆในน้อยเราไม่ถูกใจเรามีเป็นฟืนเป็นไฟไม่ถูกใจก็พอฟังพอดูพออยู่พอไหวขั้นไม่ถูกอกถูกใจเราแม้มันเรื่องร้ายจริงๆเหมือนก็จะกินได้เหมือนก็จะกินได้นะเหมือนก็จะกินได้เหมือนก็จะกินได้นะโรคที่ร้ายที่สุดก็คือโรคอิจฉาริษยาโรคนี้คันไปหมดคันทั้งตัวคันไปหมดกลายเป็นโรคผิวหนังโรคอิจฉาริษยานี่กลายเป็นโรคผิวหนังโดยไม่รู้สึกตัวทนดูความดีเด่นโด่งดังเขาไม่ได้ทนดูความเจริญก้าวหน้าของเขาไม่ไหวทนดูตัวการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของคนอื่นไม่ได้ไอ้โรคนี้เนี่ยมันร้ายจริงๆแม้ที่สุดจะบอกว่ารักสุดรักขัดใจนิดหน่อยเท่านั้นน่ะเสียหลักทุกอย่างเป๋โกรธเป็นฟืนเป็นไฟความจริงของใจมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความหมายของใจมีลักษณะอย่างนี้โรคร้ายที่สุดคือโรคหัวใจนี่แหละแผลเป็นทางใจนี่จึงต้องระวังอยู่ตลอดที่ต้องมาฝึกมาปฏิบัติเพราะให้มองโรคด้วยความจริงใจมองโรคด้วยความเข้าใจมองโรคด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมแล้วจะรู้ว่าใจของเราเนี่ยมันร้ายร้ายจริงๆขึ้นไวลงเร็วยิ่งกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเร็วไวยิ่งกว่าการเปลี่ยนแปลงของอากาศพายุโซนร้อนทำลายพินาศล่มจมมากกว่านี้หน้ามือเป็นหลังมือรักอย่างชังอย่างชอบอย่างไม่ชอบอย่างเกลียดอย่างรักอย่างมันชนิดที่ว่าบอกไม่ถูกบอกไม่ได้มันคืออะไรทำลายตัวเองในทุกรูปแบบเคยเตือนอย่างกันเองว่าศูนย์มันไม่มีราคานะขึ้นต้นว่าศูนย์แล้วมันไม่เคยมีราคาไอ้ศูนย์นี่มันไม่มีราคาอะไรนะนี่ไปตั้งค่ายังไงมันศูนย์คือไม่มีคือว่างมันเปล่าประโยชน์ถ้าไม่มีตัวอื่นมากำกับแล้วมันไม่มี5มี10มี20 30หรอกจะมีแต่เมื่อมีใครมาคอยเป็นพี่เลี้ยงมันเท่านั้นมันถึงจะมีราคามีผู้กำกับมีผู้ดูแลมีผู้เอาใจใส่มีผู้มีสนใจมันถึงจะมีราคาถ้าตัวราคาของศูนย์ขึ้นมาแล้วมันหมดเกลี้ยงไม่เหลือบ้านหลังใหญ่ตึกหลังใหญ่คอนโดหลังใหญ่อพาร์ทเมนต์หลังใหญ่โอ้ไม่สนพอความศูนย์โกรธโมโหโทโสเกิดขึ้นฉุนเฉียวเกิดขึ้นเนี่ยมันทำลายได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่าว่าจะท้าตีท้าต่อยอย่าว่าจะฆ่าให้ตายเลยมันยังจองร้างอาฆาตพยาบาทไม่รู้กี่ยกกี่ยุคกี่สมัยร้ายจริงๆเมื่อเป็นเช่นนี้จึงบอกว่าต้องเข้าใจนะว่าชีวิตจริงมันคืออะไรบทที่เขารักเราอย่านึกว่าเขาจะไม่เกลียดเรา พยายามมองให้เห็นจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราถ้ามีรักแล้วมันจะมีชังถ้ามีรักแล้วมันจะมีชังมันเป็นสัจจะในมุมมนุษย์ที่เราจะต้องเข้าใจมันทุกวันนั่นแหละที่เรามาฝึกมาปฏิบัติใจมันเย็นลงกับเสียงกับรูปกับความจริงมันเกิดความเข้าใจมันเป็นอย่างนี้แหละถึงบทรักอย่านึกว่าบทโกรธจะไม่เกิดขึ้นหน้าบึ้งหน้าตึงหน้าเข้มหน้าข้นหน้าเขียวมีได้ทุกเรื่องทุกอย่างทดลองทุกรูปแบบเพียงแต่ทำไม่มองบ้างทำเป็นไม่พูดด้วยบ้าง ทำเป็นดุด่าว่าอะไรบ้างทำทุกรูปแบบมันก็ดูออกง่ายนั่นบอกว่ารังแตนพอมันมีตัวแตนอยู่แม้แต่เดินผ่านมันก็บินออกมาหาคนจนได้นะไอ้รังแตนนั่นนะจะว่าจะไปแย่รังมันเลยแม้แต่เดินผ่านมันยังวิ่งออกมาฮู้เอาเราเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ส่วนลึกส่วนตื้นส่วนหนาส่วนบางของกิเลสคือครองใจเราอยู่นั้นก็มีลักษณะอย่างนั้นจึงถามในใจเราอยู่ตลอดเวลาว่าจริงๆนั่นคืออะไรจริงๆนั่นคืออะไรจริงๆนะมีหน้าตาอย่างไรจริงๆแล้วมีลักษณะอย่างไรจริงแล้วมีความเป็นจริงอย่างไรมันแผลงฤทธิ์ได้ทุกเรื่องอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชเหลือเกินอันนั้นเป็นสัจจะที่เรากำหนดได้ในสิ่งที่มีอยู่เรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียวละเรียกว่าร้อนกับเย็นทีเดียวนะเรียนเย็นกับร้อนทีเดียวนั่นนะที่เราต้องนั่งดูนอนดูเดินดูยืนดูนะเฝ้าสังเกตอยู่ในลักษณะอย่างนี้เพื่อเห็นความจริงของจริงที่เกิดอยู่กับใจเรามันเกิดมันมีมันเป็นได้ทุกเรื่องทุกอย่างจะกี่ปีไม่ว่ารักกันแต่ที่สุดก็บ้านแตกสแลกขาดได้เลิกได้ได้เห็นเป็นเรื่องยากนะมนุษย์ส่วนหนึ่งเขาเรียกบ้าบอคอแตกลืมหลงเข้าใจว่าตัวเองนั้นมีลักษณะพิเศษพอจริงๆแล้วตายแล้วก็คืออย่างนั้นนะพอจากแล้วก็คืออย่างนั้นนะพอตายพอจากแล้วก็คืออย่างนั้นพอตายพอจากลงไปแล้วก็คืออย่างนั้นไม่ได้คืออย่างอื่นไม่ได้เป็นอย่างอื่นแค่นั้นเท่านั้นไม่ได้มากมายไกลกองไปมากกว่านั้นศรัทธาจริตนั้นมันไม่มีปัญญาที่จะคิดเชื่อลูกเดียวจนไม่มีเวลาจะไขครวญไม่มีเวลาจะทบทวนไม่มีเวลาจะกันกรองพอความเชื่อมันฝังใจแล้วมันลืมนึกถึงเหตุถึงผลอะไรซ้ำไปด้วยความเชื่อไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบายซ้ำไปความเชื่อไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลอีกซ้ำไปด้วยสิทธิในความเชื่อของแต่ละคนแทบไม่มีคำอธิบายไม่มีเหตุผลใดๆเห็นใจและเข้าใจเหมือนกันว่าความเชื่อของคนมีลักษณะอย่างนั้นความเชื่อของคนมีลักษณะอย่างนั้นศรัทธาจริตเชื่อจนชนิดที่ว่าไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบายนะขอให้มีความเชื่อใจฝังใจลงในบุคคลหนึ่งบุคคลใดในสิ่งหนึ่งสิ่งใดลืมนึกถึงเหตุถึงผลลืมนึกถึงอะไรต่อมีอะไรใครจะแตะไม่ได้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟใครจะแตะไม่ได้เดือดเป็นฟืนเป็นไฟเรียกว่าตัวสั่นงานงกเพราะความเชื่อมันขาดปัญญาเมื่อมันไม่มีปัญญาแล้วมันก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นไม่รับผิดชอบในความเชื่อของตัวเองไม่รับผิดชอบในความเชื่อของตัวเองเชื่อจนขาดสติขาดปัญญาไม่อยากจะคิดไม่อยากจะฟังไม่อยากจะทบทวนไม่อยากจะดูอะไรทั้งนั้นฉันจะเอาอย่างนี้เสียอย่างฉันจะเป็นอย่างนี้เสียอย่างฉันจะเอาอย่างนี้เสียอย่างฉันจะเป็นอย่างนี้เสียอย่างฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้เสียอย่างแล้วมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเอาความเชื่อนะมันเลยพอดีพอความเชื่อนั้นมันเลยเหตุเลยผลมันก็เดือดร้อน เมื่อเป็นเช่นนี้ศรัทธาจริตต้องระวังจะเชื่อใครนับถือใครจะเชื่ออะไรนับถืออะไรพยายามให้เดินอยู่บนเส้นทางของการพิจารณาได้ฟังได้วิเคราะห์ได้วิจารณ์ได้อย่าด่วนโกรธเกลียดอย่าด่วนตัดสินใจไม่พอใจกับสิ่งเหล่านั้นฟังเถอะมีหูไว้หูมีหูไว้หูฟังฟังทั้งนั้นแหละแล้วปัญญามันก็ค่อยๆได้คิดได้อ่านปัญญามันค่อยมีเหตุมีผลกับใจปัญญามันค่อยเกิดขึ้นกับใจเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างพอเรารู้จักฟังอย่าเพิ่งโกรธง่ายอย่าเพิ่งเอาความมาคติมาฝังไว้ในใจง่ายผู้ที่ฝึกผู้ที่ปฏิบัติจึงใจกว้างพอกับสิ่งเหล่านี้ศรัทธาจริตไม่มีคำอธิบายอธิบายไม่ได้โกรธโกรธโกรธโกรธตัวสั่นงันงกขาดเหตุขาดผลเพราะศรัทธาจริตไม่มีคำอธิบายในบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่มีคำอธิบายใดๆที่มีอยู่ไม่มีคำอธิบายพอไม่มีคำอธิบายมันก็หนักอกหนักใจวุ่นวายใจเดือดร้อนใจทั้งนั้นเดือดร้อนใจเจ้าของวุ่นวายสับสนในตัวเองเพราะว่าไม่มีคำอธิบายเป็นอย่างนั้นใจที่ฝึกที่ปฏิบัติมันเห็นจริงเห็นจังว่าคนเรานี่มันอย่างนี้ศรัทธาจริตมันไม่มีคำอธิบายจากอันหนึ่งอะไรทั้งนั้นโกรธง่ายโกรธเร็วฉุนเฉียวง่ายโมโหโทโสง่ายใครพูดไม่ได้ใครเถียงไม่ได้ใครแย้งไม่ได้ใครขัดไม่ได้จากเรื่องถกปัญหานะไม่มีแล้วกลายเป็นเรื่องเผด็จการในความคิดความคิดที่ขาดการรับผิดชอบตัวเองแล้วยังขาดรับผิดชอบสังคมก็คือศรัทธาจริตที่ไม่ฟังไม่อะไรทั้งนั้นเมื่อไม่ฟังคนแล้วจะไปรู้เรื่องคนอย่างไรแล้วที่สุดจะอยู่กับคนอย่างมีความสุขได้อย่างไรเพราะศรัทธาจริตมันฝังใจมากๆนะแล้วที่สุดมันก็เสียหลักเสียคู่เสียคนเพราะเรื่องอย่างนี้ล่มจมเพราะเรื่องอย่างนี้เดือดร้อนหายนะเพราะเรื่องอย่างนี้อุ่นวายเพราะเรื่องอย่างนี้เพราะศรัทธาจริตมันฝังใจคนจนไม่มีคำแย้งขัดและอธิบายได้โดยเหตุโดยผลวิ่งวุ่นวิ่งว่อนวุ่นวายว้าวุ่นจนเป็นเรื่องสับสนกระสับกระส่ายทุรนทุรายเพราะเรื่องศรัทธาของใจของที่มีอยู่เดือดร้อนเพราะเรื่องอย่างนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับพูดไม่ได้แย้งไม่ได้ขัดไม่ได้เพราะอะไรเพราะศรัทธามันถมใจมากมากมากจนไม่เห็นเหตุเห็นผลจนไม่รู้ว่าคืออะไรไม่อยากจะฟังไม่อยากจะคิดไม่อยากจะทบทวนไม่อยากจะอธิบายคือขี้เกียจแล้วที่สุดก็ไปโกรธเกลียดกับคนที่เขาไม่เป็นอย่างที่เราเป็นราคะจริตมีนิสัยของการยินดีพื้นฐานของรักสวยรักงามรักสวยรักงามรักสวยรักงามซึ่งเน้นในเรื่องสิ่งที่มีอยู่ใครจะขัดจะแย้งไม่ได้ใครจะถกจะเถียงไม่ได้ใครจะอธิบายอย่างไรไม่ได้ขอให้เป็นอย่างนี้เถอะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ทั้งที่มันน่าจะแย้งได้ขัดได้เถียงได้เราก็ต้องฟังแต่เมื่อเกิดความกำหนัดยินดีลงไปแล้วยังไงก็อย่างนั้นใครพูดอะไรไม่ฟังทั้งนั้นใครแย้งไม่ฟังทั้งนั้นใครเตือนไม่ฟังทั้งนั้นแหละขอให้ฉันพอใจสักอย่างหนึ่งลืมนึกไปว่าบางทีเนี่ยพอใจมีพื้นฐานของความไม่มีเหตุผลแม้แต่รักสวยรักงามนะรักในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่เกิดอยู่กับใจก็รักสิ่งที่ดีทั้งนั้นอื่นใดที่ต่อเนื่องเป็นวัตถุเราก็ดูได้ว่าคืออะไรรักสวยรักงาม ใครจะแย้งใครจะขัดใครจะให้แก้ไขใครจะให้ปรับปรุงนะไม่สนมิจฉาทิฏฐิในความคิดเปิดใจไม่กว้างใจไม่กว้างพอเมื่อใจไม่กว้างพอแล้วมันก็เดือดร้อนเพราะเรื่องอย่างนี้ทั้งนั้นโทสะจริตอันนี้ก็เรียกว่าโกรธง่ายโกรธง่ายใครอะไรก็โกรธลูกเดียวใครอะไรก็โกรธลูกเดียวเพราะเด็กเคยถูกตามใจมาตั้งแต่เกิดเคยถูกเลี้ยงอย่างนั้นมาตั้งแต่เกิดเคยถูกเอาใจตามใจมาตั้งแต่เกิดอะไรก็โกรธอะไรก็โกรธดีก็โกรธไม่ดีก็โกรธนิดๆหน่อยๆก็โกรธเล็กๆน้อยๆก็โกรธโกรธเป็นฟืนเป็นไฟฉันต้องหนึ่งคนอื่นไม่เกี่ยวฉันต้องหนึ่งคนอื่นไม่เกี่ยวตัวใครตัวมันใครอย่ามาแย่งมาขัดใครอย่ามาขัดมาแย่งใครอย่ามาได้แหละที่สุดไม่อยากจะปรึกษาหารือกับใครทั้งนั้นเสร็จแล้วออกมาไม่มีพรรคมีพวกออกมาแล้วมีเพื่อนมีฝูงออกมาแล้วกลายเป็นคนที่โทษดีเด่นโด่งดังอยู่โดอยู่คนเดียวนั่นแหละฐานรากไม่มีสิ่งแวดล้อมไม่ให้สภาพโดยทั่วไปยอมรับไม่ได้เมื่อยอมรับไม่ได้อะไรตามมาล่ะปัญหาก็เกิดขึ้นอย่างนั้นเข้าหมู่เข้าพวกไม่ได้ถึงบอกไม่ค่อยๆจะฟังใครทั้งนั้นฉันจะเอาอย่างนี้ฉันจะต้องอย่างนี้ถ้าฉันไม่อย่างนี้ฉันก็ไม่เอาฟังเขาบ้างถ้าเขาจะแย้งจะขัดเขาจะถกจะเถียงจะมีการอะไรบ้างก็ต้องยอมถึงบอกว่าเปิดให้ทุกคนใจกว้างพอใจแคบจนเกินกว่าเหตุกว่าผลยอมให้ถูกด่าถูกว่ายอมต้องให้ทุกอย่างว่ากันได้โทษเด็กเขาด่าเขาว่ากันนู่นในรัฐสภายังด่าว่ากันได้ตั้งแต่นายกยันเจ้าหน้าที่สภาถูกด่าถูกว่าถูกตำหนิได้ทั้งนั้นถูกด่าถูกว่าถูกตำหนิได้ทั้งนั้นตั้งแต่นายกถึงเจ้าหน้าที่รัฐสภาไม่ยกเว้นไอ้ที่เราเป็นใครเป็นบุคคลพิเศษมาจากไหนใครจะด่าใครจะชอบใครจะชังใครจะเกลียดก็เป็นเรื่องเป็นใครก็เราต้องยอมมันแหละอย่าโกรธง่ายอย่าชุนเฉียวง่ายโกรธง่ายชุนเฉียวง่ายเนี่ยมีปัญหาตามมาทุกเรื่องทุกอย่างต้องคอยระวังฟังเป็นบ้างฟังเขาบ้างฟังเราบ้างฟังเขาบ้างฟังเขาบ้างไม่ใช่เป็นความคิดที่เย่อหยิ่งไม่ใช่ความคิดที่หยิ่งจองหองโทษเดออหังการโดยวิสัยของเราเนี่ยมันไม่มีใครใหญ่ใครเล็กโดยวิสัยของเราไม่มีใครจนใครรวยโดยวิสัยของคนไม่มีใครสวยใครขี้เหร่ความรู้สึกมันไม่ได้มีอะไรที่เกินกว่ากันมากนักในความคิดมีดีกับชั่วเป็นกลางเฉยๆนะมีกันอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ถึงบอกฟังเขาบ้างอย่าโกรธลูกเดียวฟังบ้างเวลาถูกติถูกติงถูกเตือนถูกแนะเพื่อจะได้แนวความคิดมาฝึกมาปฏิบัติตัวเราให้เกิดใจกว้างกับสิ่งที่มีอยู่ถึงบอกตั้งความปรารถนาดีไว้ให้มากๆมันจะได้ไม่โกรธไม่เกลียดง่ายจนถึงขนาดไม่มีเหตุมีผลจนกลายเป็นเรื่องรู้อำนาจต่อความจริงที่มีอยู่ไม่ฟังใครทั้งนั้นไม่สนใจใครทั้งนั้นทั้งไม่ฟังทั้งไม่สนใจทั้งนั้นแต่ว่าดื้อยาโมหะจริตก็หมายถึงเห็นผิดเป็นถูกเห็นชั่วเป็นดีเห็นดำเป็นขาวเห็นขาวเป็นดำเห็นต่ำเป็นสูงเห็นสูงเป็นเตี้ยใครจะไปแย้งไปขัดไม่ได้ล่ะกูไม่กลับเรียกไม่กลับค้านไม่กลับนี่โมหะจริตโมหะจริตเข้าใจเห็นใจโมหะจริตคือลักษณะอย่างไรต้องสังเกตดูว่าโมหะจริตเป็นลักษณะอย่างไรเดี๋ยวเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดได้ง่ายๆนะ หลงลืมตัวเองนึกว่าไม่มีเราแล้วเขาจะแย่ถ้าไม่มีเขาแล้วเราจะแย่ลืมไปหมดหลงไปหมดแท้ที่จริงมีทั้งเราทั้งเขาก็อยู่ได้ไม่มีทั้งเราทั้งเขาก็อยู่ได้ธรรมะโดยธรรมชาติมันช่วยตัวของมันเองความหลงมันกับคิดไปกันตรงกันข้ามสำคัญผิดเข้าใจผิดเห็นผิดจากสิ่งที่มีอยู่เป็นเรื่องของการสำคัญผิดสำนึกผิดสำเนียกผิดในตัวเองจึงตกเป็นทาสของสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปเพราะอำนาจของความหลงใส่หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าได้ผัวลืมแม่ได้แม่ลืมผัวลืมไปได้ทุกอย่างถึงที่สุดได้เมียลืมพ่อลืมแม่ถ้าได้ผัวลืมพ่อลืมแม่ลืมไปหมดความหลงน่ะมันเกิดขึ้นกับใจเราได้ทุกเรื่องทุกอย่างไปถึงบอกว่าถ้ามีคนแย้งคนขัดจะมีคนคอยตักคอยเตือนน่ะมันน่าจะมีเหตุผลพอกับการอยู่รับผิดชอบมีคนคอยทำความสะอาดมีคนคอยดูแลเอาใจใส่พื้นที่เราถึงใช้ประโยชน์ได้แม้ที่สุดเหตุอื่นใดเรายังต้องคอยทำความสะอาดดูแลร่างกายของเราอาบน้ำแปรงฟันดูซักฟอกทำความสะอาดอยู่เรื่อยแต่ใจส่วนลึกเนี่ยไม่ยอมให้เป็นอย่างนั้นขี้เกียจที่จะทนไหวขี้เกียจที่จะทนไม่ได้เบื่อคนทั้งที่อยู่กับคนก็เกิดเบื่อคนแล้วเบื่อคนเบื่อโลกเบื่อสงสารเบื่อไปหมดทั้งที่ความจริงน่ะอยู่กับคนเนี่ยยังเบื่อคนทั้งเองเห็นใจเข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะความจริงแท้มันไม่เกิดขึ้นกับใจคนโมหะจริตจึงเกิดขึ้นอยู่ในลักษณะอย่างนั้นหลงผิดสำคัญผิดเข้าใจผิดได้ง่ายพุทธิจริตคือรู้มากตรงนี้รู้มากจนชนิดว่าไม่อยากจะสนใจใครรู้มากจนไม่อยากจะฟังใครรู้มากจนไม่จะแคร์ใครทั้งนั้นเนี่ยฉันพอตัวเพราะความรู้มันท่วมหัวแล้วเอาตัวไม่รอดถ้าความรู้น่ะมันท่วมหัวใจคนแล้วมันเอาตัวไม่รอดทั้งนั้นโบราณเนี่ยบอกความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดมีเยอะแยะไปอะไรก็รู้แต่ที่สุดก็ยังว่านั่นงูปลาปลาไม่มีอะไรที่จะเป็นหลักเป็นฐานไม่มีอะไรที่จะเป็นสาระเป็นแก่นแท้แค่นั้นเท่านั้นถ้าจะออกไปแสดงไปอวดไปอะไรมันก็ไม่มีพอที่จะแสดงได้เพราะมันแค่นั้นแค่หางอึ่งนั่นแหละหางอึ่งมันยาวขนาดไหนบางคนเกิดมาไม่เคยเห็นหางอึ่งเลยอาจจะเคยเห็นหางกบหางเขียดหางลูกกบลูกเขียดแต่หลายๆคนไม่เคยเห็นหางอึ่งนะอึ่งอ่างเนี่ยมันมีหางบางคนไม่เคยเห็นคำเปรียบเลยโบราณนั้นบอกความรู้แค่หางอึ่งปวดดีนักความรู้แค่หางอึ่งเท่านั้นเองเป็นคำพังเพยโบราณว่าความรู้ทั่วหม้อตัวไม่รอดหิ่งห้อยในกระมะพร้าวมันช่างกว้างมันช่างใหญ่เหลือเกินหิ่งห้อยในกระมะพร้าวเนี่ยมันใหญ่มันกว้างพิลึกกึกคือเรียกว่าคับลาเหมือนกิ้งกือในกระมะพร้าวที่ถูกครอบด้วยกระมะพร้าวแม้เหตุอื่นใดก็เหมือนกันพุทธิจริตมันต้องอาศัยความสงบต้องมีเวลาสงบบ้างมันจะรู้ว่าความคิดตัวเองมันแค่ไหนอย่างไรจะได้รู้ว่าความรู้ตัวหัวตัวไม่รอดมีลักษณะอย่างไรให้มีเวลาสงบสงัดทำใจให้เป็นตัวของตัวเองให้ว่างให้วางให้เย็นลงแต่มันแค่นั้นที่สุดมันก็รู้คือรู้แค่นั้น คนที่รู้มากตายแล้วก็มีคือคนที่รู้มากๆตายไปแล้วก็มีคนที่รู้น้อยยังไม่ตายก็มีคนที่รู้มากร่ำรวยก็มีคนที่รู้มากยากจนก็มีความจริงมันคือความจริงนะถ้าเราได้ฝึกได้ปฏิบัติมารู้เหตุรู้ผลกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจในเหตุในผลตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกว่าอย่าอวดรู้นะถ้าอวดความรู้นะมันเสียรู้คนอยู่ตลอดถ้าอวดความรู้นะมันเสียรู้คนอยู่ตลอดบางทีถึงนะทำเป็นไม่รู้ไม่ที่บางทีทำเป็นเงื้อเงื้อง่าบางทีก็ทำเป็นเฉยๆเลยที่ดูแล้วหักรบกบหนี้ไม่คุ้มแล้วก็เฉยซะได้ไม่เท่าเสียเสียไม่คุ้มมากก็ได้อย่าไปยุ่งพอเสียมากก็ได้ดูแล้วมันไม่คุ้มแล้วก็เฉยซะบางทีต้องเดินหนีบางทีต้องไม่พูดบางทีก็อย่างว่านะเพราะอย่างนี้แล้วคนตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเรื่องของการเข้ามาสงบระงับเรื่องของการทำใจให้หลีกเล่นให้มีเหตุมีผลกับใจเจ้าของนั้นเป็นความจำเป็นพอมันสงบมันเย็นลงไปแล้วมันจะรู้ความรู้นี่มันมีอยู่แค่นั้นเท่านั้นรู้เอาตัวรอดรู้รักษาความปลอดภัยรู้เอาตัวรอดรู้ความปลอดภัยในตัวเราว่ามันรู้แค่ไหนศัตรูมันเยอะทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะมันไม่รู้จริงมีแต่ศัตรูเต็มไปหมดคนนั้นก็ไม่ชอบคนนี้ก็ไม่ชอบคนนั้นก็ไม่เอาคนนี้ก็ไม่เอาคนนั้นก็ไม่คบคนนี้ก็ไม่คบมันก็มีศัตรูเต็มบ้านเต็มเมืองไปเรื่อยๆพอมันไม่รู้จักอะไรมันก็ขวางโลกขวางธรรมไปเรื่อยๆทำเพราะความรักทำเพราะความชังทำเพราะความชอบทำเพราะความโกรธมาทำเพราะความไม่โกรธฉันทาคติโทสาคติโมหคติพยาคติมันครอบงำใจคนหากอคติคือมันนอนเนื่องอยู่ในใจเราแล้วมันก็ยากเหมือนกันที่จะไปได้ตลอดรอดฝั่งมันก็คงไปได้แค่นั้นแหละมีแต่เรื่องเศร้าหมองมีแต่เรื่องขุ่นมัวกับสิ่งที่ต่ออยู่และก็อยู่ต่อเนื่องกับสิ่งเหล่านั้นมีเรื่องเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่เรื่อยๆเพราะอะไรเพราะความรู้เนี่ยมันไม่มีเหตุผลพอกับสิ่งที่รู้มันก็ไปอมโลกแบกโลกหอบโลกหิ้วโลกถือโลกอยู่คนเดียวศัตรูก็เลยมากภัยก็เลยมากใครเล่าเป็นคนเดือดร้อนใครเล่าเป็นคนหนักอกหนักใจใครเล่าเป็นคนเดือดร้อนตัวเรานั่นแหละเสร็จแล้วไปถึงวิตกจริตขี่วิตกวิจารณ์มีเรื่องอยู่เรื่อยนึกอยู่เรื่อยระแวงอยู่เรื่อยสงสัยอยู่เรื่อยเรียกว่าขี้ระแวงขี้สงสัยขี้เต็มตัวขี้เต็มใจขี้เต็มไปหมดระแวงสงสัยคนโน้นระแวงสงสัยคนนี้ทั้งที่เป็นสามีภรรยายังระแวงยังสงสัยกันอีกเพราะตัวเองนั้นไม่มีความมั่นคงในตัวเองไม่มีความดีพอในใจตัวเองมันถึงเกิดความระแวงสงสัยในคนโน้นคนนี้อยู่เรื่อยอะไรแล้วทำให้เป็นทุกข์เพราะเหล่านี้แหละมันระแวงสงสัยกับเรื่องไม่เป็นเรื่องวิตกวิจารณ์กับเรื่องไม่เป็นเรื่องวุ่นวายกับเรื่องไม่เป็นเรื่องจึงต้องเป็นอยู่อย่างนี้ขณะเรามาฝึกมาปฏิบัติเรารู้แล้วว่าต้องแก้อย่างไรศรัทธาจริตต้องแก้โดยปัญญาราคะจริตต้องแก้ด้วยการตรงกันข้ามกับสิ่งที่มีที่เป็นมองให้เห็นตรงกันข้ามไม่ได้จากสวยต้องไม่สวยโทสะจริตต้องเดินเมตตาให้มาก

งบแล้วก็เดินปัญญาพุทธิจริตต้องใช้ความสงบเป็นหลักเป็นฐานพอมันรู้แล้วต้องสงบต้องกันกรองต้องสงบต้องกันกรองจิตกายจริตก็อาศัยดังที่กล่าวแล้วคือความเข้าไปสงบระงับของใจค่อยคิดค่อยค้นค่อยขุดคุยเราจะมีเหตุผลเพียงพอกับสิ่งที่เกิดขึ้นจะทำให้เราแก้ใจเราได้อ๋อนี่คือความจริงศรัทธาจริตราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตพุทธิจริตวิตกจริตทั้งมีกันทุกคนนั่นแหละมีกันทุกคนเลยมานั่งเรียบเรียงเทียบเคียงมีกันทุกคนจะมีน้อยมีมากก็เป็นเรื่องที่มีอยู่แท้จะมีกันทุกคนนั่นแหละไม่ยกเว้นใครจะมากน้อยกว่ากันเท่านั้นเองที่ต้องฝึกต้องปฏิบัติเพื่อต้องการให้เข้าใจในความจริงของสิ่งเหล่านี้เราจะได้อยู่อย่างคนที่ใจกว้างเราจะได้อยู่อย่างคนที่เปิดโลกใจกว้างเปิดโลกสงสารเหตุผลกับใจเราว่ามีลักษณะอย่างไรว่ามีความจริงอย่างไรการกำหนดได้ในมรรคในผลการกำหนดได้โดยเหตุโดยผลเพียงพอจึงเป็นธรรมกับใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความจริงที่เราอธิบายได้โดยตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างการแก้ความรู้สึกนึกคิดมันจะได้เห็นว่าอ๋อมันตรงกันข้ามเนี่ยมันตรงกันข้ามทุกอย่างพอรู้ว่าตรงกันข้ามแล้วเราต้องเดินปัญญาของเราสำเนียกสำนึกสอนตัวเองเตือนตัวเองสอนตัวเองเตือนตัวเองความรู้ตื้นลึกหนาบางมันก็จะละเอียดขึ้นกับตัวเราคือรู้เพื่อละรู้เพื่อวางรู้เพื่อว่างรู้เพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่มีอยู่ปัญญาซึ่งเกิดอยู่กับใจเราก็จะเป็นบุคคลที่อิสระเป็นอิสระงามง่ายสะดวกสบายงามง่ายสะดวกสบายใจเราก็จะเย็นวิสัยของการแก้ไขปรับปรุงก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นความจริงที่เป็นสัจจะที่เราทุกคนพึงเข้าใจได้โดยสัจจะสมมุติและปรมัตถสัจจะที่เราเห็นได้จากสิ่งเหล่านั้นทั้งนั้นของจริงน่ะสอนเราทุกสิ่งทุกอย่างของจริงน่ะสอนเตือนเราทุกสิ่งทุกอย่างสอนเตือนเราทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเรามีหลักใจหลักธรรมครองแล้วเราก็จะรู้ว่าโอ้มีลักษณะอย่างนี้ปัญญาซึ่งเกิดอยู่กับใจเราก็จะมีเหตุมีผลปัญญาซึ่งเกิดอยู่กับตัวเราก็จะเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เราแก้ได้ทุกโรคที่เกิดอยู่กับตัวเราแม้ที่สุดโรคซับจางก็จะแก้ได้โดยหัวใจที่เป็นศีลเป็นธรรมปัญญามันเข้าใจด้วยเหตุผลของจริงหลังจากนั้นแล้วการทำใจได้ก็เกิดขึ้นตั้งใจพยายามรักษาตั้งใจพยายามมุมานะตั้งใจพยายามเคี่ยวเข็นตั้งใจแล้วก็พยายามเคี่ยวเข็นดูแลรับผิดชอบแล้วจะได้เหตุผลของใจแล้วจะได้ความจริงของใจที่มีอยู่แล้วจะได้ความมีเหตุมีผลของใจที่มีอยู่ธรรมกับใจมีลักษณะเป็นอย่างนี้ใจกับธรรมมีลักษณะเป็นอย่างนี้ใจที่บ่งบอกโดยเหตุโดยผลใจที่บ่งบอกโดยความรู้ความเข้าใจก็จะละเอียดรอบคอบสุขุมกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราตั้งความปรารถนาดีไว้ในหมู่มนุษย์ว่านี้คือความจริงของสัตว์โลกโดยทั่วไปดังที่อธิบายมาก็พอที่จะเห็นความจริงของมนุษย์กินแมวกินหมากินม้ากินอะไรทุกอย่างได้หมดเช่นเดียวกับกามก็โทษทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเดียวกับเกียรติก็จะเอาเกียรติได้จากทุกสิ่งทุกอย่างเอาเกียรติได้จากทุกสิ่งทุกอย่างให้เราฝึกให้เราปฏิบัติแล้วเราจะเข้าใจในความหมายของสัจธรรม

0: ความมีความแม่นยำและแน่ใจในตัวของตัวเองเป็นลักษณะอย่างนี้เฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติกันแล้วจะรู้ความตื้นลึกหนาบางของใจที่มีอยู่แล้วจะวางโลกวางสงสารด้วยความเข้าใจอ๋อนี่เองถึงบอกว่าปฏิบัติเพื่อความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่เองปฏิบัติเพื่อการวางไว้กับสิ่งที่มีอยู่นี่เองปฏิบัติเพื่ออยู่อย่างคนที่อยู่เหนือโลกทำก็จะเป็นมรรคเป็นผลกับทุกคนทุกคนขออนุโมทนาในบุญกุศลในคุณงามความดีร่วมกันมีเวลาก็เฝ้าฝึกปฏิบัติไปมากน้อยมาช้าเร็วก็เป็นเรื่องของเฉพาะตัวอำนาจความจริงใจและบริสุทธิ์ใจที่มีอยู่ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีร่วมกันกับทุกครูทุกคน
1: พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์18สิงหาคม2515การล้มล้างของเก่าเพื่อสร้างขึ้นใหม่นั้นอาจทำให้สิ่งดีที่มีอยู่แล้วต้องทำลายไปด้วยและทำให้ความเจริญต่างๆต้องหยุดชะงักลงการสร้างสรรค์ควรจะกระทำได้ด้วยวิธีการที่แยบคายกว่านั้นโดยร่วมกันคิดแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นและสร้างสิ่งที่ยังขาดอยู่ให้สมบูรณ์ขึ้นมา
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่3นาฬิกาถึง5นาฬิกา
3: ขอเจริญพรบรรดาญาติพี่น้องพุทธศาสนิกตลอดทั้งอุบาสกอุบาสิกาทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ณสถานที่หอประชุมแห่งโรงพยาบาล2ในวันนี้โดยจัดรายการให้มีการแสดงธรรมและอธิบายธรรมะข้อปฏิบัติและจุดมุ่งหมายที่แจงแสดงข้อคิดให้ชาวพุทธได้มีคิดในชีวิตของผู้มีสติปัญญาในวันนี้อาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2530ในวันนี้โดยจัดรายการของมูลนิธิกล่าวเหตุผลที่ได้ตั้งมูลนิธิด้วยนอกเหนือจากนั้นในรายการของท่านอาจารย์มนัสอุปถัมภากุลในวันนี้อาตมาภาพได้รับอรัตนามาชี้แจงแสดงในวันนี้อีกวาระหนึ่งแต่จะชี้แจงแสดงธรรมะให้ชื่อเรื่องนี้ว่าตามศัพท์ภาษาไทยให้ชื่อเรื่องว่าทำใจได้รวยมหาศาลเป็นข้อคิดในวันนี้ถ้าท่านสาธุชนทำใจได้และประกอบกิจในชีวิตของพุทธศาสนิกได้เมื่อใดซึ่งใจในรสประธรรมแล้วคนนั้นรวยมหาศาลรวยอย่างน่าอนุโมทนาให้ชื่อเรื่องว่า3จอ5สอ5ปอ5จริงทุกสิ่ง5ออปปลกในวันนี้เพื่อเป็นข้อคิดถ้าท่านทั้งหลายทำถึงซึ่งใจในธรรมะได้ท่านจะรู้ว่า3จอและรู้5สอรู้5ป5จริงทุกสิ่งเรียกว่า5อปปลกในวันนี้ให้ชื่อเรื่องเปิดฉากชี้แจงแสดงธรรมจุดมุ่งหมายของกปปลกมีความหมายมากแต่ผู้ใดซึ่งใจเข้าไปถึงรสประธรรมทำใจได้มาใดก็จะสรุปได้ว่าปปลกแล้วจะสรุปว่าป9ปแล้วก็9หน้า5ส5ปปปลกมีความหมายมากแต่คนเราทุกวันนี้เป็นชาวพุทธน่าเสียดายที่สุดแล้วเพราะไม่ซึ้งในรสประธรรมทำใจกันไม่ได้จึงรวยไม่ได้คำว่ารวยตัวนี้ไม่หมายถึงปัจจัยโดยเงินทองแก้วเพชรนิลจินดาแต่ประการใดแต่มันมีเพชรอยู่น้ำหนึ่งในหัวใจอันเดียวของบุคคลผู้ทำใจได้ผู้ที่เสียสละได้ด้วยความจริงใจและจริงจัง จึงจะรู้คำว่าปปลกในวันนี้โดยที่ท่านอาจารย์มนัสท่านมีความเข้าใจและต้องการให้ธรรมะนี่ชี้แจงแสดง
4: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
5: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
6: ยะลาดัน10โครงการ5ข้อเสนอชงครม.สัญจรแก้น้ำท่วมเมืองขยายทางวิ่งสนามบินเบตงพร้อมสร้างยะลาซิตี้ทาวเวอร์หอชมเมืองแลนด์มาร์คใหม่นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยในการประชุมเตรียมการรองรับครม.สัญจรจังหวัดสงขลาซึ่งมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานโดยระบุว่าจังหวัดยะลามุ่งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดคุณภาพชีวิตมั่นคงเกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อดูแลประชาชนกว่า 5.5 แสนคนและกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดอย่างต่อเนื่องโดยจังหวัดยะลาได้นำเสนอ10โครงการสำคัญที่มีความพร้อมดำเนินการทันทีวงเงินงบประมาณรวม 338.145 ล้านบาทมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมปรับปรุงระบบระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬานอกจากนี้จังหวัดยะลายังได้เสนอ5ข้อเสนอเชิงนโยบายและภาคเอกชนวงเงินรวมกว่า 4,308 ล้านบาทเพื่อยกระดับศักยภาพจังหวัดสู่ระดับภูมิภาคและนานาชาติสำหรับ10โครงการสำคัญที่มีความพร้อมดำเนินการทันทีมีดังนี้1ปรับปรุงสนามกีฬาจารุพัฒนาเทศบาลนครยะลา2ขุดลอกบึงแบเมาะเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย3ปรับปรุงถนนสีโลรถตลาดเก่าระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร4ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบือเละ5ก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองกาสังอำเภอบันนังสตา6ปรับปรุงคันกั้นน้ำฝั่งซ้ายตำบลยุโปอำเภอเมืองยะลาก่อสร้างคันกั้นน้ำระยะทาง 2.25 กิโลเมตร7คันกั้นน้ำคลองตาเซ่ฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ8ระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยผันน้ำเข้าสู่คูส่งน้ำธรรมชาติในตำบลลิดล9ขยายถนนพร้อมคูระบายน้ำและบ่อพักสายดารุสลามบ้านลิมุตท่าสาบสร้างโครงข่ายคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านตำบลท่าสาบและ10ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบระบายน้ำในเมืองเทศบาลเมืองสเต็งนอกส่วน5ข้อเสนอเชิงนโยบายและภาคเอกชนมีดังนี้1โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเบตงขยายทางวิ่งเป็น 2,500 เมตรและขยายลานจอดรองรับเครื่องบินขนาด180ที่นั่ง2โครงการพัฒนาด่านพรมแดนเบตงปรับปรุงอาคารด่านขยายช่องทางจราจรและสร้างถนนยกระดับ4ช่องจราจร3โครงการก่อสร้างหอชมเมืองยะลายะลาซิตี้ทาวเวอร์หน้าเขาลูกช้างเขาหัวล้านเพื่อเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยว4โครงการศูนย์กีฬาครบวงจร94ไร่เพื่อยกระดับสู่สนามมาตรฐานเอเชียแห่งแรกในภาคใต้และ5ข้อเสนอสิทธิประโยชน์ภาษีจากภาคเอกชนโดยเสนอเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 0% สำหรับโรงงานใหม่ในพื้นที่และให้สิ่งหักค่าใช้จ่ายประกันภัยก่อการร้ายได้2เท่าเพื่อจูงใจนักลงทุน
7: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
5: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนขวนขวาย
10: วิเชียรมาศเธอรู้ไหมว่าก้าวแต้มเขาขออะไรฉัน
11: ไม่รู้หรอกก้าวแต้มมาขออะไรล่ะ
10: เขาขอให้ฉันสอนหนังสือให้นะ
11: ก้าวแต้มมีความตั้งใจดีนะ
10: ใช่จ้ะเขามีความตั้งใจดีแน่พูดถึงก็มาพอดีเลย
12: ฉันตั้งใจว่าจะเรียนหนังสือให้เก่งและจะขวนขวายหาความรู้ให้มากทีเดียว
10: ไม่ใช่จ้ะพยางค์แรกของขวนขวายต้องออกเสียงขอไข่ควบกับวาวแหวนสระโอนอหนูสะกดไม่ใช่ขอไข่สระอัวแล้วนอหนูสะกดไหนออกเสียงอีกสิ
12: ขวนขวายขวนขวาย
10: ฉันจะท่องกลอนให้เธอฟังและเธอต้องจำไว้ด้วยนะเด็กๆทุกคนต้องหมั่นขวนขวายความรู้มากมายมีให้ศึกษาจะไปหนใดไม่อับปัญญาความรู้นั้นหนาช่วยตนพ้นภัยคำว่าขนขวายพยางค์แรกออกเสียงคอไข่ควบกับวอแหวนสระโอนอหนูสะกดหมายถึงพยายามเสาะแสวงหาเช่นขนขวายหาความรู
13: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: เสื้อใส่ได้นี่สามโตลอยสร้างมันลดราคาดิมันสิเบิดก่อน
1: เลยกันหาในที่ลาน้องงานลิบลิบ
0: สิไปย่านยังภาษาลิ

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังภาคเอกชนหารือแนวทางการดำเนินโครงการรถโดยสารประจำทางเพื่อการท่องเที่ยวเชียงใหม่แทรมบายลานาทีกเน้นบริการประทับใจพร้อมต่อยอดถนนช้างคลานเป็นถนนคนเดินนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่และภาคเอกชนโดยบริษัทเดอะแกลเลอรี่พัฒนาจำกัดได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการรถโดยสารประจำทางเพื่อการท่องเที่ยวภายใต้ชื่อเชียงใหม่แทรมบายลานาทีกซึ่งมีแนวคิดส่งเสริมระบบการเดินทางและการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอแนวทางการพัฒนาเส้นทางให้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญโดยเฉพาะเส้นทางรถสายมรดกโลกและวัดสำคัญต่างๆในพื้นที่เมืองเชียงใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญได้อย่างทั่วถึงพร้อมเน้นย้ำเรื่องคุณภาพการให้บริการทั้งด้านความสะดวกความปลอดภัยและการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวนอกจากนี้ตัวแทนบริษัทเดอะแกลเลอรี่พัฒนาจำกัดยังได้นำเสนอแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ถนนช้างคลานให้เป็นถนนคนเดินเพื่อเพิ่มกิจกรรมและสีสันด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่โดยให้บริษัทประสานหารือกับเทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบพื้นที่เพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันต่อไปทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่พร้อมสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาระบบการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวควบคู่กับการยกระดับคุณภาพบริการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

สารคดีเกษตรชุดใบด่างมันสำปะหลังตอนสาเหตุการเกิดโรคใบด่างมันสำปะหลังโรคใบด่างมันสำปะหลังสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสคาซาว่าโมเสอิกไวรัสเป็นโรคที่มีความสำคัญหากระบาดรุนแรงอาจทำให้เกิดผลผลิตเสียหายได้ 80-100% เกษตรกรไม่สามารถเก็บผลผลิตได้เชื้อไวรัสสาเหตุโรคสามารถแพร่ระบาดโดยท่อนพันธุ์มันสำปะหลังและแมลงหวี่ขาวยาสูบเดิมพบการระบาดในหลายประเทศในทวีปแอฟริกาในปี2559พบการระบาดครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศเวียดนามและกัมพูชาคือสายพันธุ์ศรีลังกาคาซาว่าโมเสอิกไวรัสสำหรับประเทศไทยกรมวิชาการเกษตรพบการระบาดครั้งแรกในปี2561ที่จังหวัดปราจีนบุรีสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษต่อมาปี2562พบการระบาดที่จังหวัดสระแก้วและในปัจจุบันพบการระบาดในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง16จังหวัดการแพร่กระจายของโรคใบด่างมันสำปะหลังมีสาเหตุมาจากการนำต้นพันธุ์ที่มีเชื้อไวรัสปนเปื้อนมาปลูกและมีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสจากต้นเป็นโรคไปสู่ต้นปกติทำให้โรคแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วดังนั้นจึงควรตัดวงจรการระบาดไม่ให้ส่งผลกระทบกับเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศไทยซึ่งมีมูลค่ากว่าแสนล้านบาทพบใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่ให้รีบทำลายตามคำแนะนำของทางราชการและขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านรู้เร็วรู้ไวป้องกันได้ห่างไกลโรคใบด่างมันสำปะหลัง

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สงขลาร่วมการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026รอบชิงชนะเลิศคัดเลือกตัวแทนจังหวัดสู่เวทีระดับประเทศณวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน e-sports master youth champion 2026รอบชิงชนะเลิศและคัดเลือกตัวแทนจากจังหวัดสงขลาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นตามแนวพระราชดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการ To Be Number 1ที่ทรงส่งเสริมการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจของคนรุ่นใหม่โดยใช้ e-sport เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะทั้งด้านการคิดวิเคราะห์การวางแผนการสื่อสารการทำงานเป็นทีมความรับผิดชอบและการเคารพกติกาสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีสถานศึกษาจากจังหวัดสงขลาเข้าร่วม16แห่งนักกีฬาและทีมรวม25ทีมใน3เกมได้แก่ Arena of Valor หรือ ROV Free Fire และ EA Sport FC Online โดยทีมที่ได้รับการคัดเลือกจะเป็นตัวแทนจังหวัดสงขลาเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศเพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมจาก77จังหวัดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่3ตุลาคม2569ณกรุงเทพมหานครชิงถ้วยพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพร้อมทุนการศึกษาและเงินรางวัลรวมกว่า3ล้านบาททั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์พัฒนาทักษะจากการแข่งขันและนำศักยภาพไปต่อยอดด้านการศึกษาและเส้นทางอาชีพในอนาคต
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนก๋วยเตี๋ยวราดหน้า
10: เจาะน้ำปลานิดๆโดยน้ำตาลเส้นหน่อยใส่พริกป่นทีละน้อยอร่อยจังเลย
9: พี่ก้อยเขากินอะไรน่ะ
10: ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าไง
9: พูดใหม่อีกทีสิก๋วยเตี๋ยวราดหน้าจ้ะราดกับลาดความหมายไม่เหมือนกันถ้าลาดลอลิงหมายถึงที่ลาดที่เอียงลงไปส่วนราดรอเรือหมายถึงเอาของเหลวเทราดลงไปเช่นราดน้ำราดหน้า
10: เข้าใจแล้วถ้าพูดตัวรอเรือลอลิงไม่ชัดความหมายก็จะเปลี่ยนไป
9: ถ้าพูดผิดก็อดกินก๋วยเตี๋ยวราดหน้านะ
10: ขอบใจจ้าที่เตือน
9: ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าคำว่าราดใช้รอเรือแต่ทางลาดเอียงคำว่าลาดใช้ลอลิง
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ